0: ับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
1: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
2: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
3: Tab to Read
2: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
3: Play Store และ App Store
1: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
2: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
4: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

อักษรไม่ล้อมป้อมยัดขอให้แก่บ่มีคนแตะดิ่งลมขี้งนองพ่ออยากจับขังในห้องขัดไล่ไว้ใน

0: ฉันอยู่บ้าน
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ครั้งรื้อภาษีเดินทางต่างประเทศเก็บทุกสัญชาติ 1,000 บาทต่อเที่ยวบินแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังรายงานว่ากระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรจะเดินหน้าศึกษาจัดเก็บภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรจากผู้เดินทางทุกสัญชาติเตรียมเปิดทางจัดเก็บระยะแรกเฉพาะผู้เดินทางออกนอกประเทศทางอากาศในอัตรา 1,000 บาทต่อครั้งกำหนดเพดานภาษีไม่เกิน 5,000 บาทต่อครั้งพร้อมยกเว้นผู้เดินทางบางประเภทตามหลักที่กำหนดด้วยมอบหมายกรมสรรพากรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรหวังเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารทรัพยากรของรัฐและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินภายใต้กรอบวินัยทางการเงินการคลังทั้งนี้ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการร่างพระราชบัญญัติภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรครั้งที่1เริ่มตั้งแต่วันที่30กันยายนถึง29ตุลาคม2569ซึ่งมีหลักการสำคัญแตกต่างจากระบบภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรที่ประเทศไทยเคยใช้ในอดีตสาระสำคัญของร่างกฎหมายคือการกำหนดให้ผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรทุกสัญชาติมีหน้าที่เสียภาษีทุกครั้งที่เดินทางออกนอกประเทศไทยเว้นแต่จะเข้าหลักเกณฑ์ได้รับยกเว้นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงโดยในระยะแรกจะจัดเก็บเฉพาะการเดินทางทางอากาศในอัตรา 1,000 บาทต่อครั้งและกำหนดเพดานภาษีไว้ไม่เกิน 5,000 บาทต่อครั้งทั้งนี้เอกสารการเปิดรับฟังความคิดเห็นระบุว่ารัฐบาลมีนโยบายบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้กรอบวินัยทางการเงินการคลังและต้องการเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกระทรวงการคลังจึงมอบหมายให้กรมสรรพากรพิจารณาจัดเก็บภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรจากผู้เดินทางทุกสัญชาติจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอบจ.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ึกษาโรคเอดส์และท้องไม่พร้อมโทร1663ปรึกษาข้อกังวลขอคำแนะนำเรื่องโรคเอดส์และการตั้งท้องไม่พร้อมหาเพื่อนช่วยค้นหาทางเลือกในการจัดการปัญหาและส่งต่อบริการที่มีคุณภาพให้กับผู้รับบริการปรึกษาโรคเอดส์และท้องไม่พร้อมได้ทุกวันตั้งแต่9 โมงถึง 3 ทุ่มโทร1663

0: ียมรู้หัดฟัดกะไทย
1: อ่ะฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: ไออวมกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศรับมือฝนระลอกใหม่ 9-13 ตุลาคมนี้ระวังน้ำท่วมฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมบริเวณประเทศไทยจะมีสภาพแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังต่อไปนี้ 9 ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้วันที่10ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ตุลาคมภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้วันที่13ตุลาคมภาคใต้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอบช.อ่าง
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบช.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
11: Tab to Read
10: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
11: Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
14: ตอนรถไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนอ้าววันนี้ลูกจะไปไหนอ่ะข้าวของเยอะเชียว
15: ผมจะไปส่งของให้ลูกค้าครับพ่อ
14: เอ้าแล้วแผ่นป้ายทะเบียนรถลูกหายไปไหนล่ะฮึ
15: สงสัยหล่นหายพ่อผมว่าจะไปทำใหม่อยู
16: ่ช้าก่อนค่ะการที่รถไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนแล้วนำมาขับขี่บนท้องถนนมีความผิดตามกฎหมายจราจรนะคะมีโทษปรับเงินสูงสุด 2,000 บาทค่ะฉะนั้นไปทำแผ่นป้ายทะเบียนใหม่มาติดให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วค่อยขับขี่ดีกว่านะคะ
14: งั้นลูกเอารถของพ่อไปใช้ก่อนดีกว่านะ
15: ดีเลยครับพ่อผมไม่อยากถูกปรับเงินด้วยครับ
13: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให
4: ้คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
17: นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
18: มุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
19: รายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการวันนี้นะครับผมจะคุยกับมืออาชีพที่ทำงานด้านสารคดีมาอย่างยาวนานต่อเนื่องนะครับกว่า30ปีนะครับคุณสุวัฒน์อัศวชัยชาญกับพี่ดำพี่ดำสวัสดีครับ
20: สวัสดีครับ
19: ดำรู้จักกันมานานแล้วเนาะนะครับครับอยากคุยพี่ดำหน่อยเพราะว่าผมคิดว่าอย่างนี้เรื่องทางการเผยแพร่ความรู้เนาะไม่ว่าจะวิทยาศาสตร์วิทยาการนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับก็จะมีหลายค่ายที่ทำแต่ว่าหาคนที่ทำต่อเนื่องเนี่ยนะครับเรียกว่านับน้อยรายได้แล้วต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพด้วยอย่างเงี้ยนะดำคิดว่าน่าจะได้พูดคุยกับคนที่ทำงานด้านนี้มาเพราะจะเห็นภาพใหญ่อย่างต่อเนื่องนะครับว่าเป็นยังไงทีนี้พี่ดำปัจจุบันเนี่ยเป็นบรรณาธิการของนิตยสารสารคดีเนาะแล้วก็ดูแลตรงส่วนที่เป็นทำหนังสือด้วยใช่ไหมครับ
20: ใช่
19: แต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยทราบว่าพี่ดำเนี่ยจบด้านนั่นมาวิศวะคอมพิวเตอร์ทีนี้มันต่างกันมากไงระหว่างโอเคไม่ได้จบวารสารศาสตร์เนี่ยแต่ว่าพลิกผันมาเนี่ยครับช่วยเล่าวัยเด็กให้นิดนึงหรือว่าวัยประมาณสักช่วงนั้นหน่อยว่าแล้วไปเรียนอะไรมาแล้วทำไมถึงแบบมาพลิกผันมากลายเป็นคนทำงานด้านนี้ได้ครับ
20: จริงๆก็เป็นคือคนทำงานหนังสือส่วนใหญ่ก็เติบโตมาจากการรักหนังสือนั่นแหละ
19: ครับ
20: ก็โชคดีว่าเราได้อ่านหนังสือตั้งแต่เด็กเนาะถ้าสมัยนู้นก็ชัยพฤกษ์ชัยพฤกษ์การ์ตูนชัยพฤกษ์วิทยาศาสตร
19: ์
20: พอโตขึ้นมาเราก็มีมิติที่4
19: เรื่องราว
20: ทักษะอะไรต่างๆใช
19: ่
20: นะครับก็พอเราอ่านพวกนี้เยอะอ่ะมันก็เลยเหมือนเป็นคนที่รักหนังสือสมัยก่อนพวกนิยายแปลจากต่างประเทศเราก็อ่านเนาะ
19: ครับ
20: ไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นสายวิทยาศาสตร์ก็จะมีมนุษย์200ปีสมัยดวงกมลเนาะแล้วก็มีถ้าเป็นวรรณกรรมคลาสสิกก็อย่างเช่นสเตปเปนวูฟของเฮอร์มันเฮสเซ่สิทธาลัทธ
19: าน
20: ะจูนาธานลิฟวิงสันซีเกิลเจ้าชายน้อยหรือถ้าเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กสมัยเด็กยังมีอีกนะพวกแบบว่าของชัยพฤกษ์ที่เขาออกเนาะโลกของหนูแหวนใช่ไ
19: หมผมไม่ได้ไปทันนั้นไม่ได้ทันผมจะหลังมันนั่นมาส่วนหน
20: ึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเติบโตมากับการเป็นคนรักหนังสืออ
19: ๋อชอบอ่าน
20: ชอบอ่านชอบหาความรู้
19: ชอบอ่านแต่ว่าเรื่องถ้าเป็นเรื่องการเขียนนี่เขียนตั้งแต่เด็กไหมพี่ดำ
20: น้อยไม่ค่อยเขียน
19: ยังไม่
20: เขียนมาก
19: ยังไม่ได้เขียนมากแต่ว่าเชื่อว่าการอ่านนี่น่าจะต่อเนื่องยาวนานเลย
20: ใช่ใช่
19: ทีนี้เมื่อกี้ฟังดูเนี่ยโอเคก็มีเรื่องแนวทั้งนิยายก็มี
20: นิยาย
19: ก็มีเรื่องเป็นนอนฟิคชันก็มีวรรณกรรม
20: ก็อ
19: ันนี้ไม่ใช่วรรณกรรมพวกกวีนิพนธ์ก็อ่านไหม
20: ก
19: ็ด้วยเหมือนกัน
20: ด้วยเหมือนกัน
19: อ๋อครับมีนักเขียนในดวงใจไหมครับ
20: สาย
19: ไหนก็ได้สายไหนก็ได้นักเขียนในดวงใจ
20: ต้องยกให้สันเต็กซูเปรี
19: อ๋อครับ
20: เจ้าชายน้อย
19: ครับ
20: อ๋อครับแล้วก็แผ่นดินของเราแผ่นดินของเราเนี่ยถือเป็นงานสารคดีเลยก็ได้นะฮะเพราะว่าเขาจะเล่าประวัติชีวิตเขาตอนที่เครื่องบินไปตกในทะเลทรายแล้วก็กว่าจะรอดชีวิตออกมาได้ซึ่งมันเป็นจุดหนึ่งของตัวกำเนิดของตัวเจ้าชายน้อย
19: ครับ
20: แล้วแผ่นดินของเราก็ถือว่าเป็นงานสารคดีที่ทำให้เกิดแรงบันใจด้านสารคดีก็ได้นะ
19: ครับ
20: รู้สึกว่างานที่มันเป็นเรื่องราวจริงมันสามารถสร้างบทสะเทือนกับคนอ่านได้มาก
19: ทีนี้มันอย่างนี้สิคือพี่ดำเนาะเรียนที่กรุงเทพคริสเตียนแล้วก็ไปเตวุดมใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็สอบเข้าวิศวะจุฬานะเรียนคอมพิวเตอร์แน่นอนว่าคนเรียนคอมพิวเตอร์ในส่วนใหญ่เรียกว่าคณิตศาสตร์ก็ต้องดีพอสมควรแน่นอนพวกวิศวะทั้งหลายนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็ชอบทางด้านพวกออกแนวแบบการเขียนการอะไรด้วยเนี่ยตอนนั้นทำไมไม่คล้ายๆว่าโอเคไม่ว่าจะเรียนมันเนี่ยเดี๋ยวนี้ไปทางสายศิลป์ไปเรียนนิเทศหรืออะไรแบบนั้นทำนองนั้นเอง
20: คือสายศิลป์ไม่อยู่ในหัวเลยตอนน
19: ั้นขนาดนั้นใช่ไหม
20: ครับครับเพราะว่าเราก็ชอบแก้โจทย์เลขนะแก้โจทย์ฟิสิกส์นะม.4ก็ยังยุคผมนี่ยังม.4 ม.25
19: ครับใช่
20: แทบจะเป็นม.25เกือบรุ่นสุดท้ายอีกรุ่นหนึ่งถึงจะม.25รุ่นสุดท้ายก็เรียนเข่งมั้งแล้วมันสมัยโน้นมันก็ไม่มีทางเลือกอื่นพอเราเรียนสายวิทย์
19: สายวิทย์มา
20: ก็เลือกได้2อย่างหมอกับวิศวะ
19: วิศวะอะไรแบบนี
20: ้ไอ้หมอนี่ตอนนั้นเรียนวิชาชีวะไปถึงเราก็ขี้เกียจสวบไม่ใช่เป็นคนชอบ
19: ทางเราไม่ใช่ทางเรา
20: ไม่ชอบคนชอบท่องศัพท์แบบเยอะมากอะไรเงี้ยรู้สึกว่าจำไม่ได้เลยแต่ถ้าให้แก้โจทย์อะโอเคก็เลยรู้ว่าต้องคงต้องไป
19: ก็เรียนวิศวะเนาะแล้วก็ทำงานวิศวะได้สักกี่ปีฮะไอ้แม่เห็นว่าทำงานทางวิศวกรรม
20: เรียนจบแล้วก็ทำวิศวะอยู่สัก3ปี
19: 3ปี
20: 3ปี
19: ทีนี้3ปีนั้นนี่ก็ทำเรื่องทำได้อยู่แล้วแต่ว่ารู้ตัวไม่ใช่ทางเมื่อไหร่ถึงเปลี่ยนขนาดนี้คือการเปลี่ยนเส้นทางนี่มันต้องมีอะไรที่แบบชัดๆมากๆขึ้นมา
20: ระหว่างนั้นเราก็เคยทำถ้าตอนอยู่มหาลัยเนาะ จริงก็ทำกิจกรรมตั้งแต่อยู่ม.ศ.5แล้วแหละทำชมรมบำเพ็ญประโยชน์ทำกิจกรรมเชิงสังคมนะครับไปสอนหนังสือเด็กสลัมไปอะไรเงี้ยสอนทำไปอัดเสียงให้คนตาบอดของสมุดคอฟฟิลสมัยนั้นนะครับเราก็รู้สึกว่ามิติทางสังคมมันก็มีเรื่องราวที่เราคิดว่าเราก็อยากทำให้สังคมดีขึ้นในความคิดตอนนั้นไม่ใช่แค่เรื่องอาชีพอย่างเดียว อะไรอย่างนั้นแล้วก็พอเข้ามหาลัยก็ยังมีโอกาสทำนิตยสารเล็กๆของท่าจุฬาเขาจะมีองค์กรส่วนกลางหรือว่าอบจ.เน
0: า
20: ะสโมสรนิสิตจุฬาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีฝ่ายสารนิยกรก็พอดีก็หาอะไรทำนะก็เดินไปเดินมาก็ไปเจออยู่ตรงนั้นแล้วก็เลยเอ้ยขอไปทำด้วยก็เขาก็มีแมกกาซีนเล็กๆที่สารนิยกรทำออกมาแจกให้กับนักศึกษาจุฬาก็มันก็เลยเป็นเหมือนไซไลน์ที่อยู่กับเรามาตลอดชีวิต
0: จริงๆแล้วนี่
20: หนังสือเรื่องการทำหนังสืออะไร
0: มันอยู่ในตัวตนอยู่แล้วเพราะว่าแค่มันฉายแววมาไม่มีโอกาสก็ทำใช่ไหมไม่มีโอกาสก็ทำใช่ไหมเสียว่าชอบอยู่แล้วทีนี้สมมติว่าตัดสินใจลาออกมานี่ก็คงเรียกว่าเด็ดขาดผลควรเนาะแล้วก็ย้ายมาเริ่มงานที่สารคดีเลยหรือเปล่า
20: ใช่ใช่ใช่คือตอนนั้นทำเรียกว่าอะไรเป็นวิศวกรทางด้านดาต้าเบส
0: ครับ
20: นะครับดูแลระบบฐานข้อมูลงานมันจะเริ่มซ้ำแล้วก็สมัยนั้นมันจะเป็นเมนเฟรมเนาะดูแลระบบวิศวกรใหญ่ๆซึ่งงานจะเริ่มซ้ำแล้วเราก็รู้สึกว่าชีวิตเราจะอยู่กับอย่าง
0: น
20: ี้ไปตลอดเลย
0: มันรูทีน
20: มากๆอะไรเงี้ยมากๆไม่รู้ว่าถ้าตอนนี้เรามาเป็นเรียนวิศวะตอนนี้แล้วมีเจอ AI อะไรเงี้ยเราจะเปลี่ยนวิชาชีพอ่ะนะ
0: แต่นั้นตอนนั้น
20: นี่งานมันจะแบบว่าคือตอนนี้ก็สนุกนะเรื่องตรรกศาสตร์เรื่องอะไรต่างๆจริงๆก็ได้เรียน AI ตั้งแต่สมัยจุฬาด้วยนะแต่ยังเป็น AI แก้เลยนะ
0: เบื้องต้นอยู่
20: โอเคก็เลยมาเปลี่ยนวิศวะไม่ใช่ชีวิตละในคือโลกทัศน์เรามองว่าสังคมมันมีมิติอีกหลายๆอย่างที่น่าสนใจก็พอดีสารคดีเขาเปิดรับก็ไปสมัคร
0: ก็สามารถอ่านนิตยตัวนิตยสารสารคดีก่อน
20: ใช่เป็นแฟนนิตยสารสารคดีมาด้วย
0: รับเข้าไป
20: ใช
0: ่โอ้แต่นี้เงินเดือนก็อาจจะลดลงมาพอสมควร
20: หายไปเยอะเลยคร
0: ับครับแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรทีนี้พอเข้าสารคดีปั๊บนี่งานแรกคืออะไรเลยแบบทำกองประกอบบรรณาการใหญ่ตอนนั้น
20: คือจริงๆตอนนั้นเขารับเข้าไปเนี่ยเป็นฝ่ายวิชาการ
0: วิชาการ
20: คือสารคดีเป็นแมกกาซีนที่เสนองานแนวสารคดีซึ่งหมายถึงว่าเป็นการนำจะมีคำอธิบายอันหนึ่งนะที่สมัยนั้นนิยมใช้กันคือเป็นสารคดีคือรอยต่อระหว่างงานวิชาการกับงานวรรณกรรมนะครับอันนี้ก็เป็นนิยามแบบนึงแล้วก็คราวนี้มันก็เลยหมายความว่าการเขียนสารคดีเนี่ยสมัยก่อนนะก็ต้องอิงกับข้อมูลแล้วก็ถ้าเราต้องการเรื่องสดใหม่มันก็จะมีเรื่องที่นักวิจัยหรือนักวิชาการเขากำลังค้นคว้า
0: อยู
20: ่ตอนนี้เขาก็ต้องการคล้ายๆคนที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์บ้างหรืออะไรบ้างเพราะว่ากองบกที่อยู่ในสารคดีจนส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มาทางสายศิลปศาสตร
0: ์
20: เป็นหลักอะไรอย่างนั้นนะเรามาจากสายวิทย์ก็เลยได้โอกาสเข้าไปช่วยเสริมกำลังทางด้านนั้น
0: เดี๋ยวไปคุยกับนักวิจัยคุยกับด้านนี้จะเรียกว่ารู้เรื่องได้เร็วหน่อยจับประเด็นได้เร็วขึ้นมาเป็นข้อมูลดิบให้กับทางผู้เขียนสารคดีอย่างนั้น
20: ใช่หนึ่งมาเป็นข้อมูลดิบเป็นรอยต่อว่าเฮ้ยมีนักวิจัยเขากำลังทำเรื่องนี้อยู่นะแต่ทีมสารคดีไปจะไปต่อไหมต่อยอดมาทำเป็นสกู๊ปใหญ่ไหม
0: ครับแต่แน่นอนว่าถ้าเกิดเป็นมือใหม่นี่ต้องมีแค่รุ่นพี่ประกบไปไหมเหมือนในการที่ไป
20: โอ้ไม่มีเลย
0: วิดีโอเลยครับโอเค
20: หรือว่า
0: ต้อง
20: ครับสมัยนั้นก็คือว่าหัวหน้าเขาก็ให้ลงทำงานเลย
0: ไปคุย
20: ไปเลย
0: ท่านนี้ไปเอาเรื่องข้อมูลนี้เรื่องนี้มาต้องไปถ่ายภาพด้วยไหมครับหรือมีช่างภาพอีกคน
20: ส่วนใหญ่จะมีช่างภาพ
0: เพราะฉะนั้นก็จะหนักไปทางคอนเทนต์บทคอนเทนต์นะเรียงนี้แน่นอนว่าพอเริ่มการแรกเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ปล่อยให้เขียนหรือเปล่าเดาว่าอย่างนั้นนะหรือเขาแบบว่าคุณไปลุยมาเลยแบบลองร่างมา
20: ลุยเลย
0: เหรอครับ
20: ลุยเลย
0: โอเค
20: เพราะว่าจริงๆเราก็มีอาจจะไม่ได้เขียนเยอะแต่เราอ่านเยอะพอเริ่มลงมือเขียนเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เขียนได
0: ้ต้องถามพี่ดำอย่างนี้ปกติเนี่ยไม่ว่าใครนะต่อให้เป็นบรรณาธิการเองเนี่ยพอถูกอีกคนนึงบรรณาธิการเนี่ยอาจจะแดงเถือก
20: ใช่
0: คนเด็กสมัยนี้จะไม่รู้จักว่าแดงเถือกคือแดงเถือกแปลว่าเขาใช้ปากกาแดงมาแก้นี่วงเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าถ้าไม่แดงเถือกนี่อันตรายกว่าเพราะว่าแสดงว่ามันไม่ได้เรื่องเลยยืนโยงเงินกลับไปเลยโดนเยอะไหมครับช่วงแรกบอกโดนบรรณาธิการนี่แก้เยอะไหมหรือว่า
20: ก็เยอะครับเยอะครับเพราะว่าเราก็เรียนรู้จากนั้นแหละแล้วก็ได้ฝึกตั้งแต่ทำพิสูจน์อักษร
0: ครับ
20: เพราะว่าตอนหลังเนี่ยฝ่ายวิชาการก็เริ่มมาทำเรียกว่าทำพ็อกเก็ตบุ๊กทำหนังสือที่เป็นเล่มพิเศษแยกออกมาจากตัวสารคดี
0: ครับ
20: ก็เลยเริ่มเกิดตัวสำนักพิมพ์สารคดีขึ้นมา
0: ครับ
20: เรียนรู้เรื่องการพิสูจน์อักษรการเป็นบรรณาธิการเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการอะไรต่างๆ ก
19: ็ทั้งระบบเลย
20: ทั้งระบบ
19: ตอนนั้นบรรณาธิการคือใครนะครับ
20: พี่แอนฮะสุดาราสุจฉายา
19: คนแรกเลย
20: ใช่
19: แรกแล้วต่อมาเป็นพี่จอบคุณบัญชัย
20: อันนี้ตัวสำนักพิมพ์
19: สำนักพิมพ์
20: คันนี้ถ้าตัวนิยสารเนี่ยคนแรกคือพี่สุชาดาจากพิสูจน
19: ์อ๋อครับ
20: ผมเข้าไปก็พอดีลอยต่อแกอยู่ประมาณสัก 5-6 เดือนก็ออกพอดีก็เป็นพี่จอบ
19: คุณชัยก็มา
20: วันชัยตันติยาพิจักเป็นบรรณาธิการคนที่2
19: ครับ
20: พี่จอบก็อยู่สัก20ปี
19: ครับ
20: ผมก็มาสวมต่ออีกทีนึงเพราะฉะนั้นระหว่างนั้นเนี่ยจริงๆก็อยู่ทำงานฝ่ายวิชาการแล้วก็มาเป็นสำนักพิมพ์สารคดีจริงๆฝ่ายวิชาการเนี้ยก็อย่างที่ว่ามันยังทำงานร่วมกับตัวกองบรรณาธิการนิตยสารสารคดีอยู่เวลามีประชุมผมก็เข้าประชุมร่วมตลอดเวลาหลายๆครั้งว่าเอ๊ะเขากำลังทำอะไรจะทำเรื่องนี้ต้องการข้อมูลแบบไหนมาซัพพอร์ต
19: ผมหยิบหนังสือมาเล่มนึงตอนที่พี่ดำอายุ60เนาะซึ่งจริงๆผ่านไปไม่นานนี้นะฮะนั่นเนี่ย We are Clouds We are Wind และ We are Stardust เนี่ยนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันเป็นรวมเรียกว่าสารคดีบทความสารคดีนะจากที่พี่ดำมาแล้วก็แน่นอนพี่ดำทำมากกว่านี้แต่ว่าเลือกไฮไลท์มาแน่นอนว่าการที่จะทำหนังสือแบบนี้ขึ้นมาได้เนี่ยพี่ดำก็ต้องเลือกแล้วล่ะทีนี้เรื่องแรกที่เปิดขึ้นมาเลยเป็น Cradle of Mankind คืออู่อายุธรรมนุษย์เลยอย่างเงี้ยนะช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าทำไมถึงเลือกเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันต้องสะท้อนอะไรบางอย่างวิธีคิดว่าพี่ดำมีความผูกพันอะไรกับเรื่องมนุษยชาติหรือต่างๆพวกนี้คร
20: ับ ใช่ใช่ใช่เพราะว่าก็สนใจเรื่องจริงๆสนใจเรื่องกำเนิดมนุษยชาติสนใจเรื่องดาวสนใจเรื่องเมฆท้องฟ้าสนใจเรื่องก็เยอะสนใจหลายอย่างนะเรื่องทางธรรมชาติอะไรด้วยคราวนี้กำเนิดมนุษย์มันก็เป็นปมที่ปริศนาใหญ่ของมนุษย์เน
19: า
20: ะ
19: ว่าเรามาจากไหน
20: เรามาจากไหนจุดเปลี่ยนของการเป็นมนุษย์นี่มาจากไหนงั้นตอนนั้นก็มีโอกาสว่าเขาก็เชิญสารคดีไปทำงานสารคดีด้วยที่แอฟริกาของสารทูตแอฟริกาก็ถือว่าเป็นโอกาสดีก็เลยไปนะตัวสกู๊ปนี้ก็เลยได้ทั้งเขียนแล้วก็ถ่ายภาพเองด้วย
19: ครับโหภาพพวกนี้นี่ที่ถ่ายเรียกว่าชนเผ่าต่างๆนี
20: ่ใช่
19: งั้นเลยใช่ไหมครับ
20: ใช่
19: พี่ดำถ่ายเองเลย
20: ใช่
19: ครับทีนี้ง่ายๆการสื่อสารก็ว่าคนกลุ่มนี้นี่ก็อาจจะไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษแน่นอนต้องมีล่าม
20: จะมีล่าม
19: มีล่ามใช่ไหมมีล่ามแล้วก็ภาษาถิ่นของเขา
20: ใช่
19: ครับมีล่าม
20: คนหนึ่งอันนี้จุดเล่มนี้เรื่องนี้ที่ชอบเพราะว่าความตั้งใจแรกก็คือเราจะไปที่หลุมขุดฟอสซิลของมนุษย์นะครับถ้าจำไม่อาจจะจำไม่ชัดนะฮะแต่ว่าเป็นหลุมที่สำคัญหนึ่งซึ่งทำให้ที่เคนยาเนี่ยเขาคล้ายๆประกาศว่าเขาเป็นคือเขาแข่งกันอยู่นะฮะ
19: จุดเริ่มต้นใช่ไหม
20: จุดเริ่มต้นใช่ไหม
19: เพื่อนแต่ละประเทศ
20: ใครจะ
19: เขาแข่งกันอยู่ใครจะเป็น
20: เคนยาเขาก็มีว่า
19: เขาเคลม
20: คุณต้องมาดูหลุมนี้อะไรนะแต่พอเราไปถึงเนี่ยเราเข้าดูไม่ได
19: ้
20: เพราะว่าเหมือนมีการติดต่อที่ไม่แมทช์กันนะนะก็เลยเข้าไม่ได้เพราะงั้นไอ้เวลาทำงานสารคดีอ่ะสิ่งที่เราคิดว่าเราอยากไปทำเรื่องนี้แต่จริงๆมักจะไม่ได้เพราะงั้นพอไปถึงหน้างานเราก็ต้องเอ๊ะแล้วเดี๋ยวจะเขียนเรื่องอะไรแล้วล่ะเพราะว่าสิ่งที่ตั้งใจไว้
19: ไม่ได้ดู
20: มันไม่ได้แล้วอะไรประมาณนั้นเขาก็มีเรื่องราวของชนเผ่าที่บอกเนี่ยแต่คือแต่ละชนเผ่าเนี่ยเป็นชนเผ่าที่เรียกว่าโบราณมากแล้วก็บางกลุ่มเนี่ยเหลือแค่ 2-300 คนเท่านั้นเองตัวชาติพันธุ์ของเขาที่เหมือนกับว่ายังมีอะไรมีวัฒนธรรมประเพณีการสร้างบ้านการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเขาเหลืออยู่กันไม่กี่คนเท่านั้นเองก็เลยคิดว่าเรื่องนี้จริงๆมันสะท้อนความเป็นมนุษยชาติด้วย
19: แน่นอนเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากด้วยอย่างที่พี่ไปเนี่ยแน่นอนเขาพูดคุยได้มีภาษาพูดแต่ว่ามีตัวเขียนไหมเท่าที่จำได้
20: ไม่มีครับ
19: ไม่มีด้วยใช่ไหมไม่มีด้วยเพราะไอ้การส่งต่อความรู้เขาในการคุย
20: ใช่แต่เขาจะมีภาษามีการร้องเพลงอย่างที่เห็นในรูปมีเพลงที่เขาร้องบทเพลงการเต้นไอ้เต้นถ้าเราเคยดูสารคดีแบบแอฟริกาเขาจะเต้นกระโดดดึกๆแล้วก็การออกเสียงนี่จะเป็นการออกที่ออกมาจากคอแล้วมันรัวๆเป็นแบบพิเศษนะ
19: ผม
20: ไม่เคยเห็นนะ
19: ผมนึกออกเพราะว่าอย่างนี้ผมเคยตอนนั้นแบบว่าตอนที่เรียนอยู่ระดับปริญญาตรีเนี่ยมีโอกาสได้ว่าอย่างนี้ไปค่ายอันนึงในต่างประเทศแล้วก็เจอเพื่อนหลายชาติมากเลยโอเคถ้าเป็นเพื่อนพวกฝรั่งอะไรเราก็ฟังเขาได้มากพอสมควรเนาะอะไรบ้างไงแต่มีเพื่อนมาจากทางแอฟริกาบอกชื่ออะไรปั๊บเขาพูดชัดเจนเลยเขาบอกว่าอยู่ออกเสียงไอไม่ได้หรอกเขาออกเสียงให้ฟังไม่ได้จริงเป็นเสียงที่เราไม่คุ้นเคยจริงออกไม่ได้ครับ
20: แล้วก็จะมีไอ้สร้อยคอลูกปัดซึ่งโมโหลานมากนะฮะที่เขาใส่เนี่ยถ้าเราไปสืบค้นเนี่ยลูกปัดเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับอารยธรรมที่มาจากอาหรับมีอะไรต่างๆมีการเดินทางของพวกลูกปัดนี้กว่าจะเข้ามาม
19: ันจะมีเรื่องราว
20: มีเรื่องราวเรื่องราว
19: ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเขาเลยนะ
20: ใช่แล้วยังเชื่อมกับการเดินทางของคนการ ค้าขายทำมาค้าขายทางเรือระหว่างแอฟริกากับภูมิภาคอื่น
19: ๆครับ
20: จนเกิดเป็นอะไรวัฒนธรรมที่หลอมรวมกันอยู่ตรงนั้น
19: เป็นเรื่องสนุกอีกเรื่องนึงเลยจริงไม่แพ้ไอ้จุดเริ่มต้นในซ้ำไปนะเพราะนี่เป็นเรื่องที่มีชีวิตอยู่ด้วยนะมีชีวิตตัวตนจริงๆแล้วด้วยความสนใจที่หลากหลายพี่ดำแล้วก็เลยแบบเจาะลึกเรื่องนี้ทีนี้ใช้เวลาตรงนั้นประมาณเท่าไหร่สมมติอย่างกรณีเรื่องที่โอเคไปแอฟริกาก็ต้องไปอยู่กับชนเผ่าสักพักนึงเพื่อจะพูดคุยกับเขาแล้วก็สืบเสาะต่างๆเนี่ย
20: ก็กลับมาพูดถึงตอนกลับมาเนาะจริงๆพอไปตรงนู้นน่ะก็โชคดีว่าเจ้าหน้าที่สถานทูตเขาก็อำนวยความสะดวกเยอะก็พาเราไปห้องสมุดเฮ้ยไม่ใช่ไปร้านหนังสือ
19: หนังสือ
20: ไปร้านหนังสือก็เลยไปร้านหนังสือแล้วก็ไปดู
19: ข้อมูลส่วนหนึ่ง
20: ใช่ก็ช็อปเลยช็อปหนังสือที่เกี่ยวกับว่าชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างมีประวัติความเป็นมายังไง
19: แต่ว่าได้พูดคุยกับบางคนผ่านล่ามด้วยใช่ไหม
20: ด้วย
19: ต้องเป็นพวกผู้นำไหมฮะที่เวลาสุวรรณทำงานแบบนี้
20: ใช่ฮะส่วนใหญ่ก็ต้องคุยกับก็จะมีคล้ายๆผู้ใหญ่ที่อยู่ประจำหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนหนึ่งที่น่าสนใจเป็นคนรุ่นใหม่ที่กลับไปบ้านเกิดแล้วก็ทำรีสอร์ทที่อยู่ตรงนั้น
19: ครับ
20: คือจริงๆที่นี่แม้ว่าจะมีหลายชนเผ่าแต่ละชนเผ่านี่ฆ่ากันด้วยนะครับเพราะว่าเขาแย่งสมบัติแย่งอูฐแย่งน้ำแย่งอะไรกันซึ่งมันเป็นข้อจำกัดของทรัพยากร
19: แย่งชิงทรัพยากร
20: แต่เขาก็แย่งชิงทรัพยากรกันนั้นก็เลยเกิดไอ้เทศกาลที่เราไปถึงเนี่ยเพื่อที่จะให้แต่ละชนเผ่าอ่ะมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแล้วก็ลดการต่อสู้กัน
19: ครับ
20: อันนี้ก็เลยเป็นเทศกาลที่สำคัญอันนึงเพราะว่าเป็นการลดความขัดแย้งภายในประเทศของแต่ละชนเผ่า
19: ครับ
20: ครับแล้วก็เจ้าของรีสอร์ทเนี่ยก็เป็นคนรุ่นใหม่เขาเปิดรีสอร์ทโดยเอาคนแต่ละชนเผ่าไม่ว่าจะเป็นเทอคาน่าเลนดิเล่จำชื่อไม่ได้หลายชื่อมากที่มาแต่ละชนเผ่าเนี่ยมาทำงานอยู่ด้วยกัน
19: ครับ
20: ด้วยความคิดของคนรุ่นใหม่เนี่ยแหละว่าอยากให้ประเทศของเขาหรือภูมิภาคของเขาตรงนี้อยู่กันอย่างสันติแล้วก็พัฒนาก้าวหน้าไปได
19: ้ครับโหนี่เป็นเรื่องน่าสนใจมากเลยคือไปหาเรื่องหนึ่งแต่ได้เรื่องอื่นมาซึ่งเยอะกว่าขึ้นอยู่ความสนใจของเราแต่ในสุดมันก็มีต้องมีคอนเนคชั่นด้วยเนาะต้องมีสถานทูตมีอะไรต่างมาช่วยเหลือใช่ไหมครับทีนี้ก็เรื่องถ้าดูเรื่องอื่นในเล่มนี้สมมติดูเรื่องนี้ให้จบเลยก็ได้นะครับพี่ดำจะสนใจเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับมนุษย์เยอะเนาะตั้งแต่มนุษย์ในอดีตใช่ไหมแต่ว่าโอเคก็ทำมนุษย์ปัจจุบันแหละที่สะท้อนอดีตด้วยนะครับเรื่องของแสงเรื่องของพวกดาราศาสตร์ต่างๆแล้วไปจบด้วยเรื่องคล้ายๆกับเป็นอนาคตมนุษยชาติเลยใช่ไหมเฮ้ยเราจะทำลายล้างทำตัวเองหรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยทำลองนี้ใช่ไหมครับ
20: ใช่ครับคือมันเป็นเรื่องสำคัญของปัจจุบันเนาะไม่ว่าเราจะเจอยิ่งปัจจุบันเราเจอเรื่องปัญหาภาวะโลกร้อนปัญหาการทำลายธรรมชาติต่างๆซึ่งก็จะมีเรื่องหนึ่งที่เขียนไว้จริงๆก็ลงในสารคดีนั่นแหละครับว่าจริงๆตอนนี้ถ้าเราดูเรื่องปัญหาโลกร้อนเนี่ยเราจะรู้ว่าเราแก้ไม่ได้ในระดับนานาชาติต้องยอมรับว่าเราแก้ไม่ได้แล้วก็เป้าหมายที่เราพยายามจะ 1.5
19: เซลเซียส
20: มันไม่ได้2อะไรเงี้ย
19: 1.5 ไม่ได้อยู่แล้วตอนน
20: ี้
19: เขาจะว่าเขา
20: ทุกคนก็จะเริ่มรู้ตัว
19: ยอมรับ
20: เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราหลอกตัวเองมาตลอดเวลา
19: ครับผมชอบคำนั้นเลยพี่ดำคืออันนี้จะเล่าพี่ดำฟังนี่นะผมทำรายการยูเรกาเนี่ยนะฮะแล้วก็ตอนที่อยู่ที่ทำงานผมจะบอกเลยว่าไอ้เรื่อง climate mitigation เนี่ยบรรเทาลดใช้พลังงานหมุนเวียนลดการทำไปเลยต้องทำอยู่แล้วแต่จริงๆตรงนั้นทำเพื่ออะไรรู้ไหมทำเพื่อที่ค้าขายได้เพราะว่ากฎระเบียบทางการค้าเนี่ยมันระบีบไว้ถ้าคุณไม่ทำเนี่ยคุณนั่นไปไหนแต่สิ่งที่ต้องทำไม่แพ้กันก็คือ climate adaptation เพราะว่ามันเปลี่ยนละ
20: เ
19: ปลี่ยนละนะครับอันนี้เห็นด้วยเลยนะครับโอเคทีนี้สมมติมองในแง่ของการทำเรียกว่าสารคดีในมุมอื่นเนาะนอกจากพี่ดำจะสร้างคอนเทนต์นะฮะจากการที่ไปลงพื้นที่เองนะครับไอการสร้างคนรุ่นใหม่นี่สำคัญเหมือนกันเอาสมมติว่ามองสองระดับนะครับการสร้างทีมก่อนทั้งทีมในกองบก.นะครับกับอีกระดับนึงคือการสร้างคนรุ่นใหม่ที่จะมาสืบงานเราสืบสานงานเราต่อไปนี่นะครับมันจะมีค่ายสารคดีนะครับเป็นยังไงบ้างช่วยเล่าเรื่องได้ก่อนละกันในทีมเนี่ยฮะพี่ดำมีวิธีการที่จะกรูมหรือว่าจะให้เขาเรียนรู้ยังไงนะครับ
20: ครับคือจริงๆต้องบอกว่าตัวแมกกาซีนเนี่ยความอยู่รอดของแมกกาซีนในสมัยก่อนอยู่ได้ด้วยโฆษณานะครับแล้วก็งานคอนเทนต์ถ้าพูดในแง่คอนเทนต์เนี่ยจะเป็นวาไรตี้คาแรคเตอร์ของแมกกาซีนนะฮะซึ่งมันออกรายเดือนเพราะว่ามันทำหน้าที่เป็นคล้ายๆพื้นที่สื่อสารเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเดือนแล้วก็อยู่ในกระแสของสังคมตอนนั้น
19: จับประเด็นสังคม
20: จับประเด็นสังคม
19: เอามาลงลึกให้มากกว่าที่คนเขาเห็น
20: ก็จะเป็นแมกกาซีนแต่คราวนี้พอโลกออนไลน์มาปุ๊บพื้นที่เนี้ยการทำฟังก์ชันเนี้ยมันถูกออนไลน์ยึดครองไปแล้วเพราะว่าเร็วกว่าเยอะทุกนาทีทุกวินาทีคอนเทนต์มันถูกป้อนเข้ามานะครับ แล้วก็ใครก็เป็นคนสร้างคอนเทนต์ได้ด้วย
19: อ
20: ันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะ
19: ใครก็ได้นี่มีทั้งบวกและลบอยู
20: ่ใช่เราสามารถทุกคนก็สามารถสร้างคอนเทนต์ได้หมดอะไรเงี้ยคราวนี้แมกกาซีนจะอยู่รอดได้ยังไงประเด็นแรกก็คือว่าก็เริ่มปรับเรื่องของการเป็นเรียกว่าเป็นธีมนะครับแต่ละฉบับอะของเราก็จะเป็นธีม1ธีมนะครับแต่ละธีมเนี่ยก็จะเรียกว่าเหมือนถ้าคุณอยากรู้เรื่องนี้นะครับก็จะลงลึกกับเรื่องนี้ได้เลยนะครับยกตัวอย่างเดี๋ยวลองเปิดอย่างเซตนี้ก็เป็นเซต1ที่จับกระแสแล้วก็ทำเรื่องโลกร้อนอย่างที่พูดถึงไปหรือว่าดิฟเทคโนโลยี
19: นะดิฟเทค
20: หรือว่าเรื่องของการไปอวกาศอะไรเงี้ยก็เป็นเจาะลึกเริ่มขยับมาแล้วอย่างนี้ว่าแต่ละเล่มไม่ใช่วาไรตี้แล้วถ้าเป็นตะกรในสารคดีเล่มหนึ่งอาจจะมีเรื่อง
19: ความ
20: ประเพณ
19: ี
20: เร
19: ื่
20: องหนึ่งเป็นสัตว์สักเรื่องหนึ่งเป็นสังคมสักเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยจะเป็นหลากหลายอยู่ในนั้น
19: แต่ถ้าเกิดเป็นธีมปั๊บเนี่ยมันจะคล้ายๆกับหนังสือเล่มเหมือนกันเนาะในแง่นั้นเพียงแต่ว่าจุดแตกต่างมันคือว่าหนึ่งคือภาพสวยกว่าแน่นอนอันนี้ชัดเจนแน่นอนแล้วด้วยความที่ทำเป็นรูปเล่มขนาดใหญ่นะครับสองคือมันอาจจะมีความสดใหม่ในบางอย่างเพราะว่าทำในช่วงเดือนนั้นแล้วเก็บเรื่องใหม่ๆมาได้มันมีจุดอื่นแตกต่างหนังสือไหมครับเพราะว่า

0: กำลังของหลายๆนักเขียนได
1: ้ตามความกำลังเฉพาะทาง
0: กำลังเฉพาะทางมาช่วยกันคอนทริบิวต์คอนเทนต์ในมุมของตัวเอง
1: แล้วก็มีบทสัมภาษณ์ด้วย
0: สัมภาษณ์ด้วย
1: ปกติหนังสือจะไม่หนังสือจะไม่เคยมีจะมีบ้างบางเล่มที่แต่ว่ามักจะเป็นการเอารวบรวมมาจากที่อื่นอีกทีหนึ่งมันจะไม่มีหนังสือที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะไปสัมภาษณ์คนน้อยมากเลยเป็นมีเหมือนกันแต่น้อยมากครับ
0: ก็จะเป็นลักษณะเด่นตรงนี
1: ้ครับ
0: ครับ
1: ครับครับแล้วก็ความลึก
0: ความลึก
1: ความลึกแน่นอนความลึกนี่ครับผมจะถามพี่ดำกันด้วยว่ากรณีของไอ้โลกออนไลน์ปัจจุบันที่ใครๆก็เป็นสื่อได้เนี่ยครับก็มีที่บอกมีทั้งบวกและลบบวกคือบอกโอ้ทุกคนก็เอาปลดปล่อยพลังตัวเองออกมาแต่ว่าในแง่ที่อย่าเรียกว่าลบเลยในแง่ที่ต้องระวังก็คือว่าการตรวจกรองข้อมูลเนี่ยง่ายๆอันชัดเจนมากคือระบบบรรณาธิการหายไป
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมครับหายไปพี่ดำช่วยคอมเมนต์นิดหนึ่งว่าผมเองเนื่องจากว่าทำงานทั้งงานเขียนงานสื่อแล้วก็บรรณาธิการด้วยส่วนนึงในชีวิตเนี่ยประมาณ20 กว่าปีเนี่ยก็มีความเป็นห่วงเรื่องนี้พี่ดำช่วยคอมเมนต์ในมืออาชีพดีกว่าครับ
0: คือพอไม่มีพอนักเขียนไม่มีคนเรียกอะไรคนดูให้อีกทีหนึ่งเนี่ยโอกาสที่จะปิดอ่ะสูงซึ่งอันนี้เป็นระบบที่ตัวนิสสันชังคดีเราวางมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วคือจะต้องมีระบบบรรณาธิการเป็นบรรณาธิการต้นฉบับนะครับที่จะคอยดูคอยเช็คถ้าเผื่อว่ามีคำถามว่าทำไมนักเขียนตรงนี้แล้วหรือว่าข้อมูลตรงนี้ใช่หรือไม่ใช่เนี่ยก็จะย้อนกลับไปที่นักเขียนให้ไปทวนอีกทีหนึ่งว่าร ีเช็คว่าถูกไม่ถูก
1: ครับ
0: นะครับหรือบางในแง่มุมเรื่องของจริยธรรมเนาะบางทีเขียนเอ๊ะมันจะไปกระทบใครไห
1: ม
0: อะไรเงี้ยบรรณาธิการจะช่วย
1: ถูกฟ้องไหมใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
0: ช่วยกันกรองทีหนึ่งก่อนว่ามันอาจจะมีปัญหาไหมคราวนี้ในอีกมุมหนึ่งงานของภาพก็สำคัญนะครับงานของภาพนิยสารสารคดีเป็นนิยสารแรกๆของเมืองไทยที่เราเน้นช่างภาพการถ่ายทอดด้วยภาพที่เป็นแนวสารคดีแล้วก็ทั้งหมดมันก็คืองานเขียนคนไทยถ่ายภาพโดยคนไทยก็คือความเป็นสารคดีอันหนึ่งคือเราเน้นการครีเอทงานโดยคนไทยจริงๆนะครับอันนี้ย้อนต้องย้อนไปว่าสมัยก่อนนิยสารส่วนใหญ่งานสารคดีส่วนใหญ่จะเป็นงานแปลนำมาจากต่างประเทศแล้วก็แปลออกมาเพราะฉะนั้นมันก็เลยขาดมิติของพื้นที่หรือสิ่งสำคัญที่อยู่ในเมืองไทยเองชุมชนต่างๆประเพณีต่างๆที่ต้องเข้าไปเจาะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเป็นคนไทยทำคอนเทนต์ของเราเองเราก็ต้องเข้าไปเจาะ
1: ครับ
0: อะไรเงี้ยนะก็นำมาเสนออ
1: ย่างพี่ดำทำงานมานี่แบบว่ามีเบนช์มาร์คแบบโอ้โหเราต้องระดับ NG ไหม National Geographic แต่ว่าเป็นแบบไทยอะไรเงี้ยแต่เรามีคนคอนเทนต์ต่างประเทศได้
0: จริงๆสมัยโน้นสมัยเริ่มเนี่ยมันก็มีแมกกาซีนหลายอันที่เป็นต้นแบบ NG ก็อันหนึ่งแล้วก็ยังมีไลฟ
1: ์ครับ
0: มีไลฟ์ด้วยมีผมไม่ได้อีก 2-3 อันนะที่คล้ายๆทีมเริ่มต้นบุกเบิกเขาก็ใช้เป็นต้นแบบอันหนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องไลฟ์สมัยก่อนภาพถ่ายเชิงข่าวนี้สวยมากนะครับก็เป็นต้นแบบหนึ่งของงานสารคดีเพราะฉะนั้นจะบอกว่าคือภาพที่เราถ่ายมาเนี่ยถ่ายมาพันรูปจริงๆล่ะจะเลือกเหลือรูปเดียวนั่นคือหน้าที่ของบรรณาธิการภาพแต่ถ้าช่างภาพเป็นคนเลือกอาจจะไม่ได้เลือกรูป
1: นี้ก็ได้
0: รูปนี้ก็ได้แล้วมันอาจจะไม่ดีเท่าบรรณาธิการภาพเป็นคนเลือกเพราะว่าบรรณาธิการภาพจะเรียกว่ามีประสบการณ์ในการที่คัดเลือกรูปแล้วก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะ
1: ที่สร้างอิมแพคแล้วก็มาสื่อสารโดยตรง
0: รู้ว่ารูปนี้จะสื่อสารใช่ไม่ใช่ดังนั้นพอมันประกอบกันทั้งตัวเรื่องงานภาพแล้วก็งานออกแบบของตัวนิสสันชังคดีซึ่งทำไงให้มันไม่ผมใช้คำหนึ่งสมัยที่เข้ามาเป็นบรรณาธิการที่เรียกว่าลูกยังก็คือว่าทำไงให้มันยังดูทันสมัยอยู่เสมอมันจะมีช่วงนึงที่แมกกาซีนเนี่ยของสารคดีเนี่ยจะเทคเยอะมากเน้นเรื่องคอนเทนต์เยอะภาพจะไม่ค่อยทำงานก็พอมาถึงสมัยที่ผมเป็นบรรณาธิการปุ๊บก็เริ่มปรับสัดส่วนตรงนี
1: ้ครับ
0: ให้มีการใช้ภาพแล้วก็ตัวกับเกือบตัวเรื่องเนี่ยสมดุลมากขึ้น
1: ครับ
0: เป็นการเรียกว่าตอบสนองยุคสมัยใหม่ที่คนอ่านรู้สึกว่าดูมากขึ้นมากกว่าอ่าน
1: ครับ
0: แต่เราก็ไม่ได้ทิ้งการอ่านนะ
1: ครับ
0: แต่เพราะว่าเบสน้ำหนักให้มัน
1: ทีนั้นนั่นคือเรียกว่าการเทรนคนในกองประกอบเนาะให้ต้องเรียกว่าทำงานตามฟังก์ชันตัวเองไปทีนี้คือว่ามองกว้างออกไปที่ผมถามว่าไอ้ที่ไปจัดค่ายสารคดีต่างเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเนี่ยแบบว่าเรานำเอาประสบการณ์นี้ไปได้ยังไงเพราะว่าโอ้โหบางทีการทำงานมาร่วม20ปี30ปีพวกนี้นะแล้วว่าบางคนอายุ10กว่าปีเนี่ยที่กับเป็นมือใหม่หน่อยนะครับการสอนด้วยค่ายเนี่ยนะครับมันก็เป็นแค่การจำลองหรือเปล่าอันนี้ถามแค่นึงว่าจำลองช่วงหนึ่งซึ่งมันจะเก็บแก่นสาระไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเก็บรายละเอียดได้มากน้อยแค่ไหนทั้งหมดครับ
0: คือเดี๋ยวก่อนจะไปคำถามนะผมย้อนนิดหนึ่งว่าสำคัญที่พอเล่าเรื่องธีมว่าพอทำธีมเนี่ยหมายถึงว่ามันไม่มีใครคนใดหนึ่งที่จะรู้ว่าเรื่องราวไหนน่าสนใจงั้นมันจะเกิดการแชร์การประชุมในกองสารคดีเนี่ยจะสำคัญมากเพราะว่าเราจะต้องมาแชร์กัน แชร์กัน

0: ว่าเรื่องอะไรน่าสนใจอยู
1: ่มุมมองแล้วดีเบตกันใช่ไหม
0: ใช่เพราะว่านักเขียนแต่ละคนเนี่ยจุดสำคัญคือนักเขียนเนี่ยได้ลงพื้นที่พอเขาลงพื้นที่เนี่ยเขาจะไปเห็นแง่มุมต่างๆเรื่องราวอาจจะมีเรื่องราวใหม่ๆที่เราไม่สามารถเห็นได้บนอินเทอร์เน็ตนะจนกว่าเราจะไปลงพื้นที่แล้วไปเห็นว่าเฮ้ยตรงนี้เขามีทำอย่างนี้อย่างนี้อยู่ด้วย
1: ครับ
0: นะพวกนี้มันเป็นข้อมูลทั้งหมดที่ต้องมาแชร์กันในกองเพราะฉะนั้นการทำงานของกองที่สารคดีคือเราต้องมาประชุมแล้วก็มาแลกเปลี่ยนแล้วเราก็จะมีการเรียกว่าอะไรทำช่วงหลังก็ใช้ออนไลน์เป็นเครื่องมือในการโหวตเรียกว่าโหวตปกนะฮะพอถึงนี่ก็จะใกล้แล้วเดือนกันยาตุลาเนี่ยเราจะเริ่มระดมสมองกันแล้วประชุมแล้วก็คัดเลือกที่เรื่องที่น่าสนใจที่คิดว่าคนจะสนใจในช่วงปีต่อไปเนี่ย
1: ผมเห็นการแพลนนี่ก็คือแพลนทุกเดือนใน
0: 1ปีเลย
1: 1ปีเลย12เรื่องแต่แน่ที่นั่นว่าก่อนมาเป็น12เนี่ยมันก็ต้องมากกว่า12
0: มากกว่า12
1: มันประมาณเท่าไหร่ฮะมันหดมาเหลือสุดท้ายคือว่าถูกตัดยัง
0: ท่านในวงประชุมนี่อาจจะเป็น20กว่าเรื่องเลย
1: คือสัก2เท่า
0: ใช่แล้วก็จะถูกๆเคลียร์จะเหลือประมาณสัก10กว่าแล้วก็ไปใช
1: ่ครับ
0: แล้วก็ไปโหวตอีกทีนึง
1: ครับ
0: แต่ก็มีการจัดเฟอร์ตี้อย่างที่ถามก็คือว่าเอ๊ะอันนี้เราเก่งว่าน่าจะขายดีมาก
1: ๆครับ
0: อะไรเงี้ยมีกระแสอยู
1: ่ครับนั่นคือการเลือกธีมเนาะ
0: เลือกธีม
1: ทำเพื่อให้ได้คุณภาพของงานนะครับในตอนแรกนี้นะครับเราอาจจะเรียกว่าคุยกันในเรื่องของกระบวนการทำงานเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเรียกคราวหน้านะครับจะมาคุยกันเรื่องที่เรียกว่าลึกลงไปกว่านี้อีกเช่นอย่าง AI นะครับเข้ามาเรียกว่ามีส่วนในการที่จะทำงานนะครับหรือว่าการใช้ชีวิตอย่างไรนะครับกับพี่ดำหรือคุณสุวัฒน์นะครับแล้วก็เรื่องของการสร้างคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งเมื่อกี้พี่ดำมีติดอยู่นะครับและอื่นๆอีกมากมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านการสื่อสารนะครับผ่านงานด้านสารคดีนะครับในมิติต่างไม่ว่าจะเป็นวารสารหนังสือหรือว่าการทำพวกสารคดีที่เป็นคลิปอะไรต่างนะครับหรือแม้แต่การจัดค่ายนะครับพบกันใหม่ในยูทิก้าตอนหน้านะครับสวัสดีครับ
2: Thai PBS Podcast View the World via the Voice

0: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ประเทศตุรกีและปากีสถานเตรียมส่งกำลังพลช่วยซาอุดิอาระเบียต่อต้านกลุ่มฮูตีตุรกีและปากีสถานเตรียมส่งกำลังพลสนับสนุนกองทัพซาอุดิอาระเบียต่อต้านฮูตีนี่เป็นความเคลื่อนไหวทางทหารภายใต้ดีลกลาโหมของทั้ง3ประเทศที่ระบุไว้ว่าใครถูกโจมตีจะเท่ากับโจมตีพันธมิตรทั้งหมดสำนักข่าวอันจาซีรารายงานว่าตุรกีปากีสถานและซาอุดิอาระเบียประกาศเมื่อวันจันทร์ที่5ตกลงเริ่มใช้มาตรการป้องปราบภายใต้สนธิสัญญากลาโหมร่วมโดยพันธมิตรจะเร่งส่งกำลังพลไปยังซาอุดิอาระเบียเพื่อรับมือกับการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนคาลิดบินซันมานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของซาอุดิอาระเบียโพสต์ในโซเชียลมีเดียว่าคณะกรรมการได้ตกลงที่จะเริ่มใช้มาตรการป้องปราบร่วมกันภายใต้กรอบของกลุ่มพันธมิตรเพื่อตอบโต้การโจมตีและจัดการกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังการกระทำดังกล่าวแถลงการดังกล่าวกระทรวงการต่างประเทศของปากีสถานระบุว่าทั้ง3ประเทศจะจัดหากำลังพลและขีดความสามารถทางทหารตามที่ตกลงกันไว้พร้อมรับรองว่าจะมีการส่งกำลังพลเข้าประจำการอย่างรวดเร็วในซาอุดิอาระเบียและจะดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายของแต่ละประเทศความเคลื่อนไหวดังกล่าวรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของทั้ง3ประเทศได้จัดการประชุมฉุกเฉินที่กรุงริยาดซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการนำข้อตกลงพันธมิตรนี้มาใช้จริงตั้งแต่ดีลดังกล่าวลงนามเมื่อวันที่7สิงหาคม2569โดยมีข้อตกลงว่าการโจมตีประเทศใดประเทศหนึ่งใน3ประเทศนี้จะถือเป็นการโจมตีต่อทุกประเทศซึ่งมีหลักการสำคัญคล้ายกับสนธิสัญญาก่อตั้งกลุ่มนาโต้การประกาศยกระดับสนับสนุนทางทหารของซาอุดิอาระเบียมีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากกองกำลังรัฐบาลเยเมนได้รับการรับรองจากนานาชาติเริ่มโต้กลับเพื่อยึดพื้นที่คืนจากกลุ่มกบฏฮูตีที่อิหร่านสนับสนุนหลังจากที่ฮูตีเข้ายึดครองที่สำคัญล่าสุดกองกำลังของเยเมนกล่าวว่าพวกเขาสามารถยึดเมืองท่าโมคาที่ตั้งอยู่ริมทะเลแดงคืนมาได้แล้วและสามารถควบคุมช่องแคบบาบเอลมันเดฟซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญได้สำเร็จหลังจากได้รับการสนับสนุนเครื่องบินรบถึง100ลำจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชทอแอน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: บวชชี
9: ดีจังวันนี้มีแกงบวชด้วยอยากกินมานานแล้ว
10: มีกล้วยบวชชีของโปรดของพี่ด้วย
11: กล้วยบวชชีแล้วแกงบวชพระด้วยหรือเปล่า
12: แกงไม่ได้บวชหรอกแต่บวชคำนี้ใช้ดอเด็กสะกดจ้ะ
11: แกงบวชกับบวชชีต่างกันยังไงล่ะ
12: แกงบวชบวชสะกดด้วยดอเด็กใช้เผือกมันหรือฟักทองต้มกับกะทิและน้ำตาลปี๊บส่วนบวชชีคำว่าบวชสะกดด้วยชอช้างทำด้วยกล้วยต้มกับกะทิและน้ำตาลทรายมีสีขาวเหมือนเครื่องนุ่งห่มของแม่ชี
11: น่าอร่อยนะแล้วแมวอย่างเราจะได้กินด้วยไหมเนี่ย
12: แกงบวชสะกดด้วยดอเด็กหมายถึงของหวานที่ใช้เผือกมันหรือฟักทองต้มกับกะทิและน้ำตาลปี๊บส่วนบวชชีสะกดด้วยชอช้างหมายถึงชื่อของหวานทำด้วยกล้วยต้มกับกะทิและน้ำตาล
9: แล้วพบกันใหม่นะคะ
13: รู้รักภาษาไทย
14: ร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ในช่วงนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะยอดดอยและยอดภูประชาชนอาจเสี่ยงต่อโรคและภัยสุขภาพจากอากาศหนาวได
3: ้ขอให้ทุกคนเฝ้าระวังโรคที่พบบ่อยในฤดูหนาวได้แก่ไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบโรคอุจจาระร่วงโรคหัดโรคมือเท้าปากรวมทั้งภาวะเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากอากาศหนาวโดยไม่ทราบสาเหตุโดยเฉพาะผู้ที่ไม่สวมใส่เสื้อผ้ากันหนาวหรือผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำ
2: ป้องกันง่ายๆที่ตัวเราดูแลสุขภาพให้แข็งแรงออกกำลังกายสม่ำเสมอรับประทานอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดล้างมือบ่อยๆไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นและหากมีอาการไอจามอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะอยู่ในที่แออัด
3: ที่สำคัญควรรักษาความอบอุ่นเตรียมเสื้อผ้ากันหนาวให้เพียงพองดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อความปลอดภัยในช่วงอากาศหนาวนี้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงตลอดช่วงฤดูหนาวนี้กันด้วยนะคะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: ทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: คุณพ่อขับช้าๆหน่อยสิครับ
9: แม่ลูกจะจอดซื้ออะไรเหรอลูก
8: เอาละครับผมเห็นไม้เท้าขาวมิดคู่เมืองสื่อคู่เท้านะครับ
9: อะไรนะลูก
8: ก็ไม้เท้าขาวของคนตาบอดนะสิครับถ้าเห็นที่ไหนขอให้พวกเราช่วยหยุดรถให้พี่ๆเขาข้ามถนนด้วยความปลอดภัยด้วยนะครับ
9: อ๋อไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจและเอื้อเฟื้อต่อกันระหว่างคนตาบอดกับคนตาดีใช่ไหมลูก
8: ครับใช้รถใช้ถนนทุกครั้งอย่าลืมสังเกตไม้เท้าขาวมิดคู่เมืองสื่อคู่เท้านะครับ
10: เอื้อเฟื้อต่อกันสร้างสรรค์สังคมไทยปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่

สมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงจากคนพิการท่านจะได้พบกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของคนพิการในจังหวัดเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงจากคนพิการโดยสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็พบกันนะครับวันนี้นะครับเป็นโอกาสที่เราได้มาเจอกันนะครับวันนี้มีผมภารกรคำเดชนะครับในฐานะของนายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่มาอยู่ดูแลคุณผู้ฟังเหมือนเช่นกูกูเตือนะครับซึ่งรายการของเรานะครับคุณผู้ฟังก็จะมีทีมงานตอนนี้หลักๆอยู่ประมาณ2ท่านด้วยกันที่อยู่ดูแลคุณผู้ฟังนะครับก็จะมีผมภารกรคำเดชแล้วก็มีน้องธเนศกุลแอะนะครับซึ่งเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่มาอยู่ดูแลคุณผู้ฟังนะครับก็รายการของเรานะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามได้นะครับทุกวันเสาร์ช่วงเวลา10:10 นจนถึง11:00 นนะครับผ่านทางสวทเชียงใหม่ออกอากาศพร้อมกัน3สถานีด้วยกันนะครับเพราะจะเป็นทาง FM 93.25 MHz FM 98.0 MHz AM 639 kHz นะครับก็เป็น3เครือข่าย3ขึ้นความถี่ที่ออกอากาศในส่วนของรายการเสียงจากคนพิการนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอบคุณนะครับทางสวทเชียงใหม่นะครับที่ให้ความอนุเคราะห์เวลานะครับกับทางสมาคมได้เผยแพร่นะครับข้อมูลข่าวสารนะครับซึ่งในส่วนของรายการของเรานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับคนพิการนะครับที่มีนะครับเพราะจะเป็นคนพิการในส่วนของข้อมูลข่าวสารเรื่องของสิทธิต่างๆนะครับข้อมูลข่าวสารในเรื่องของข่าวสารต่างๆนะครับกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นแล้วก็มีในส่วนของกลุ่มเป้าหมายเป็นคนพิการนะครับเราจะได้นำมาบอกกล่าวกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะเจอกันในวันเสาร์ที่10นะครับเดือนตุลาคม2569นะครับก็มีข้อมูลข่าวสารต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังนะครับว่าจะเป็นภารกิจต่างๆของกรมส่งเสริมนะครับและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับที่เปิ้ลมีแนวทางนโยบายนะครับเกี่ยวกับด้านของคนพิการนะครับในรอบปีนี้นะครับว่าเปิ้ลมีแนวนโยบายอย่างไรพ้องนะครับซึ่งทางกรมเนี่ยเพิ่นก็ได้แถลงนะครับในเรื่องของนโยบายในเรื่องของการบริหารจัดการคนพิการนะครับทั่วประเทศนะครับก็จะได้มาอู้กันเนาะแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของความคืบหน้านะครับการประชุมคณะกรรมการบริหารของสภาคนพิการทุกประเภทในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เฮานะครับซึ่งเพิ่งมีการประชุมไปนะก็จะได้มาบอกเล่ากันแล้วก็อาจจะได้อู้ถึงในเรื่องของกีฬานะครับเพิ่นเขาว่าเอเชียนพาราเกมนะครับที่เพิ่นจะจัดหลังจากกีฬาเอเชียนเกมเนาะซึ่งเราได้ยินดีความสำเร็จของกีฬาเอเชียนเกมในของประเทศไทยเขาไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มอู้ถึงในเรื่องของกีฬาเอเชียนเกมนะครับของคนพิการกันพ้องหรือว่าเอเชียนพาราเกมนะครับแล้วก็อาจจะอู้ถึงในเรื่องความสำคัญของวันแม่เต้าขาวสากลนะครับที่จะมีในวันที่15 ตุลาคมนี้นะครับอันนี้ก็คือเนื้อหาสาระที่เราเตรียมมาฝากคุณผู้ฟังนะครับเอาเป็นว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวปิ๊กมาอู้กันต่อในช่วงต่อไปของรายการครับ

ครับคุณผู้ฟังก่อปิกมาอู้กันต่อนะครับในช่วงต่อไปของรายการนะครับซึ่งในช่วงนี้เนี่ยเราจะมาอู้กันถึงในเรื่องของความสำคัญของวันเมตัลข่าวสากลนะครับเป็นที่หูดีนะครับคุณผู้ฟังครับทางองค์การสหประชาชาตินะครับเป็นได้กำหนดนะครับทุกวันที่15ตุลาคมของทุกปีเนี่ยคือเป็นวันสำคัญของคนตาบอดทั่วโลกนะครับนั่นก็คือวันรำลึกวันเมตัลข่าวสากลนะครับทางนี้ก็กำหนดขึ้นเพื่อคือทุกภาคส่วนเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญของการใช้เมตัลข่าวของคนตาบอดนะครับเพราะว่าการใช้เมตัลข่าวของคนตาบอดเนี่ยก็ถือว่าเป็นกายอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์นำทางที่ช่วยให้คนตาบอดเนี่ยนำพระท้องว่าเป็นเครื่องมือสู่อิสรภาพเนาะเขาสามารถใช้เมตัลข่าวเนี่ยในการพาพี่น้องคนตาบอดเนี่ยออกจากบ้านนะครับแล้วก็ออกมามีอาชีพนะครับออกมาสามารถเดินทางได้ตัวเก่านะครับออกมาใช้ชีวิตได้ตัวเก่าสามารถไปไหนได้ด้วยตัวเก่าโดยใช้เมตัลข่าวอย่างถูกต้องนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าการที่จะใช้เมตัลข่าวที่ถูกต้องเนี่ยก็ต้องได้รับการฝึกอบรมนะครับเฮาฮ้องหลักสูตรนั้นว่าหลักสูตรการฝึกการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมนะครับหรือว่า O&M นั่นเองนะครับถ้าคนตาบอดได้รับการฝึกหลักสูตรนี้แล้วเนี่ยก็จะมีความกล้านะครับมีทักษะในการเดินทางได้ตัวเก่านะครับมีทักษะในการใช้เมตัลข่าวอย่างถูกต้องนะครับมีทักษะในการลบสิ่งกีดขวางนะครับมีทักษะในเรื่องของการสามารถขึ้นรถนะครับขึ้นรถประจำทางระบบขนส่งสาธารณะแล้วก็มีทักษะในเรื่องของการสามารถช่วยนะครับในเรื่องของการซื้ออาหารทำกับข้าวนะครับในทักษะในชีวิตประจำวันได้หลายอย่างนะครับตรงนี้ก็ถือว่ามีเป็นท้องว่ากิจกรรมเป็นท้องว่าเป็นหลักสูตรที่สำคัญของพี่น้องคนตาบอดเฮานะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าคนตาบอดเนี่ยได้รับการอบรมนะครับในเรื่องของการใช้ O&M แล้วก็การประกอบอาชีพเนี่ยหลายคนด้วยกันนะครับเราจะเห็นว่าพี่น้องคนตาบอดเราเนี่ยออกมาใช้ชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะขอความร่วมมือนะครับจากทุกท่านนะครับถ้าฟังรายการนี้อยู่นะครับหากว่าเห็นพี่น้องคนตาบอดนะครับใช้เมตัลขาวนะครับอาจจะเดินถือเมตัลขาวอยู่ข้างถนนนะครับหากว่ามีเวลาเนาะก็อาจจะไปถามเพิ่นนะครับว่าเพิ่นต้องการความช่วยเหลืออย่างนะครับเราก็สามารถช่วยเหลือพี่น้องคนตาบอดได้นะครับตรงนี้นะครับหรือหากว่าเราใช้รถใช้ถนนนะครับและหาคนตาบอดเนี่ยยืนถือเมตัลขาวเพื่อรอข้ามถนนก็ขอความกรุณานะครับหยุดรถนะครับเพื่อให้พี่น้องคนตาบอดเนี่ยสามารถข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยนะครับตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมกันนะครับระหว่างพี่น้องคนตาบอดแล้วก็คนในสังคมนะฮะก็ถือว่าเป็นพื้นท้องว่าสังคมแห่งความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนาะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ก็มีแนวทางในการจัดกิจกรรมเหมือนกันนะครับโดยจะมีการเดินรณรงค์เมตัลข่าวเนี่ยจากลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะครับอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เนี่ยเดินทางไปยังสมาคมไปยังขอสุมาครับไปยังโรงเรียนสองคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ถนนอารักษ์นะครับซึ่งกิจกรรมเนี่ยเราจะจัดในวันที่27ขออภัยครับพี่คุณผู้ฟังครับเราจะจัดในวันที่17เดือนนี้นะครับเป็นวันเสาร์หน้านี่แล้วนะครับต้องขออภัยตัวนะครับผมกิจกรรมก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าๆนะครับจะได้ก็ขอสุมาล่วงหน้ากับพี่น้องผู้ใจรถใจถนนนะครับหากว่ามีการรบกวนนะครับในวันดังกล่าวเนี่ยเราอาจจะมีขบวนของคนตาบอดนะครับออกมาเดินเพื่อรณรงค์มีป้ายนะครับมีการรบกวนการจราจรเล็กน้อยก็ต้องขอสุมาอภัยเพราะว่าเราต้องการจัดกิจกรรมนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญนะครับแล้วก็ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างคนปกติทั่วไปคนตาดีทั่วไปครับพี่น้องคนตาบอดเรานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สมาคมจัดทุกปีนะครับอันนี้ก็ต้องขอสุมาอภัยกับผู้ฟังล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับมาถึงแคมป์นึ่งข้าวนะครับก็เมื่อวันที่9ที่ผ่านมานะครับก็มีการประชุมนะครับคณะกรรมการบริหารของสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นการประชุมเพื่อเลือกตั้งนะครับวาระสำคัญคือการเลือกตั้งประธาน
คณะกรรมการสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งผลก็ออกมาแล้วนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมเนี่ยเป็นประธานสภาคนพิการทุกประเภทนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยเคยดำรงตำแหน่งมาแล้วนะครับเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่2นะครับที่มีโอกาสได้มาดำรงตำแหน่งนะครับจะได้แล้วก็ตามเนี่ยก็ในส่วนที่ผมรับผิดชอบเนี่ยก็จะพยายามขับเคลื่อนนะครับงานด้านของสภาคนพิการนะครับงานด้านของสิทธิ์คนพิการทั้ง 60,000 กว่าคนในจังหวัดเชียงใหม่เฮาเฮือได้เข้าถึงสิทธิ์ได้หูถึงในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างที่เฮาทํามาตลอดนะครับโดยอาจจะเป็นใช้เครื่องมือรายการนี้นะครับเพื่อเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์แล้วก็อาจจะใช้กลไกของคณะสภาคนพิการทุกประเภทนะครับซึ่งก็มีสภาคนพิการทุกประเภทที่ดำรงตำแหน่งอยู่นะครับตรงนี้นะครับก็เฮาก็จะใช้นะครับส่วนของตรงนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือในการช่วยดำเนินการนะครับของเฮานะครับตรงนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับทุกท่านที่ไว้วางใจให้ผมเนี่ยได้รับตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งครับในส่วนของตำแหน่งประธานสภาคนพิการทุกประเภทของจังหวัดเชียงใหม่เฮานะครับตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ได้มาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังนะครับในช่วงที่2ของรายการนี้นะครับเอาเป็นว่าเดียวเฮาพักแห่มสักช่วงหนึ่งนะครับฟังเพลงม้วนๆจากต่างรายการกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวปิกมาอู้กันในต่อในช่วงต่อไปของรายการเสียงเจ้าคนพิการครับ

ครับคุณผู้ฟังก่อปิ๊กมาอู้กันต่อในช่วงที่3นะครับของรายการเสียงจากคนพิการนะครับซึ่งก็อยู่กับผมภารกรคำเดชเหมือนเดิมนะครับก็ในส่วนของหลายๆท่านอาจจะฟันธงว่าอยู่ในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของหลายท่านอาจจะลวดลานะเป็นวันหยุดยาวเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีวันหยุดตีขั้นกลางอยู่นะครับก็คือวันหยุดวันเสาร์ที่10วันที่11นะครับแล้วก็มาทำงานวันจันทร์นะครับแล้วก็วันที่13เนี่ยก็เป็นวันหยุดเนื่องจากวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับหลายท่านอาจจะลวดลาวันจันทร์เนาะเพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่อง4วันนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับทั้งท่านที่ทำงานอยู่นะครับบางท่านที่อยู่ในช่วงวันหยุดแล้วนะครับถ้าหยุด4วันก็ถือโอกาสไปพักผ่อนนะครับแต่ถ้าหลายท่านไม่ได้หยุดเนาะอาจจะมีงานที่ต้องบริการนะครับก็ถือว่าก็เป็นกำลังใจสู้ๆกันต่อไปนะครับเพราะว่าอาจจะหยุดสอบติดแล้วก็มาทำงานวันจันทร์วันอังคารก็หยุดแฮมนะครับตรงนี้นะครับมาถึงข้อมูลข่าวสารต่อไปนะครับที่เตรียมมาฝากคุณผู้ฟังนะครับก็เป็นในเรื่องของกีฬานะครับเอเชียนพาราเกมนะครับแน่นอนนะครับเราได้รับข่าวดีนะครับแล้วก็ได้แสดงความยินดีกับพี่น้องคนไทยเรานะครับที่เป็นห้องว่าประสบความสำเร็จนะครับในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ผ่านมาที่จบไปเมื่อวันที่4ซึ่งประเทศไทยเราเองเนี่ยก็คว้าได้ถึง18เหรียญทองเลยทีเดียวนะครับหลายๆประเภทก็สามารถที่จะทำลายสถิติเนาะการแข่งขันได้

นะครับเรียกได้ว่าสร้างความสุขให้กับพี่น้องคนไทยเฮานะครับก็เดิมเนี่ยตั้งกกท.เพิ่นตั้งเป้าหมายไว้ที่15เหรียญทองนะครับจากทุกประเภทชนิดกีฬาแต่ปีนี้ถือว่าทำได้เกินเป้านะครับหลายๆสมาคมกีฬาเนี่ยทำได้เกินเป้านะครับได้ถึง18เหรียญทองด้วยกันเนาะก็ถือว่าสร้างความสุขให้กับคนไทยนะครับหลังจากกีฬานะครับเอเชียนพารากีฬาเอเชียนเกมแล้วเนี่ยเป็นประจำทุกปีนะครับทุกการแข่งขันทุกทัวร์นาเมนต์เนี่ยต้องจะจัดกีฬาให้กับคนพิการเนาะเพื่อให้คนพิการได้แสดงศักยภาพด้านกีฬานะครับซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยก็จัดขึ้นนะครับจัดขึ้นในวันที่18ถึงวันที่24เดือนตุลานี้นะครับที่เมืองไอจิแล้วก็เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งประเทศไทยเฮาก็ส่งนักกีฬาคนพิการร่วมแข่งขันนะครับในนามของทีมชาติไทยเฮาเนี่ยหลายประเภทเลยทีเดียวนะครับแทบครบทุกประเภทเลยทีเดียวก็ฝากทุกท่านนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้กับคนพิการเนาะหลังจากที่เฮาเฮ้อกำลังใจกับนักกีฬาคนปกตินะครับคนที่เป็นนักกีฬาคนทั่วไปคนปกติแล้วเนี่ยคนตาดีนะครับคนที่มีครบแล้วเนี่ยก็อยากเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องคนพิการเฮานะครับเฮ้อเพราะว่าแข่งในนามของทีมชาติไทยเหมือนกันเนาะจะก็จะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันอยู่นะฮะนี่ก็ฝากติดตามแล้วก็เฮ้อกำลังใจนักกีฬาคนพิการที่ลงแข่งขันในนามของทีมชาติไทยตัวนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นเนาะในวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวหลังจากจบทัวร์นาเมนต์เนี่ยผมก็จะนำเอาผลการแข่งขันนะครับหรือว่านำเอาจำนวนสถิติเหรียญทองของการแข่งขันเอเชียนพาราเกมมาฝากทุกท่านเนาะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องคนพิการที่ทำเพื่อประเทศไทยของตัวเองกันนะครับมาถึงในเรื่องต่อไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของพันธกิจของกรมส่งเสริมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับที่เปิ้ลได้แถลงออกมานะครับในส่วนของปีงบประมาณนี้เนี่ยเปิ้ลก็จะมีแนวทางในการเข้าถึงคนพิการอยู่นะครับก็จะมีแนวทางแรกที่เปิ้ลบอกว่าจะพักดันก็คือสะแสวงหาคนพิการนะครับบอกว่าก็จะต้องร่วมมือกับหลายหน่วยงานเนาะไม่ว่าจะเป็นองค์กรคนพิการนะครับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับอบท.ต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะแสวงหาคนพิการที่ตกสำรวจนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเพิ่นก็มีการเพิ่นท้องว่าออกบัตรคนพิการหลายรูปแบบเนาะไม่ว่าจะเป็นคนพิการที่มีผลนะครับในเรื่องของสังคมเนาะซึ่งเขาได้อู้ในรายการไปแล้วนะครับการประเมินคนพิการทางด้านปัจจัยสังคมนะครับแล้วก็มีการประเมินคนพิการโดยประจักษ์ต่างๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยกรมเพิ่นก็ท้องว่าเพิ่นจะปูพรมเพื่อค้นหาคนพิการที่ยังเข้าไปถึงสิทธิ์นะครับเพราะว่าทางกรมเนี่ยเชื่อว่าคนพิการทั่วประเทศเนี่ยน่าจะมีนักกว่า 2.2 ล้านคนที่จดทะเบียนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับตรงนี้เนี่ยก็ฝากทุกท่านเนาะถ้าฟังรายการนี้อยู่นะครับฝากช่วยอู้กันต่อไปตัวเองนะครับถามว่าเจอคนพิการนะครับที่อยู่ตามบ้านเนาะที่ยังไม่ได้เข้าถึงซิตี้ยังไม่มีบัตรคนพิการก็สามารถที่จะแจ้งนะครับไปยังโรงพยาบาลหรือแจ้งที่โรงพยาบาลหรืออสมในเขตที่ท่านอยู่ได้นะครับต่อมาเนี่ยพอเปิ้ลสอบแสวงหาแล้วนะครับสิ่งที่เปิ้ลจะทำต่อไปก็คือในเรื่องของการแนะนำนะครับคือคนพิการเนี่ยหูสิทธิ์นะครับนี่ถือว่าเป็นขั้นตอนเบื้องต้นเลยนะครับพอเจอคนพิการแล้วนะครับเขาจะต้องให้คนพิการเนี่ยหูเรื่องของสิทธิ์นะครับก็อาจจะมีการประชาสัมพันธ์เรื่องของสิทธิ์ต่างๆของคนพิการนะครับซึ่งรายการของเราเนี่ยเขาจะนำมาบอกอยู่เรื่อยๆนะว่าสิทธิ์คนพิการมีอย่างห้องนะครับอันนี้ก็กรมก็เป็นภารกิจของกรมเหมือนกันที่ต้องการที่จะฮือข้อมูลกับคนพิการนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับพอฮือสิทธิ์แล้วเนี่ยก็สิทธิ์จะเกิดขึ้นได้นะครับกรมก็บอกว่าจะต้องมีในเรื่องของการทำบัตรให้คนพิการนะครับพอหูเรื่องสิทธิ์แล้วสิทธิ์จะเกิดก็ต้องมีบัตรคนพิการนะเปิ้ลก็จะพยายามอำนวยความสะดวกให้ในเรื่องของการทำบัตรนะครับอาจจะมีการกระจายนะครับในเรื่องของการทำบัตรไปยังโรงพยาบาลนะครับไปยังโรงพยาบาลโรงพยาบาลนี้อาจจะยังเป็นโครงการในอนาคตเนาะแต่ว่าโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยอาจจะมีโอกาสเนาะเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยการทำบัตรคนพิการก็จะต้องมาทำที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนะครับก็จะเป็นเรื่องของความยุ่งยากเนาะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของภารกิจที่กรมเปิ้ลบอกว่าจะพยายามขยายนะครับกระจายจุดเพื่อทำบัตรคนพิการนะครับไปยังที่ต่างๆนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นภารกิจ
ในส่วนของกรมนะครับนอกจากการส่งเสริมให้มีบัตรคนพิการแล้วเนี่ยเปิ้นก็จะมีแนวทางในเรื่องการพักดันนะครับในเรื่องการฝึกอาชีพแล้วก็พักดันในเรื่องของการมีงานทำนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดที่ทางกรมเนี่ยเปิ้นมีแนวทางนะครับในเรื่องของการพักดันซึ่งแน่นอนว่าทุกภาคส่วนในสังคมเนี่ยก็ต้องช่วยกันนะครับเพื่อให้คนพิการนะครับได้เข้าถึงในส่วนของประเด็นต่างๆที่ทางกรมเปิ้นได้มีแนวทางไว้อย่างชัดเจนตรงนี้นะครับในส่วนของรายการของเราก็พยายามนะครับเป็นกระบอกเสียงเนาะเป็นข้อมูลนะครับเพื่อกับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับอาจจะมีคนรู้จักเป็นคนพิการหรือว่ามีญาติมีพบเจอคนพิการจะได้รู้ว่าแบบพอเจอคนพิการแล้วแรกเริ่มตอนเจอคนพิการแล้วเนี่ยจะต้องทำอย่างไรนะครับจะต้องมีแนวทางอย่างไรเพื่อคนพิการท่านนั้นเนี่ยสามารถที่จะเริ่มนะครับกระบวนการในการมีบัตรคนพิการนะครับในการเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆได้อันนี้ก็ตรงกับภารกิจของกรมส่งเสริมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ผมนำมาบอกกล่าวกันนะครับแล้วก็อาจจะเข้ากับคอนเซปต์ของภาครัฐเองหลายๆภาคส่วนตัวเนาะเพราะว่าการพัฒนาของภาครัฐเองเนี่ยเปิ้นก็มีแนวทางในเรื่องของการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายที่ชัดเจนนะครับก็ฝากไว้ตัวว่าคนพิการก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเนาะเพียงแต่ว่าสังคมเนี่ยอาจจะให้โอกาสเนาะอาจจะให้ในเรื่องของการเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆเนี่ยทำให้คนพิการเนี่ยสามารถมีโอกาสแล้วก็สามารถเข้าถึงสิทธิ์เข้าถึงในเรื่องการมีงานทำเข้าถึงในเรื่องของการประกอบอาชีพได้นะครับตรงนี้ก็ฝากทุกท่านไว้ตัวเองแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพักกันสักช่วงนะครับเดี๋ยวปิกมาอู้กันในช่วงสุดท้ายของรายการเสียงจากคนพิการครับ

ครับคุณผู้ฟังก่อปิกมาอู้กันในช่วงท้ายๆของรายการเสียงจากคนพิการนะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ เกียรติติดตามรับฟังนะครับเสียงจากคนพิการมาโดยตลอดนะครับบางติดซุ้มเสียงอาจจะหายไปนะครับก็หลายท่านก็โทรมาถามนะครับว่าติดนี่หายไปไหนนะครับจะเลยแล้วก็ต้องขอบคุณทุกการติดตามรับฟังสำหรับรายการฮอตุยนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับหากว่ามีข้อมูลนะครับอยากจะสอบถามนะครับในส่วนของในเรื่องของสิ่งที่ผมได้บอกเล่าในรายการหรือจะสอบถามเรื่องของสิทธิ์คนพิการนะครับเฮายินดีนะครับติดต่อได้เลยนะครับสามารถโทรศัพท์มาสอบถามผมได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์063นะครับ991-4499นะครับเบอร์จำง่ายนะครับ063-991-4499สิ่งไหนที่ฮู้ก็จะแนะนำให้กับทุกท่านไปนะครับสิ่งไหนที่ผมมองว่าเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็อาจจะมาบอกเล่าในรายการก็จะขออนุญาตหยิบมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังในรายการเพื่อให้ท่านอื่นได้หูเกี่ยวกับในเรื่องเหล่านี้ต่อยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เฮานำมาโดยตลอดนะครับเพราะว่ารายการนี้เนี่ยก็มุ่งเพื่อที่จะให้คนพิการรวมถึงอาจจะรวมถึงผู้สูงอายุนะครับได้หูถึงเรื่องสิทธิ์ที่ประโยชน์ต่างๆเนาะอาจจะเป็นสิทธิ์ของภาครัฐนะครับสิทธิ์ขององค์กรคนพิการต่างๆที่หรือข่าวสารกิจกรรมต่างๆที่เป็นจัดขึ้นเฮาก็จะนำมาบอกเล่าในรายการตรงนี้นะครับรวมไปถึงหน่วยงานนะครับที่อยากจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะครับก็สามารถโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลขดังกล่าวได้เลยนะครับ063-991-4499นะครับฝากข่าวประชาสัมพันธ์อาจจะจัดกิจกรรมที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนพิการนะครับหรือมีในเรื่องของข่าวสารที่อยากจะฝากประชาสัมพันธ์ให้กับคนพิการเนาะอาจจะเป็นในเรื่องของการมีงานทำก็ได้นะครับทางบริษัทไหนที่ต้องการจ้างงานคนพิการนะครับก็สามารถประสานผมมาได้นะครับผมก็จะได้บอกในส่วนของคนพิการที่เหมาะสมครับงานของท่านนะครับหรืออาจจะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของการจัดจ้างเหมาบริการการจ้างงานคนพิการตามมาตรา33 35ต่างๆตรงนี้เนี่ยก็ถือว่ามีส่วนสำคัญนะตรงนี้ก็เฮายินดีนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับในส่วนของรายการของเฮานะครับหมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนึงกับการติดตามรับฟังนะครับหวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยจะติดตามรายการของเฮาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็รายการของเฮาเนี่ยก็จะปิกมาจะเจอกับคุณผู้ฟังทุกวันเสาร์นะครับทางสวทเชียงใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้นะครับก็จะมีผมแล้วก็น้องธเนศคุณแอะมาอยู่ดำเนินรายการกับคุณผู้ฟังนะครับที่นี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับผมภารกรคำเดชขออนุญาตนำรายการเสียงจากคนพิการลาคุณท่านไปก่อนนะครับเอาเป็นว่าเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปที่นี้ขออนุญาตลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: เทศบาลนครหาดใหญ่เร่งรับมืออุทกภัยเทศบาลแจกกระสอบทรายฟรีครัวเรือนละ20กระสอบนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามการบรรจุกระสอบทรายอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมสำรองไว้ช่วยเหลือประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือน้ำท่วมในพื้นที่ขณะเดียวกันเทศบาลนครหาดใหญ่เปิดให้ประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ตำบลหาดใหญ่ขอรับกระสอบทรายฟรีครัวเรือนละ20กระสอบเพื่อนำไปเตรียมทำแนวกั้นน้ำและป้องกันบ้านเรือนจากน้ำท่วมโดยเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นโดยมีจุดบริการ2แห่งได้แก่บริเวณเรือนพ่อชำสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่และบริเวณหลังสนามกีฬากลางกีฬานครสำหรับผู้ขอรับกระสอบทรายให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน1ใบไปแสดงเป็นหลักฐานนอกจากนี้เทศบาลยังเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนและอุปกรณ์โดยประชุมหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขซักซ้อมแนวทางช่วยเหลือประชาชนพร้อมลงทะเบียนกลุ่มเปราะบางเพื่อให้สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วหากเกิดอุทกภัยส่วนเจ้าหน้าที่สวนสาธารณะได้รับการกำชับให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงดูแลการระบายน้ำตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่เพื่อป้องกันอันตรายจากลมพายุเทศบาลนครหาดใหญ่ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมล่วงหน้าและติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างทันท่วงที
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399 ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
13: ตอนอายุต่ำกว่า18ปีผ่าตัดแปลงเพศได้ไหม
14: นี่คุณน้องเจนนี่ได้ข่าวว่าไปเฉาะเป็นผู้หญิงมาแล้วจริงๆเหรอ
15: หึจริงค่ะคุณพี่สมัยหนูว่าอยากเป็นผู้หญิงจริงๆสักที
14: เธอยังเด็กอยู่เลยนะ17ปีเองทำได้แล้วเหรอแล้วไม่ผิดกฎหมายเหรออ
15: ุ๊ยทำได้สิคะคุณพี่และการแปลงเพศก็ไม่ได้ผิดกฎหมายด้วยนะแถมพ่อแม่หนูก็อนุญาตแล้วด้วย
16: การแปลงเพศไม่ผิดกฎหมายค่ะแต่การผ่าตัดแปลงเพศให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีและผู้ที่มีอายุ18ถึง20ปีต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองก่อนนะคะแล้วกว่าจะผ่าตัดแปลงเพศได้คุณหมอเขาก็จะมีขั้นตอนประเมินหลายอย่างเลยค่ะและแพทย์ที่ผ่าตัดต้องเป็นแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนกับแพทยสภาและต้องเป็นศัลยแพทย์เท่านั้นด้วยนะคะ
14: ดีใจด้วยนะดีใจด้วยที่ทำตามความฝันได
15: ้ขอบคุณค่ะคุณพี
12: ่หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้
17: สถานีโทรศัพท์045-311-699และ089-949-5060
18: อะไรทำให้เกิด PM 2.5
19: การเผาเศษวัสดุทางการเกษตร
18: อ๋อควันรถบนท้องถนนและฝุ่นละอองจากโรงงานอุตสาหกรรมค่ะ
19: เกิดจากหมอกควันข้ามแดนไงครับ
20: เกิดจากไฟป่าก็มีส่วนนะ
18: นั่นแหละค่ะสาเหตุการเกิด PM 2.5 ส่วนหน้าที่ของเราคือทำอย่างไรไม่ให้เกิดมาร่วมด้วยช่วยกันลด PM 2.5 ด้วยความห่วงใยจากสวท.อุบลราชธานีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์

0: แก๊งคอลเซ็นเตอร์ปรับรูปแบบใช้เบอร์ขึ้นต้นบวก698บวก66และบวก697ใช้ AI เรียนเสียงบุคคลใกล้ชิดพร้อมขู่โอนเงินเรียกค่าไถ่หรือหลอกให้ลงทุนต่างๆแล้วเสนอเงินตอบแทนเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงไม่ควรรับเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นต้นในรูปแบบดังกล่าวและไม่ควรติดต่อกลับหากพบเจอมิจฉาชีพออนไลน์แจ้งได้ที่สายด่วน0 AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์
1: พ่อขับรถพาหนูกับแม่ไปเยี่ยมเพื่อนพ่อดื่มเหล้ากับเพื่อนจนเมาแล้วขับรถกลับบ้านเร็วมากแม่บอกให้พ่อขับช้าๆแต่พ่อไม่ฟังเราสามคนเกิดอุบัติเหตุแม่ตายพ่อเป็นอัมพาตถ้าวันนั้นพ่อไม่เมาหนูก็คงไม่เป็นแบบนี้หนูเดินไม่ได้
2: วันนี้คนพิการได้งานรู้สิทธิ์เพียงโทรสายด่วน1479
3: เพราะเรามี1479ทุกอย่างก้าวเราจะไปด้วยกัน
2: คนพิการที่อยากมีงานทำโทรเดี๋ยวนี้สายด่วน1479ได้งานรู้สิทธิ์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

0: แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นโรคพิษสุนัขบ้าหรือมาวอป้องกันได้ง่ายๆด้วย5ยออย่าแย่ให้สุนัขโมโหอย่าเหยียบหางหัวตัวขาหรือทำให้สุนัขตกใจอย่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่าอย่าหยิบจานข้าวของสุนัขที่กำลังกินอยู่และอย่ายุ่งกับสุนัขที่ไม่รู้จักแต่หากถูกกัดต้องล้างแผลใส่ยากักหมาหาหมอฉีดวัคซีนให้ครบชุดเพื่อป้องกันการเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าถ้ารอไม่รอดนะคะ
1: วิธีลดช่องว่างระหว่างวัยเพียงแค่เข้าใจเรื่องกายภาพการเปลี่ยนแปลงของแต่ละช่วงวัยไม่ตัดสินฟังด้วยความเข้าใจเอาใจเขามาใส่ใจเราเข้าใจในความต่างทำกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกัน
2: ปลดล็อกระหว่างวัยสู่ความเข้าใจในความต่างสูงวัยอย่างมีชีวิตชีวา
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
3: ์วันนี้คนพิการได้งานรู้สิทธิ์เพียงโทรสายด่วน1479
4: เพราะเรามี1479ทุกอย่างก้าวเราจะไปด้วยกัน
3: คนพิการที่อยากมีงานทำโทรเดี๋ยวนี้สายด่วน1479ได้งานรู้สิทธิ์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
4: จะมุ่ง

0: อุบลราชธานีขอเชิญผู้ประกอบการร้านค้าภาคเอกชนหน่วยงานภาครัฐร่วมโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสวท.อุบลราชธานีระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์สื่อสารชัดเจนถึงกลุ่มเป้าหมายรวดเร็วฉับไวติดต่อได้ที่สวท.อุบลราชธานีโทรศัพท์045-311-699และ089-949-5060
1: กำลังรับฟัง FM 98.50 MHz สวท.อุบลราชธานีข่าวสารสร้างสุขสู่ชุมชน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการรวมใจไทยอุบลโดยกลุ่มคนพิการค่ะ
1: ช่วงเวลาจากนี้ไปขอเชิญพอกับสาระบันเทิงภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าวนั่วหัวมวลบ่มีผิดบ่มีไพ่ในรายการร่วมใจไทยอุบล

0: กราบนมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับมื้อนี้รายการรวมใจไทยบนมพบมพพ่อแม่พี่น้องคือเก่าคือเดิมตอนใกล้จะเที่ยงนะครับเวลา 11:00 นโดยประมาณนะครับถึง 12:00 นนะครับเนาะซึ่งเป็นรายการรวมใจไทยบนเป็นรายการของคนพิการที่จัดรายการอยู่ทุกเสาร์โดยเฉพาะครอบครัวของคนพิการบ่ว่าสิเป็นพิการทั้ง7ประเภทนะครับสามารถเปิดฟังได้ครับตรงคลื่น FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับระบบ AM 1341กิโลเฮิรตซ์ทั้ง2ระบบนํากันเนาะครับเนาะนอกเหนือจากนั้นถ้าฟังเฮาแล้วคลื่นชาติบ่ชาติสามารถติดต่อเฮาได้หลายช่องทางครับบ่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เก่าหรือเบอร์เดิมครับ0452811158ครับ0452811158อีกเบอร์นึง0452811640452811640ทั้ง2เบอร์นํากันโทรเข้าสอบถามโทรเข้าร่วมรายการน้ําใดสิทธิสวัสดิการต่างๆของคนพิการที่ฟังรายการอยู่ณตอนนี้ฟังชัดเจนบ่ชัดเจนโทรเข้าร่วมรายการของเฮาน้ําใดเนาะครับเนาะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ผมแนะนําเรียนไปแล้วครับนอกเหนือจากนั้นก็สามารถเฮาเบิ่งเบิ่งสดๆได้ณตอนนี้เฮาไลฟ์สดอยู่ที่สวทครับพิมพ์คําว่าสเสือวแหวนททหารสวทไฮไลท์นะครับเนาะสวทไฮไลท์นั่นเองนะครับก็เข้ามาเบิ่งสดๆในตอนนี้ว่าเฮาจะรายการอยู่กับไผอยากจะฝากขอความเนื้อหาสาระอีหยังต่างๆถ้าบ่สะดวกโทรเข้าร่วมรายการก็ฝากขอความต้องกองขอความคอมเมนต์เซนเจอร์ของสวทก็ได้นะครับเนาะของสวทของเฮาสวทไฮไลท์นะครับหรืออีกช่องทางนึงเบิ่งเฮาได้อยู่ที่ YouTube ของสวทครับ YouTube สวทกับเข้าไป YouTube แล้วก็พิมพ์คําว่าสวทจุดจังซี่นะครับของวันที่10ของเฮาเนาะจะรายการอยู่ณตอนนี้ครับหรือผู้ใดบ่ได้เบิ่งก็สามารถเบิ่งย้อนหลังได้นะเบิ่งย้อนหลังได้ตลอดเวลาเนาะครับเนาะว่าเสาร์ใดที่ท่านบ่ได้รับฟังสดๆก็สามารถเบิ่งย้อนหลังได้ที่ YouTube ของเฮาเนาะครับเนาะหรือเบิ่งไลฟ์สดได้ณตอนนี้ครับฮะมื้อนี้ก็เป็นอีกมื้อนึงที่มาจัดรายการทุกครั้งจะมาก็จะมากับคู่กับคุณชยุทธ์สัมภวงศ์ประธานชมรมคนพิการไทยใจอาสาแล้วก็เป็นประธานศูนย์บริการคนพิการไทยใจอาสาสวัสดีครับคุณชยุทธ์ครับ
1: ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มีข่าวมานำเสนอพี่น้องประชาชนเหมือนเดิมนะครับข่าวแรกคือข่าวเกี่ยวกับคนพิการทุกประเภทที่ทำงานมาตรา35นะครับตอนนี้เขารับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนธันวาคมนะครับดังนั้นถ้าใครสนใจให้ไปติดต่อที่จัดหางานจังหวัดอุบลราชธานีพิกัดก็อยู่แถวถนนเลี่ยงเมืองทางไปหาดคูเดือนะครับหรือจะโทร1479ก็สามารถสอบถามได้นะครับอันนี้คือเป็นข่าวดีๆสำหรับคนพิการที่จะทำงานมาตรา35นะครับมาตรา35ก็ไปติดต่อได้ที่จัดหางานจังหวัดอุบลราชธานีนะครับข่าวที่2ข่าวเกี่ยวกับการชี้แจงประกาศเกี่ยวกับนโยบายของการรับสมัครผู้ช่วยตอนนี้ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับยังไม่มีการว่าจะรับสมัครเพียงแต่ว่าให้ประชาชนที่จะสนใจให้เตรียมเอกสารเตรียมตัวเตรียมใจนะครับก็เป็นนโยบายของปกสภาอุบลเรารับไปแล้ว1รุ่นปี69ส่วนปีประมาณ70นี้จะไม่รับนะครับยังรออยู่ทางผมเองก็พยายามติดตามข่าวเพื่อมานำเสนอให้พี่น้องประชาชนที่สนใจที่ทำงานเกี่ยวกับคนพิการนะครับอันนี้ก็คือข่าวเกี่ยวกับการรับสมัครนะครับข่าวอีกข่าวหนึ่งก็รับสมัครคนตาบอดเข้าเรียนโรงเรียนพระกุคีรีวันเขาใหญ่อันนี้ก็แล้วแต่เด็กตัวเล็กๆนะครับเป็นโรงเรียนกินนอนมีหอพักชายจิงหาหน้ามือฟรีทุกรายการนะครับที่เขาใหญ่ฉะนั้นถ้าใครมีบุตรมีหลานที่จะให้ไปเรียนเพิ่มความสามารถก็สามารถไปติดต่อได้ที่เปิดตัวอาจารย์นะครับ093-565-6871 093-565-6871 ข่าวสุดท้ายเกี่ยวกับการแจกเพเปอร์คือแผ่นรองรับ1คน3ชิ้นต่อคนต่อวันนะครับ1คน3ชิ้นต่อคนต่อวันติดต่อได้ที่ไหนติดต่อได้ที่อบต.เทศบาลไปลงทะเบียนซะก่อนแล้วเขาจะจัดสรรงบประมาณไม้แต่ว่าโดยเฉลี่ยทุกอบต.นี้อยู่ในขั้นดำเนินการบางอบต.ก็ได้แล้วจากเช่นขามใหญ่นี้ก็ได้แล้วของผมนะครับก็แจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าแผ่นรองรับรับได้ทุกสิทธิ์นะสิทธิ์คนพิการสิทธิ์ข้าราชการสิทธิ์ประกันสังคมที่นอนติดเตียงที่การอุจจาระไม่ได้ปัสสาวะไม่ได้ก็สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่อบต.นะครับคุณวิจัย
0: ครับผมก็เพิ่มเติมจากคุณชยุทธเนาะสำหรับผู้ช่วยคนพิการคนที่ว่าจะได้รับเงินเดือน 18,000 นะครับ 1,800 บาทนะ
1: ครับ
0: ที่ว่าเป็นผู้ช่วยคนพิการได้รับเงินค่าตอบแทน 1,800 บาทไม่ใช่ 18,000 บาทก็เพิ่มเติมก็คือพูดง่ายๆว่าตอนนี้ทางจังหวัดอุบลราชธานีของเรายังไม่มีนโยบายที่จะรับเพราะว่าเพิ่งรับไปรุ่นแรกนะครับผู้ช่วยเหลือคนพิการนะครับสามารถติดต่อได้ที่หลายๆช่องทางนะครับแต่ตอนนี้เขายังของปีงบประมาณ70นี้ยังไม่รับสมัครยังไงก็ติดตามข่าวจากพม.คือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือติดต่อฟังรายการวิทยุของเราเราจะมาจัดทุกเสาร์ว่ารับช่วงไหนเราจะเอามาประชาสัมพันธ์ให้คนที่คิดว่ามีคุณสมบัติที่จะดูแลญาติตัวเองแล้วได้เงินเดือน 1,800 บาทก็คือคุณดูแลลูกของท่านสามีท่านหรือคนที่เป็นญาติของท่านนะครับที่ตามสิทธิ์อยู่ที่ในบัตรคนพิการที่ดูแลอยู่แล้วท่านก็ต้องไปดูแลคนอื่นด้วย4คนรวมเป็นญาติของคุณด้วย5คนแต่ต้องผ่านการอบรมจากพม.ก่อนก็คือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก่อนนะครับก็คือเขาเปิดยื่นเรื่องอบรมตอนไหนเดี๋ยวผมจะเอามาประชาสัมพันธ์ให้อีกทีหนึ่งเนาะ
1: ส่วนยอดเงินเขาคงไม่น้อยเนาะ 1,800 บาทนี่ถือว่าเยอะอยู่นะครับ
0: 1,800 บาทถ้าคิดเป็นชั่วโมงก็ชั่วโมงละ60บาทเนาะประมาณนี้นะครับชั่วโมงละ60บาทวันหนึ่งทำงานไม่เกิน6ชั่วโมงต่อวันนะครับแต่ก็ไม่เกิน100ชั่วโมงต่อเดือนใช่ไหมครับคุณชยุทธครับ
1: 150ครับ
0: 150ใช่ไหม
1: คร
0: ับ 150ต่อเดือนเนาะคนที่จะได้รับแต่ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรของผู้ช่วยเหลือคนพิการก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นต้องให้พม.ประกาศแล้วค่อยมารับสมัครใครที่คิดว่ามีคุณสมบัติดังนี้ก็เตรียมเอกสารไว้นะครับเตรียมเอกสารไว้ไม่ว่าจะเป็นบัตรคนพิการแล้วก็บัตรของท่านด้วยเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมาถึงแผ่นรองทรัพย์แผ่นรองทรัพย์ก็คือสามารถคนที่มีคุณสมบัติที่จะขอได้ก็คือเป็นคนที่นอนติดเตียงผู้ป่วยติดเตียงคนพิการผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยในระยะพึ่งพิงสามารถขอได้ที่อบต.หรือเทศบาลของท่านไปยื่นเรื่องไว้ก่อนนะครับว่าท่านจำเป็นจะต้องใช้แผ่นเพิร์ดหรือแผ่นรองทรัพย์นะครับ3ชิ้นต่อคนต่อวันเนาะตอนนี้ก็มาประชาสัมพันธ์ให้ไม่เฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีนะครับทั่วประเทศใช่ไหมครับคุณชยุทธ
1: ครับทั่วประเทศครับ
0: ที่ผมพูดนี่ก็คือทั่วประเทศนะครับมาทั่วประเทศเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยเหลือคนพิการจังหวัดไหนมีนโยบายรับแล้วก็แชร์เข้ามาประชาสัมพันธ์ได้เนาะส่วนจังหวัดอุบลของเรานะครับผมเองจัดรายการวิทยุที่จังหวัดอุบลก็ประชาสัมพันธ์ที่อุบลแต่จังหวัดอื่นผมเองก็ไม่ทราบว่านโยบายเขารับไปหรือยังแต่เป็นนโยบายมาจากพก.นะครับพก.ก็คือกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนาะเป็นนโยบายมาจากพก.โดยตรงนะครับก็เอามาประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผู้ควบคุมรายการของเขาคุณชันศักดิ์บุญคองเนาะสุดหล่อของเรานะครับวันนี้ก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับข้อมูลจากไทย RSC ยอดผู้เสียชีวิตตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นมาจนถึงเวลานี้11นาฬิกาโดยประมาณนะครับยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่4รายบาดเจ็บอยู่804รายเปรียบเทียบจากเมื่อวานครับคุณชยุทธครับเมื่อวานยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่47รายบาดเจ็บอยู่ 2,607 รายอันนี้ก็เป็นการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเขานับ24ชั่วโมงนะครับตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นมาจนถึงเวลานี้11นาฬิกาโดยประมาณนะครับยอดผู้เสียชีวิต
1: ก็ยังไม่เยอะเนาะ
0: ก็ยังไม่เยอะ
1: ไม่อยากให้มีนะ
0: ก็ยังไม่เยอะแต่ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครโดยเฉพาะคนที่กำลังใช้รถใช้ถนนให้ระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนตอนนี้นะครับคนที่กำลังขับรถอยู่ก็ขับรถยนต์ก็อย่าลืมรัดเข็มขัดนิรภัย ใครที่ขับมอเตอร์ไซค์ก็อย่าลืมสวมหมวกนิรภัยใกล้ๆปลอดภัยไว้ก่อนนะครับบางคนเอ๊ะไปตลาดแค่นี้ประมาณโล2โลไม่ต้องใส่ก็ได้หมวกกันน็อกเนาะบางทีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลายังไงก็ให้เซฟตัวเองและการเนาะทีนี้ก็คือพูดง่ายว่าอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรครับคุณชยุทธครับ
1: ก็เป็นบทบาทหน้าที่ของเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบล
0: ครับ
1: อันนี้ควบคุมงานเกี่ยวกับภาคเกษตรต่างๆนะครับ
0: ครับก็มันอันที่จริงเนาะมันคำว่าเกษตรต้องมีหลายที่ด้วยกันนะครับบางคนอาจจะเข้าใจหลายๆอย่างว่าเอ๊ะตั้งอยู่ตรงไหนและเกี่ยวกับคนพิการอย่างไรเนาะวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับด้านเกษตรและสหกรณ์นะครับวันนี้ผู้ร่วมรายการของเราก็คือนางสาวอรดีวันริโกนะครับเจ้าพนักงานธุรการชำนาญการและก็นางสาวเกวลีศิริวานนะครับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนจากเกษตรและสหกรณ์สวัสดีทั้งสองท่านอีกครั้งครับครับให้ท่านแนะนำตัวเองแล้วกันเนาะเริ่มจากคุณอรดีแล้วกันครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ร่วมรับฟังรายการทุกท่านนะคะรับชมที่บ้านนะคะดิฉันนางสาวอรดีวลิโกนะคะตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานค่ะจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
0: ครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะเกวลีศิริวานนะคะเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนนะคะ
0: ครับก็ทั้งสองท่านก็ยินดีต้อนรับเนาะท่านเคยมาร่วมรายการกับทางเราหรือยังครับนี่
2: เป็นครั้งแรกค่ะ
0: ครั้งแรกเน
2: า
0: ะครับรู้สึกว่าแต่ก่อนเป็นใครเนาะไม่แน่ใจผมเองประมาณปี68มั้งได้เชิญมาร่วมรายการอยู่นะครับแต่หมายถึงว่าไม่แน่ใจผมเองก็จำไม่ได้ว่าได้มาร่วมรายการกับเราว่าท่านไหนเนา
2: ะ
0: แต่ก็ยินดีต้อนรับเนาะเพราะเป็นครั้งแรกเนาะที่ได้ร่วมงานกันนะครับ
2: ครั้งแรกค่ะยินดีเช่นกันค่ะ
0: ครับผมแล้วทั้งสองท่านนี่ภูมิลำเนาอยู่ที่อุบลหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดครับนี
2: ่ดิฉันอรดีนะคะภ
0: ู
2: มิลำเนาอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะ
0: ครับอีกท่านหนึ่งครับ
3: ค่ะของดิฉันนะคะเป็นภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อเป็นคนต่างจังหวัดทั้งสอง
2: ค่ะ
0: ก็มาประจำอยู่ที่นี่เนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ที่ตั้งของเกษตรและสหกรณ์นี่ตั้งอยู่ที่ไหนครับนี
2: ่สำนักงานเกษตร
0: สำนักงานครับ
2: สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็คือตรงเส้นมนาลมนะคะเลยตลาดแก้เหลืองไปก่อนถึงติดกับสำนักงานขนส่งติดกันนะคะที่พ
0: ื้
2: นที่ติดกันถ้าขับเลยไปเจอขนส่งแสดงว่าผ่านสำนักงานไปแล้วนะคะต้องก่อนถึงค่ะ
0: ครับก็ตั้งอยู่นานหลายปีแล้วเนาะตรงนั้นเนาะ
2: หลายปีแล้วค่ะ
0: พูดง่ายๆว่าถ้าคนไม่สังเกตก็อาจจะไม่คุ้นตาว่าเกษตรและสหกรณ์อยู่ตรงนั้นนะครับ
2: ใช่
0: ครับทีนี้ก็มีหลายที่ด้วยกันเนาะเกี่ยวกับเกษตรเหมือนกัน
2: ค่ะ
0: ครับอยู่ในแถวโรงเรียนสามัคคีตัวนั้นเป็นเกษตรจังหวัดใช่ไหมตัวนั้น
2: ตรงโรงเรียนสามัคคีตัวนั้นจะเป็นสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อครับซึ่งคนรับบทบาทหน้าที่กันใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ครับส่วนของเรานี่บทบาทหน้าที่ทีนี้ของเรามีบทบาทหน้าที่ยังไงบ้างครับบทบาทหน้าที่ของเกษตรและสหกรณ์ของเรา
2: บทบาทหน้าที่ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนะคะก็จะเป็นเรื่องของงานศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจะทำยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรจะทำโครงการพัฒนาด้านการเกษตรของจังหวัดนะคะแล้วก็จะกำกับบูรณาการแล้วก็ติดตามการใช้จ่ายของงบประมาณหน่วยงานในสังกัดหน่วยงานในสังกัดก็จะมีเกษตรประมงปศุสัตว์พัฒนาที่ดินรายการนี้นะคะแล้วก็จะมีงานที่เกี่ยวข้องกับพวกโครงการพิเศษโครงการพระราชดำริงานช่วยเหลือเกษตรกรงานช่วยเหลือเกษตรกรก็จะเป็นงานที่ของเราจะมีกองทุนกู้ยืมนะคะก็คือกองทุนอบก.กองทุนกู้ยืมเพื่อเกษตรกรและผู้ยากจนนะคะตัวนี้ก็จะให้ผู้ที่เป็นหนี้สินนะคะมีหนี้เป็นเกษตรกรนะคะเป็นเกษตรกรแล้วก็ที่ทำกินอย่างเช่นอาจจะไปจำนองธนาคารนะคะไปกู้เงินจากธนาคารมาหรือจากนายทุนนะคะแล้วไม่สามารถชำระหนี้ได้หรือชำระได้อยู่แต่ว่าอยากไถ่ถอนที่ดินคืนประมาณนี้นะคะก็สามารถมายื่นขอกู้ได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีนะคะแต่ว่าในงานต้องเป็นที่ทำกินนะคะที่นาอะไรพวกนี้นะคะ
0: หมายถึงว่า ที่ดูแลอยู่นะตอนนี้เกี่ยวกับด้านการเกษตรเนา
2: ะ
0: ด้านการเกษตรของประชาชนทั่วไป
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวกับการประมงด้วยเนาะที่เป็นการเกษตรใช่ไหมครับ
2: ถ้าเป็นประมงตัวนี้จะเป็นสำนักงานประมงจังหวัดจะดูแลโดยเฉพาะของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จะเป็นงานที่บูรณาการบูรณาการงานร่วมกันประมาณนี้ค
0: ่ะแต่พูดถึงก็จะเกี่ยวข้องกับ คนปกติทั่วไปอย่างเช่นคนทำนาทำไร่ทำสวนอย่างนี้ก็เกี่ยวข้องกับเราโดยตรง
2: ใช่
0: ไหมครับตอนนี้ก็คือพูดง่ายว่าแต่หมายถึงว่าไม่ได้ว่ามาขึ้นทะเบียนรับไอ้นี่อยู่ที่เกษตรและสหกรณ์นะตอนนั้นเตขึ้นทะเบียนที่ว่ารับค่าอะไรนะข้าวประกันราคาไร่ละ 1,000 อะไรประมาณน
2: ี้นโยบายของรัฐบาล
0: นโยบายของรัฐบาลแต่ต้องไปที่
2: สำนักงานเกษตร
0: สำนักงานเกษตรจังหวัด
2: สำนักงานเกษตรอำเภอที่ท่านมีภูมิลำเนาอยู
0: ่อ๋อไม่ได้มาที่นี่เน
2: า
0: ะ
2: ไม่ได้มา
0: คนละอย่างกันแต่เราจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรของภาคประชาชนเช่นเกี่ยวกับการคนที่มีหนี้สินอะไรอยู่ประมาณนี้ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ที่มีหนี้สินและทีนี้สมมติว่าเขาจะลงทุนทำนาสมมติเฉยๆเนา
2: ะ
0: เขาจะลงทุนทำนาอย่างนี้แต่ทีนี้เขาไม่มีต้นทุนการทำนาอะไรประมาณเนี่ยเราสามารถมากู้ยืมไหมตัวนี้ได้ไหม
2: ตัวนี้ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้ใช่ไหม
2: นี่ให้เฉพาะเป็นผู้ที่ก็คือเป็นเกษตรกรหรือผู้ยากจนนะคะที่มีหนี้สินจากการนำที่ดินไปขายฝากจำนองพวกนี้ถึงจะมากู้เงินได้นะคะ
0: ก็แสดงว่าต้องเป็นหนี้อยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะ
0: ถึงมาสามารถขอตัวนี้ได้
2: ใช่ค่ะต้องเป็นหนี้แต่ถ้าเป็นหนี้ธนาคารก็คือต้องอะไรนะเขาเรียกว่าคดีจนถึงที่สิ้นสุดประมาณว่าถึงที่สุดแล้วประมาณนี้ถึงจะมายื่นกู้ได้แต่ถ้าเป็นพวกนายทุนอย่างเช่นเราไปอะไรนะไปยืมเงินกับนายกรนายขอหรือบริษัทเงินทุนพวกนี้ก็ถ้าสมมติว่าเราเป็นหนี้แล้วเราอยากจะให้เราช่วยไถ่ถอนคืนแล้วก็สามารถมายื่นเรื่องได้เลยโดยไม่ต้องรอให้เขาฟ้องหรืออะไรพวกนี้นะคะ
0: คือต้องสิ้นสุดก่อนไหม
1: เขามีวงเงินจำกัดว่าใช่เท่าไหร่ไหม
2: มีค่ะ
0: ส่วนวงเงินนอกวงเงิน
2: วงเงินนะคะ

0: จะเป็นอำนาจของกระทรวงเกษตรนะคะ
1: ค
0: เป็นคนที่มีอำนาจทำรายการทำเรื่องให้
1: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเป็นหนี้มาก่อนถึงสามารถมากู้กับเราได
0: ้ใช่ใช่
1: ต้องเป็นหนี้มาก่อนอย่างเช่นอาจจะโดนยึดโดนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมถึงสามารถมา
0: ก็ยังไม่ถึงขั้นยึดถ้ายึดนี่ก็น่าจะยากอยู่นะคะเพราะบางทีเจ้าหนี้บางรายแต่บางท่านอาจจะเพราะจะมีการไกล่เกลี่ยก่อนบางท่านอาจจะไกลเกลี่ยยากหน่อยนึง
1: สมมติละกันเน
0: า
1: ะสมมติว่าผมเนี่ยไปยืมเงินหมายถึงว่าเอาที่ดินที่ทำนานี
2: ่
1: ไปจำนองอาจจะกับธนาคารใดธนาคารหนึ่งแล้วทีนี้ก็คือไม่มีเงินผ่อนอะไรประมาณนี้เนาะไม่มีเงินผ่อนที่จะผ่อนชำระสมมติว่าเขาให้ผ่อนเดือนละประมาณ 30,000 สมมติเอ้ยประมาณ 3,000 สมมติเนาะทีนี้ไม่มีเงินเราสามารถมากู้ตัวนี้ไปที่นี่ได้ไหมครับ
0: อันนี้ต้องให้เขาฟ้องก่อนค่ะฟ้องแล้วก็คดีจนถึงสิ้นสุดก่อน
1: เขาจะไม่ยึดเขาจะไม่ยึดทรัพย์เราเหรอถ้ามาฟ้อง
0: ไม่ค่ะอันนี้มีเขามีเรื่องดำเนินการได้หรือถ้าท่านใดมีปัญหามีข้อสงสัยก็สามารถโทรไปถามที่สำนักงานได้นะคะ
1: ครับ
0: ก็คือถ้าเป็นเกี่ยวกับธนาคารนี่ที่เกิดจากธนาคารตรงนี้คือต้องคดีแบบฟ้องจนถึงที่สุดอะไรประมาณนี้ถึงจะมายื่นเรื่องได้แต่ถ้าเป็นนายทุนในก่อหรือบริษัทนั่นนี่บริษัทเงินทุนอะไรพวกนี้อันนี้ถ้าเราเป็นหนี้เราก็มายื่นเรื่องได้เลยนะคะไม่ต้องรอให้เขาฟ้อง
1: อ๋อก็คือพูดง่ายว่าถ้าท่านมีที่จะต้องจำเป็นต้องใช้เงินก็เข้าหลักเกณฑ์ไหมค่อยๆโทรมาถามอีกทีนึงเน
0: า
1: ะ
0: มาปรึกษาก่อนได
1: ้มาปรึกษาก่อนได้
0: จะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำว
1: ่
0: าในกรณีของท่านที่มาเข้าขายสามารถขอความช่วยเหลือได้ไหมหรือไม่เข้าขายอะไรประมาณนี้นะคะ
1: คุณสมบัติแล้วกันนะคุณสมบัติที่คนที่จะมาขอกู้ตัวนี้นะครับคุณสมบัติต้องเป็นคนประเภทไหนเป็นคนอย่างไรอายุอย่างไรครับ
2: ค่ะคุณสมบัตินะคะก็ต้องเป็นเกษตรกรหรือผู้ยากจนนะคะหรือว่าบิดามารดาหรือคู่สมรสนะคะในบ้านในทะเบียนบ้านเดียวกันนะคะซึ่งมีอายุไม่เกิน60ปีนะคะก็มีหนี้จากการนำที่ดินไปขายฝากหรือจำนองค
1: ่
2: ะทั้งจำนองกับธนาคารเองหรือว่านี่ทั้งนี่ในระบบนอกระบบ
1: ครับตัวนี้ก็คือคุณสมบัติที่จะต้องที่สามารถมาขอกู้ได้แล้วทีนี้ดอกเบี้ยล่ะครับดอกเบี้ยของที่จะคิดเนี่ยเขาต้องมีดอกเบี้ยอยู่แล้วเพราะว่าให้กู้นะครับ
2: อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ5ต่อปีค่ะแต่ว่าถ้าเป็นลูกหนี้ชั้นดีชำระดีก็จะได้ลดดอกเบี้ยเป็นปีๆไปค่ะ
1: อ๋อครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับ5คุณสมบัติของแต่ละคนเน
0: า
1: ะต้องแตกต่างกันไป
0: ชำระคืนไม่เกิน20ปีค่ะ
1: โอ้ไม่เกิน20ปี
0: แต่เรื่องของการ
1: ต้องมีคนค้ำประกันไหมครับนี
0: ่มีค่ะเดี๋ยวมีค้ำประกันก
1: ็
0: คือถ้าเรามายื่นเรื่องนะคะทางสำนักงานเจ้าหน้าที่ที่ทำเรื่องเขาก็จะทำเอกสารส่งไปที่ธกส.เราไม่ได้เป็นคนไอ้นั่นเองนะคะธกส.เขาจะวิเคราะห์คำขอกู้เงินประเมินราคาที่ดินประเมินราคาที่ดินแล้วก็วิเคราะห์กระแสเงินสดของผู้ที่ไปยื่นกู้เนี่ยว่าเขามีกระแสเงินสดรับจากที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหนี้สินที่อื่นหรือค่าใช้จ่ายอื่นไหมเขาก็จะวิเคราะห์ออกมาว่ารายนี้สามารถยื่นกู้ได้ไม่กู้ได
1: ้ครับณตอนนี้พอจะทราบไหมครับว่าตัวเลขกลมๆไหมตอนนี้ลูกหนี้เรามีอยู่ประมาณเท่าไหร่ของเกษตรและสหกรณ์ของเราครับ
0: เยอะๆอยู่นะคะ
1: ก็แสดงว่าส่วนมากมีแต่เกษตรกรใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ข้าราชการนี่ไม่ได้
0: ค่ะ
1: แล้วรายได้ของคนที่ต่อเดือนนี้สามารถยื่นที่ว่าไปยืมกู้ได้นี่ต้องถือว่าเป็นคนยากจนต้องประมาณเท่าไหร
0: ่อันนี้เขาไม่กำหนดรายได้นะคะไม่กำหนดรายได้แต่คนที่จะวิเคราะห์ออกมาก็คือธกส.จะวิเคราะห์ก็คือเขาก็จะมีแบบฟอร์มสอบถามว่าคุณมีรายรับอะไรบ้างอย่างเช่นลูกส่งให้หรือจากการทำเกษตรกรจากการทำนาหรือการเลี้ยงสัตว์อะไรประมาณนี้เขาก็จะมาวิเคราะห์ของเขา
3: เน้นพวกยากจนเป็นหลักใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แต่ทีนี้พวกเกษตรกรอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นที่ว่าหมายถึงว่าอย่างเช่นพวกเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรอย่างนี้คือเกี่ยวกับเราไหมครับตัวนี้นี
2: ่ในส่วนนั้นก็จะมีกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรค
1: ่
2: ะของที่อยู่ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะที่กลุ่มเกษตรกรองค์กรเกษตรกรที่เป็นทั้งนิติบุคคลหรือไม่เป็นนิติบุคคลนะคะ
1: ครับ
2: ก็สามารถกู้ยืมได้นะคะเป็นจะเป็นการเขียนโครงการเพื่อกู้ยืมมาประกอบอาชีพนะคะก็จะมีหลากหลายด้านอย่างเช่นในจังหวัดอุบลเราก็จะมีหลายอำเภอนะคะที่เห็นได้ชัดก็จะมีทางเขมราชและก็เดชอุดมอะค่ะที่เขากู้ยืมจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรมาเพื่อเลี้ยงโคเนื้อโคขุนอะไรประมาณนี้
1: เขาต้องทำเป็นรายบุคคลหรือว่าเขาทำเป็นกลุ่มครับตัวนี
2: ้ในส่วนนี้จะต้องเป็นกลุ่มค่ะก
1: ็
2: คืออย่างเช่นกลุ่มเกษตรกร

0: ส่วนใหญ่เราก็จะต้องเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะมาก่อนนะคะ
1: ครับ
0: ก็จะต้องคล้ายๆขั้นตอนก็คล้ายๆกันค่ะจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ในสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีของเรานะคะให้คำแนะนำในการเขียนโครงการนะคะเขียนโครงการมาเสนอแล้วก็เสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นขั้นตอนไป
1: ครับหมายถึงว่าที่จัดเป็นกลุ่มนี่อย่างเช่นเขาทำเขาต้องจัดเป็นกลุ่มต้องมีแบบแผนยังไงหมายถึงว่าตั้งเป็นสมาคมเป็นชมรมอะไรประมาณนี้นะครับ
0: หลักก็จะวิสาหกิจชุมชนค่ะ
1: ครับ
0: ที่จะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้วก็จะมีสมาชิก
1: ประกอบด้วยใครบ้างครับสมาชิกอย่างเช่นต้องมีข้าราชการอยู่ด้วยไหมหรือว่าต้องมีเป็นบุคคลธรรมดาอย่างนี้นะครับ
2: เป็นเกษตรกร
0: เป็นเกษตรกรค่ะที่จะตั้งกลุ่มขึ้นมานะคะ
1: ก็จะ
0: ต้องมีการ
1: รับรองจากไหน
0: ไม่จดทะเบียนวิสาหกิจกับสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือสำนักงานเกษตรอำเภอมาก่อน
1: ครับต้องจดทะเบียนก่อนเนาะ
0: ใช่
1: ถึงสามารถมาขอกู้ตัวนี้ได้
0: ใช่ค่ะแต่ว่าเขาก็จะมีหลักเกณฑ์ว่ากลุ่มเป็นกลุ่มที่เพิ่งจดใหม่หรือว่ากลุ่มเดิมมานานแล้วอย่างนี้ค่ะเขาก็จะมีวงเงินที่จำกัด
1: ครับ
0: ก็สามารถกู้ยืมมาเพื่อดำเนินการผลิตหรือว่าแปรรูปด้านการเกษตร
1: ครับส่วนงานด้านอื่นนะครับที่ดูแลอยู่ณตอนนี้เนี่ยมีอะไรยังไงบ้างงานที่ทำอยู่ณปัจจุบันนี้นอกเหนือจากว่าให้คนกู้ยืมเรียบร้อยแล้วเกษตรกรกู้ยืมครับ
2: ค่ะส่วนงานด้านอื่นๆนะคะก็จะเป็นงานโครงการในพระราชดำรินะคะแต่ของเราก็จะเป็นงานที่อำนวยการเฉยๆค่ะติดตามเฉยๆไม่ได้ไปดำเนินการลงพื้นที่เองโดยตรงนะคะแล้วก็จะมีงานภัยพิบัติเตือนการระบาดแล้วก็เฝ้าระวังเตือนภัยสินค้าเกษตรในจังหวัดอย่างเช่นเตือนภัยจากน้ำท่วมนะคะภัยแล้งอะไรพวกนี้นะคะ
1: ครับ
2: ค่ะแล้วก็ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานสำนักงานเกษตรและของกระทรวงเกษตรค่ะ
1: ครับมีโทรศัพท์เข้าเนาะเดี๋ยวทักทายผู้ฟังทางบ้านก่อนสวัสดีครับผม
3: ค่ะสวัสดีค่ะพี่วิชัยแล้วก็พี่ชัยยุทธแล้วก็ผู้ดำเนินรายการค่ะ
1: ครับ
3: ค่ะวันนี้ก็ฟังทุกวันเสาร์เลยค่ะพี่วิชัยค่ะ
1: ครับ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: น้องวาย
3: มีอะไร
1: น้องวายมีอะไรสอบถามไหมครับเพราะว่าวันนี้เกี่ยวกับเกษตรและสหกรณ์ครับ
3: เกษตรและสหกรณ์ใช่ไหมคะ
1: น้องวายมีที่ทำนงทำนาอะไรไหมหรืออะไรยังไงไหม
3: ของแม่หนูนี่จะปลูกต้นไม้นะคะไม่ได้ทำนานะคะ
1: ครับ
3: ปลูกต้นไม้รอบบ้านนะคะ
1: เป็นไม้ประดับเฉยๆใช่ไหม
3: ไม่ค่ะ
1: หรือไม้ยังไงไม้ผล
3: เป็นต้นไม้ยืนต้นเป็นปลูกพวกผลไม้ปลูกพืชนะคะ
1: ค
3: แต่ว่าไม่ได้ทำนานะคะ
1: ครับ
3: ค่ะหนูอยากจะขออนุญาตถามว่าแม่หนูเนี่ยปลูกมะเฟืองใช่ไหมคะปลูกประมาณ2เดือนนะคะเดือนที่แล้วแล้วก็เดือนนี้นะคะ
1: ค
3: ก็คือเราจะทำยังไงคะถึงจะให้ต้นมะเฟืองเนี่ย อยู่กับพวกเราไปนานๆนะคะเราจะต้องแบบว่าควรลดน้ำกี่เวลาหรือว่าเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะ
1: ครับตอนนี้ก็เป็นคำถามจากน้องวายน้องวายเองก็เป็นคนต้องเรียนให้ฟังก่อนน้องวายเองเป็นคนพิการทางสายตานะครับซึ่งเปิดร้านนวดอยู่ตรงข้ามโรงเรียนรัฐประชานุเคราะห์32เนาะบางทีน้องวายเองอาจจะไม่ได้ปลูกเองเนาะแต่หมายถึงว่าพ่อแม่ที่ทำอยู่และปลูกต้นไม้หลายอย่างด้วยกันนะครับ
3: ครับใช่ค่ะปลูกต้นไม้หลายอย่างนะคะ
1: พอจะมีข้อมูลไหมครับเล็กๆน้อย
2: ๆก็เบื้องต้นนะคะกระปุกมะเฟืองนะคะถ้าอยากให้เจริญเติบโตแล้วก็มีผลตกนะคะอยากให้อยู่กับเรานานๆนะคะก็อันนี้เรื่องดินเรื่องอะไรแล้วก็เตรียมเรียบร้อยดีแล้วเนาะเพราะว่าต้นมะเฟืองนี่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีแล้วก็ชอบแสงแดดนะคะแล้วก็ลดน้ำตามปกติอย่าลดเยอะเกินไปนะคะเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวรากเน่านะคะถ้าต้นยังเล็กอยู่เนาะลดสม่ำเสมอแต่ว่าอ
3: ย่าลดเ
2: ยอะ
3: อันนี้เราขออนุญาตถามนะคะว่าลดในช่วงเวลาเย็นอย่างเดียวใช่ไหมคะหรือว่าตอนเช้าก็ลดด้วยนะคะ
2: ตอนเช้าก็ถ้าอากาศร้อนก็ลดเช้าเย็นเลยค่ะแต่ถ้าอากาศเย็นแล้วก็อาจจะเลือกลดเวลาเดียวเวลาหนึ่งเวลาก็ได้หรือช่วงเย็นก็ได้ค่ะเพราะว่าตอนกลางคืนมันก็จะไม่มีแดดไม่มีความร้อนอยู่แล้วเนาะมันก็จะเก็บกักความชื้นไว้ได้นะคะ
1: ครับ
3: ใช่ค่ะ
1: สอบถามน้องวายนิดนึงน้องวายทำไมถึงเลือกปลูกมะเฟือง
3: แม่หนูเป็นคนปลูกให้ค่ะเพราะว่าหนูชอบกินมะเฟืองค่ะ
1: อ๋อ
3: ค่ะใช่ค่ะ
1: เหตุผลก็คือชอบเนาะ
3: ใช่ค่ะชอบกินผลไม้ที่มันเป็นเปรี้ยวๆนะคะ
1: ครับนึกว่ามี นึกว่ามีการตลาดมีอะไรที่จะที่ปลูกลงไปแล้วก็จะมีส่งทำวายส่งทำอะไรอะไรประมาณนี้เน
3: า
1: ะ
3: ไม่มีส่งค่ะก็คือแบบว่าปลูกให้แบบให้แบบว่าให้หนูกินเฉยๆนะคะ
1: อ๋อปลูกไว้รอบบ้านเนาะ
3: ใช่ค่ะปลูกไว้รอบบ้านนะคะ
1: ครับ
3: อันนี้เนี่ยเราใช้ปุ๋ยคอกนี่ได้ไหมคะ
2: ได้ได้ค่ะใช้ปุ๋ยคอกได้ค่ะหรือให้ปุ๋ยที่มีหรือถ้าเป็นปุ๋ยเคมีก็ปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสสูงๆประมาณพวกนี้นะคะหร
3: ือ
2: ถ้าเรามีปุ๋ยคอกที่บ้านเราก็ใช้ได้เลยแล้วก็ถ้ามีผลแล้วก็ควรที่จะหาอะไรไปห่อนะคะเพราะว่าแมลงวันมันเยอะมันจะไปเจาะเดี๋ยวผลไม่สวยเนาะมันจะร่วงมันจะเน่าแบบนี้
3: ได้ได้ค่ะตะลิงปิงก็ปลูกเลยค่ะ
2: ตะลิงปิงนี่ไม่น่าจะดูแลสายยากเนาะเห็นมันดกมากเอายาก
3: มากเลยค่ะใช่ค่ะ
2: เห็นมันดกเห็นทุกต้นที่มีดกมาก
1: ครับ
3: อ๋อค่ะก็ขอบคุณทางรายการนะคะ
1: ครับขอบคุณน้องวายมากนะครับที่โทรเข้าร่วมรายการครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: เดี๋ยวมีอะไร
3: ว
1: ัน
3: นี้เป็นวันเกิดหนูด้วยนะคะ
1: อวยพรแล้วกันเนาะให้ผู้ร่วมรายการเราอวยพรแล้วกันครับ
2: ก็ขอให้น้องวายมีความสุขมากๆในวันเกิดนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็อากาศเริ่มเย็นลงมากแล้วก็รักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ
3: ได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: ยินดีวันเกิดครับน้องวายขอบคุณมากที่โทรเข้าร่วมรายการเนาะ
3: ครับ
1: มีความสุขมากๆครับคร
3: ับ
1: ผมน้องวายเองก็เป็นคนพิการทางสายตาเนาะที่เปิดร้านนวดอยู่ตรงข้ามโรงเรียนรัฐประชานุเคราะห์32ยังไงก็ไปบริใช้บริการได้นะครับตรงข้ามฝั่งตรงข้ามเนาะเป็นร้านนวดของคนพิการตาบอดถามได้ว่าร้านนวดของน้องวายอยู่ไหนยังไงเพราะว่าน้องวายเองก็จบนวดแผนไทยมานะครับซึ่งไปแนะนำไปได้นะครับชั่วโมงละ150
2: ค่ะ
1: 2ชั่วโมง200นี่มั้ง
2: ค่ะ
1: เราเลือก2ชั่วโมงเลยเพราะว่าใจ2มาถึงไอ้นี่เค้าแล้วกันเนาะเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วพูดถึงบทบาทหน้าที
2: ่ใช่ใช่
1: ครับที่เพิ่มเติมจากตัวนี้อ่ะเชิญเลยครับ
2: ค่ะก็เมื่อกี้ก็ถึงเรื่องการเตือนภัยพิบัติ
1: ส่วนอ
2: ะไรพวกนี้นะคะ
1: ครับเกี่ยวกับเราด้วย
2: ค่ะก็ถ้าตัวช่วงไหนที่แบบมีอย่างเช่นตอนนี้สถานการณ์น้ำเนาะฝนตกน้ำท่วมก็จะมีการเตือนภัยมีการประชุมร่วมกับจังหวัดนะคะหรือช่วงตอนนี้ก็ประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีนะ
1: ค
2: ะจะมีเจ้าหน้าที่ไปร่วมประชุมทุกเช้าเตรียมการรับมือประมาณนี้
1: ครับแล้วมีการประกาศยังไงหรือว่าเราต้องเราจะดูแลเกษตรกรอย่างไรไหมถึงว่าจะมีการเตือนภัยอย่างไรหรือว่าต้องรอคำนี้จากปภ.อย่างเดียวครับ
2: ก็คือเราก็ดูก็เบื้องต้นก็ต้องรอดูจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะดูจากปภ.ร่วมด้วยนะคะว่ามีการประเมินว่าช่วงนี้จะมีน้ำท่วมมีภัยแล้งนะคะแต่ว่าทางสำนักงานก็จะมีการจัดทำแผนเตือนภัยพิบัติไว้อยู่แล้วนะคะปีละ2ครั้งทำแผนไว้อยู่แล้วคือดูข้อมูลเดิมว่าช่วงนี้จะเกิดน้ำท่วมช่วงนี้เกิดภัยพิบัติก็จะมีแผนเตรียมรองรับไว้แล้วนะคะ
1: ครับ
0: หน่วยงานในสังกัดเนี่ยค่ะก็จะมีการเตรียมแผนรับมือนะคะเช่นปศุสัตว์จังหวัดอย่างนี้เขาก็จะมีเตรียมพื้นที่อพยพหรือว่าเตรียมอาหารสัตว์อะไรพวกน
1: ี้เตรียมที่เตรียมไว้ให้เน
4: า
1: ะ
4: ก็จะมีการที่น้ำท่วมหูเจี๊ยบดีเกษตรเราไปดูเลยยังไงที่หูเจี๊ยบนะ
1: ของเจี๊ยบท่วมอยู่ใช่ไหมครับที่ผ่านมาใช่ไหม
4: น้ำโขง
1: น้ำโขง
0: ก็จะมี
4: โขงขึ้นมา
1: หมายถึงว่าคุณชยุทธจะถามว่ามีการดูแลยังไงเยียวยายังไงทางสำนักงานเกษตรของเรานี่มีการดูแลช่วยเหลือในเรื่องงบประมาณหรือดูแลช่วยเหลือในเรื่องสิ่งของอย่างไรใช่ไหมครับ
4: ครับ
1: ครับ
0: ก็มีเจ้าหน้าที่ของภายใต้สังกัดกระทรวงนะคะ
1: ครับ
0: หลักก็จะเป็นเกษตรจังหวัดอย่างนี้นะคะที่ถ้าสมมุติว่าท่วมในพื้นที่ทำการเกษตรนะคะหรือว่าพื้นที่ประมงปศุสัตว์อย่างนี้นะคะก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องนั้นโดยตรงเข้าตรวจสอบนะคะจะเป็นตรวจสอบเพื่อประเมินความเสียหายนะคะแล้วก็นำข้อมูลมาเข้าที่ประชุมกชพ.อ.แล้วก็กชพ.จ.เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป
1: อ๋อครับแสดงว่าเราก็เป็นตามพูดง่ายว่าเราไม่ได้เอาสิ่งของไปแจกไม่ได้เอาเงินไปช่วยเหลืออย่างนี้ใช่ไหมครับแต่เราช่วยในด้านนโยบายพูดถึงเป็นการวางแผนที่จะช่วยเกษตรกรพวกนั้นอย่างไร
2: ใช่
1: ไหมครับเพราะว่าไม่ใช่การที่จะเอาสิ่งของลงไปให้โดยตรงเนาะเพราะว่าจะมีหน่วยงานอื่นอยู่แล้วที่รับผิดชอบอยู่อย่างเช่นพวกอบต.พวกอะไรหรือแม้กระทั่งปภ.เนาะที่เอาไปให้อยู่แล้วนะครับ
0: จะเป็นการดำเนินงานร่วมกันกับปภ.ปภ.จะเป็นหลักค่ะในคณะกรรมการกชพ.กชพ.จ.เพราะว่าท้ายที่สุดมาก็จะมาอยู่ที่เงินช่วยเหลือเหมือนเดิมนะแต่ว่า ก็เป็นก้อนเดียวเพราะว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันหลายๆหน่วยงาน
1: ครับแล้วทีนี้พอจะมีข้อมูลไหมครับว่าช่วงฤดูอะไรยังไงที่จะต้องผลิตอย่างเช่นผลิตพวกสินค้าที่จากการเกษตรนี่เนาะว่าช่วงหน้าฝนนี่ควรจะผลิตอะไรนอกเหนือจากการปลูกข้าวอย่างนี้มีข้อมูลไหมครับว่าบางทีท่านเกษตรกรที่ทำอยู่นะตอนนี้นอกเหนือจากทำนาแล้วมีอย่างอื่นไหมทางเกษตรของเรามีการประกันราคาอะไรยังไงไหมครับที่จะดูแลพวกเกษตรกรอย่างนี้นะครับอย่างเช่นปัจจุบันก็มีการผลิตข้าวเนาะผลิตข้าวแบบยั่งยืนอย่างนี้นะครับเรามีนโยบายอย่างไรว่ายั่งยืนอย่างไรแล้วเรามีพันธุ์ข้าวอะไรให้ทางเกษตรกรของเราไหมครับตอนนี้ข้อมูลเบื้องต้นเฉยเนาะที่สอบถามนะครับว่าทำเกษตรแบบยั่งยืนนี่เป็นอย่างไรบ้างนะครับ
0: ก็ของจังหวัดอุบลราชธานีเรานะคะได้รับเลือกเป็นพื้นที่ที่ดำเนินโครงการระบบการผลิตข้าวที่ยั่งยืนแบบองค์รวมนะคะ
1: ค
0: ก็โครงการนี้เป็นโครงการของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาตินะคะที่เขาให้กรมการข้าวนะคะร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมันหรือ GIZ นะคะ
1: ค
0: และก็บริษัทโอแลมประเทศไทยจำกัดนะคะดำเนินงานนะคะก็จังหวัดอุบลราชธานีก็ได้รับคัดเลือกมาในประเทศเรานะคะดำเนินการอยู่ใน2จังหวัดก็คืออุบลกับเชียงรายนะคะจังหวัดอุบลเราได้รับคัดเลือกมาก็มีการดำเนินการในพื้นที่11อำเภอนะคะก็มีอำเภอพิบูลมังสาหารอำเภอสิรินธรอำเภอบุญธริกนะคะอำเภอนาจลวยอำเภอน้ำยืนอำเภอม่วง30อำเภอตราการพืชผลอำเภอเหล่าเสือโก้กอำเภอวารินชำราบอำเภอสำโรงและก็อำเภอสว่างวิลาวงศ์นะคะก็ในการดำเนินโครงการนะคะก็จะเป็นการฝึกอบรมเกษตรกรนะคะในเป็นหลักสูตรนะคะการผลิตข้าวที่ยั่งยืนแบบองค์รวมนะคะบูรณาการร่วมกับการจัดภูมิมิเวศนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีกิจกรรมการส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินนะคะฟื้นฟูและรักษาพื้นที่ป่านะคะแล้วก็เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่นานะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ส่งเสริมการปลูกพืชที่หลากหลายนะคะอย่างเช่นพืชหลังนาจะเป็นพวกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือปอเทืองอะไรประมาณนี้นะคะที่นอกเหนือจากการปลูกข้าวนะคะ
1: ค
0: แล้วก็ส่งเสริมการลดใช้สารเคมีนะคะลดใช้สารกำจัดศัตรูพืชที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
1: แสดงว่าที่เขาเลือกใช่ไหมว่าพื้นที่ของเรานี่เหมาะสมกับการทำนาพูดอย่างนี้ใช่ไหมครับของอุบลมีอุบลกับ
0: อุบลกับเชียงราย
1: เชียงราย
0: เพราะว่าจังหวัดอุบล นี้จะมีพื้นที่ทำนาเยอะนะคะ4ล้านกว่าไร่เลย
1: ครับก็แสดงว่าอุบล นี้ก็ถือว่าโชคดีเนาะเป็นพื้นที่แล้วก็ยิ่งโชคดีไปกว่านั้นแต่ละอำเภอเนาะจะแยกออกไปมีกี่อำเภอนะที่พูดมาเมื่อกี้นี่ประมาณ
0: 11
1: อำเภอแต่ละอำเภอนั้นก็ถือว่าโชคดีเพราะว่ามีพื้นที่ที่ทำนาอยู่นะครับอย่างเขตในเมืองของเรานี่ไม่มีใช่ไหมครับ
2: ไม่มี
1: เนาะเขาจะเอาพื้นที่นับยังไงครับถึงได้มาเป็นที่ว่าเป็นเกี่ยวกับการแต่ละอำเภอมานับแล้วก็เป็นที่จะทำการเกษตรนี่ครับ
0: ในส่วนของการหาเป้าหมายนะคะทาง GIZ ก็จะร่วมกับกรมการข้าวหรือว่าศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์วิจัยข้าวนะคะในการที่จะคัดเลือกพื้นที่เข้าร่วมโครงการก็คือในพื้นที่นั้นจะมีกลุ่มเกษตรกรเป็นกลุ่มผู้ปลูกข้าวอย่างเง
1: ี้
0: ยกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เข้าร่วมโครงการของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวประมาณนี
1: ้
0: ค่ะที่เขาหรือว่าเป็นกลุ่มที่ทำข้าวอินทรีย์อยู่แล้วอย่างเงี้ยมาเข้าร่วมโครงการ
1: เดี๋ยวค่อยต่อเนาะมีโปรคุณโทรเข้าร่วมรายการครับสวัสดีครับผม
5: คุณสวัสดีครับ
1: ครับคุณบุญช่วยสวัสดีครับ
5: ครับผมบุญช่วยเจ้าเลยครับ
1: ครับผมมีอะไรจะโทรสอบถาม
5: ผมจะถามว่ามันจะกล้วยเงินคนพิการไหนวะครับ
1: อ๋อครับ
2: คนไปที่ยื่นที่สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์เลยนะคะที่สารกลางจังหวัดอุบลค่ะ
1: ครับลดเสียงวิทยุหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่าจะได้ไม่สะท้อนเสียงโทรศัพท์ครับครับผมลดเสียงวิทยุลงหน่อยเนาะครับ
5: กู้ไอ้ลูกสาวเรื่องมาค่าขายนะ
1: ครับ
2: ค่ะ
5: ผู้ช่วยผมเป็นคนพิการนะ
1: ครับผม
2: พ่อ
5: ผมพิการ
2: ไม่ถึงว่าลูกพิการแม่บอคะ
5: ผมพิการเอง
2: อ๋อแต่ให้ลูกสาวกู้แทนแม่บอคะอันนี้พ่อไปยื่นเรื่องที่สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์เลยนะคะที่สารกลางเดี๋ยว
5: เบอร์นี้เบอร์ครับเบอร์โทรศัพท์
2: เบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวสักครู่นะคะ
1: ครับเบอร์โทรศัพท์ของ กะเฮาเอิ้นสั้นๆคือพมนะครับเนาะพมก็คือ
2: พมจ
1: พมจพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
5: ์เตือนนี่ครับ
1: ครับผมเดี๋ยวเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรเดี๋ยวจะนําเรียน
2: ค่ะ
1: เบอร์อะไรครับ
2: เบอร์โทรเด้อค่ะพ่อ0453446416
5: 045ยังก
2: ็344
5: 045
2: ค่ะ344
4: 579
5: 45
4: 579
5: 3
1: ตั้ง
5: แต่34
2: ครับ
1: คร
2: ับ แล้วค่ะแล้วก็641ค่ะ
5: ต
2: ั้
5: ง045
1: เองก็045 344641ครับ
5: 344
1: 641 641 641ให้คุณพ่อพิการเองหรือว่าลูกสาวพิการ
5: ผมครับผมพิการ
1: อ๋อผมมีพิการให้ลูกสาวกู้หรือว่าลูกสาวเก่งทั้งออนไลน์บ่ล่ะครับสามารถเข้าเปิดเบิ่งในเน็ตก็ได้เด้อว่าเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานพ่อม่ออุบลเบอร์อะไรนะครับ
5: ครับ
1: ครับผมหรือโทร1300สายด่วนก็ได้ครับ
5: 1แล้วยังก
1: ็1300
5: 1300
1: คุณ
5: เ
1: ข
5: าว่าโทรมาไป
1: บ่
5: ติ ดคร
1: ับ พูด
5: ไปแล้ว
1: โทรบ่ติดบ่ครับบ่รับอ๋อบ่มีคนรับ
2: ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวพ่อบ้านอยู่ไสเนาะนี่
5: อยู่บ้านเกื่องยวนไพคร
1: ับ พ่อมีเบอร์โทรศัพท์บ่เดี๋ยวผมขอเบอร์แน
5: ่มีครับ
1: ครับเบอร์หยังครับ
5: 0062
1: 062
5: 191
1: 19 1
5: 2023
1: 2023
5: ครับ
1: 062 191 2023
5: 23
1: พ่อบุญช่วยเนาะ
5: บุญช่วยเข้าไทครับ
1: ครับบุญช่วยจากเกื่องในเนาะ
5: ครับ
1: ครับเดี๋ยวติดต่อกับไปน้องพ่อนอดจังไดก็แล้วแต่ว่าไอ้คุณพ่อติดต่อทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับกู้ได้ 60,000 บาทขั้นต่ำครับถึง 120,000 นะครับเนาะ
5: ไอ้0
1: พมครับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซื้อมันยาวผมได้ยื้อย่อเอาครับพมว่าจังซี่ครับพมจ
5: พมจ
1: พ่อพานม่อมาจอจาน
5: อัน
1: ครับจุดนะครับพมจลูกสาวอายุจักปีแล้วครับนี
5: ่40ปีแล้วคร
1: ับ อ๋อพอจะหูจักอยู่มั้งครับ
5: แม่ค่ะ
1: ครับผม
5: เอิ้นลูกสาวก่อน
1: ค่ะเพิ่นกู้ให้เพิ่นกู้มาเนาะ
5: แดง
1: เดี๋ยวผมติดต่อไปก็ได้ครับคุณพ่อ
5: ครับ
1: ครับผมเดี๋ยวผมติดต่อไปเนาะครับเนาะเดี๋ยวบอกรายละเอียดให้ฟังตามเบอร์โทรศัพท์นี่เนาะครับเนาะ
5: ครับ
1: ครับผมขอบคุณคุณพ่อหลายๆครับ
5: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับต่อห้องเราแล้วกันนะครับขอบคุณคุณพ่อบุญช่วยเนาะที่เข้าร่วมรายการนะครับจะถามเกี่ยวกับเรื่องเงินกู้ยืมของคนพิการเนาะเงินมีเยอะครับขอแต่ว่าเพียงหาคนค้ำแล้วกันเนาะเชิญต่อครับเมื่อกี้เราพูดถึงไหนเนาะที่ว่าเกษตรยั่งยืน
0: ข้าวยั่งยืนเนาะค่ะ
1: ครับที่ว่าเลือกพื้นที่เขาเลือกกันยังไงเกษตรที่ว่าอย่างเช่นพวกเขตอย่างวารินอย่างนี้นะครับเขามีพื้นที่การทำนาเยอะใช่ไหมครับครับพื้นที่กันเราต้องประมาณกี่ไร่ถึงประมาณเฉยๆนอกประมาณเฉยๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถือว่าอุบลแล้วทีนี้เรามีพันธุ์ข้าวให้เขาไม่พวกนี้หรือว่าอย่างไร
2: ถ้าพันธุ์ข้าวต้องไปติดต่อที
1: ่เกษตร
2: ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข
1: ้
2: าว
1: อ๋อศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
0: แต่ว่าในตัวโครงการนี้ยังไม่แน่ใจว่ามีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวไหมเพราะว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเขาบางกลุ่มเขาอาจจะเป็นกลุ่มที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งศูนย์อยู่แล้วก็อาจจะมีการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่จำหน่ายโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเขาก็จะในโครงการเขากำหนดจำนวนเกษตรกรนะคะว่าจังหวัดอุบลราชธานีนี่32,500รายนะคะแต่ว่าในปีนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมแค่ 19,777 รายนะคะพื้นที่ก็มีอยู่แค่ 35,851 ไร่นะคะที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี66ถึง69นี้นะคะก็มี
1: แสดงว่าลดลงใช่ไหมครับนี่
0: ยังไม่ได้เท่าเป้าหมายที่กำหนดนะคะแต่ว่าก็โครงการก็ไม่ได้หยุดชะงักหรือว่าอะไรก็จะมีการดำเนินการไปเรื่อยๆจนถึงปี
1: เขาคิดเป็นครอบครัวหรือคิดเป็นรายยังไงครับนี่หรือคิดเป็นกลุ่มที่จะมาขอทำเกษตรแบบยั่งยืนนี่ครับเขาคิดยังไงบ้างที่ว่าตัวเลขออกมา
0: เป็นเกษตรกรเป็นรายค่ะแต่ว่าใน ในเป้าหมายก็คือเขาเป็นกลุ่มอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราจะนับจำนวนเป็นราย
1: อ๋อนับจำนวนเป็นรายแต่เขาพูดง่ายตั้งเป็นกลุ่มอยู่แล้วอย่างเช่นพวกทำเกษตรอินทรีย์อะไรประมาณนี้อยู่แล้วเนาะผมเห็นที่สำโรงก็มีอยู่น
0: ะ
1: ทำเกษตรอินทรีย์แล้วก็ปลูกข้าวปลูกอะไรที่ทำเกี่ยวกับอินทรีย์โดยตรงเนาะบางทีเขามาขายที่ที่โรงพยาบาลหรือไปขายตามอยู่เช่นอยู่ในอะไรนะสุนีอย่างเงี้ยใช่ไหมครับไปขายตัวที่สุนูนสุนีอย่างเงี้ยเป็นเกษตรอินทรีย์เนา
2: ะ
1: โดยตรงเนา
2: ะ
1: ของเราพูดง่ายว่าเราช่วยสนับสนุน
2: ใช่ค
1: ่ะฝ่ายสนับสนุนอีกทางหนึ่งเนาะส่วนเมล็ดพันธุ์ข้าวอะไรต่างๆเราต้องไม่ขอจากที่เกษตรโดยตรงใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะก็เขาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเขาก็จะมีจำหน่ายค่ะเป็นปีการผลิตสามารถติดตามได้ค่ะว่าทางเพจ Facebook ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานีนะคะเขาจะมีประกาศว่าปีนี้จะมีการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันนี้ในระหว่างวันที่นะเท่านั้นเท่านี้ค่ะ
1: ทีนี
4: ้ปีที่แล้วผมไปเอาไปทัน
1: ครับ
6: หมดเร็วค่ะ
0: ก็จะจองเยอะ
4: มากแล้วหมดเร็วบ้านนะครับปีที่แล้ว
1: เวลาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายเนาะก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ให้ผู้ร่วมรายการฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังทางบ้านหน่อยครับเพราะว่าบางทีข้อมูลยังมีเยอะนะครับแต่เราพูดยังไม่หมดเนาะแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ด้วยครับที่ทางของสำนักงานของเราว่าบางทีท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่อยากจะโทรสอบถามครับ
2: ค่ะก็สำหรับท่านผู้ฟังนะคะอยากโทรสอบถามข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนนะคะเบอร์โทรศัพท์045312690นะคะสามารถโทรไปได้จันถึงศุกร์นะคะเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.นะคะ
1: ครับ045312690เนา
2: ะ
1: โทรได้ในวันเวลาราชการนะครับตั้งแต่จันถึงศุกร์เนา
2: ะ
1: ตั้งแต่ 8:00 น.เป็นต้นไปจนถึง 16:00
2: น.ค่ะ 8:30
1: ครับประมาณ 8:30 ถึง 16:30 น.เนา
2: ะ
1: ประมาณนี้นะครับก็โทรในวันเวลาราชการแล้วกันเนาะ
2: ค่ะถึงจะเจอเจ้าหน้าที่นะคะถ้าโทรมาเสาร์อาทิตย์ก็แบบไม่เจอนะคะ
1: วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับนางสาวอรดีวันนิโกนะครับเจ้าพนักงานธุรการชำนาญการและก็นางสาวเกวลีศิริวานนะครับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับเวลาเดินทางมาถึง
7: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
8: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
9: ตำรวจไซเบอร์ทลายเครือข่ายพนันพบเงินหมุนเวียน200ล้านต่อปีล็อกผู้ต้องหากลุ่มบัญชีม้าและแอดมินการเงินพลตำรวจโทธินกรรังมาศผบช.สอท.สั่งการให้พลตำรวจตรีกฤตตัดบำรุงรัตนยศผู้กำกับการสอท.4ร่วมกับพลตำรวจตรีสลายุทธจุนนวัตและพลตำรวจตรีทรงกรดเกลิกกฤติยาเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์บลู789หลังสืบสวนพบเว็บไซต์ต่างๆชักชวนให้ประชาชนเล่นการพนันโดยใช้กลุ่มบัญชีม้าและแอดมินการเงินเป็นกลไกรับเงินถอนเงินและโอนเงินต่อภายในเครือข่ายพบเงินหมุนเวียนประมาณ200ล้านบาทต่อปีจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้12รายในพื้นที่เป้าหมาย3จุดตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนายปรัชญาอายุ40ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจากข้อมูลการสืบสวนพบว่ามีบทบาทเป็นเจ้าของบัญชีม้าพร้อมตรวจยึดโทรศัพท์มือถือและบัญชีธนาคารจุดที่2ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีจับกลุ่มนายณัฐพงษ์อายุ31ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่การติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับบัญชีม้าได้อีก1นางสาวสอนสวยนางสาวกัลยานางสาวเยาวรัตน์นางสาววีรพันธ์และนางรัชนีพรในพื้นที่ตำบลคลองกิวอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีรวมทั้งนายบรมพศในพื้นที่ตำบลนาบัวอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจยังติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับเหลืออีก4รายพร้อมตรวจสอบข้อมูลจากอุปกรณ์สื่อสารและเส้นทางการเงินของเครือข่ายเพื่อขยายผล กลุ่มบัญชีม้าและแอดมินการเงินรวมไปถึงผู้สั่งการและผู้รับผลประโยชน์
6: มีธุรกิจเป็นร้านกาแฟเล็กๆแล้วก็เป็นบาริสต้าด้วยเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาชวนพี่เขาพูดคุยกันตั้งแต่อุปสรรคเป็นยังไงที่มาที่ไปในการที่พี่เขาริเริ่มที่อยากจะมาทำร้านกาแฟเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็บิวเชื่อว่าการทำร้านกาแฟเนี่ยมันไม่ง่ายนะพี่นัทเพราะว่าบาริสต้าเนี่ยมันต้องรู้เรื่องการสกัดกาแฟหรือการชงน้ำให้มันได้ปริมาณที่มันรสชาติคงที่เนี่ยมันยากมากเลยนะเดี๋ยววันนี้เราจะชวนมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะ
10: ค่ะวันนี้นะคะเราได้แขกรับเชิญที่มีความฝันนะคะและมุ่งมั่นที่จะทำนะคะแล้วก็ทำได้สำเร็จแล้วด้วยนะคะก็คือคุณเจนนะคะกนิษฐาพลอยชุมค่ะซึ่งเธอก็มีตำแหน่งนะคะ Vocal Hero นะคะเดี๋ยวถามดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาสัมภาษณ์กันว่าทำไมถึงมีตำแหน่งนี้หรืออะไรนะคะสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
6: ขอบคุณพี่เจนมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยในรายการของเราในสัปดาห์นี้ค่ะก็เริ่มแรกอะค่ะอยากให้พี่เจนเล่าสักเล็กน้อยค่ะว่าพี่เจนเรียนจบจากที่ไหนมาแล้วก็ปัจจุบันทำงานเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างเกี่ยวกับยังไงรวมไปถึงความพิการของพี่เจนนะคะเป็นตาบอดประเภทตาบอดสนิทไหมหรือเลือนรางหรือยังไงบ้างค่ะ
10: ที่มาที่ไปเลยค่ะ
11: ก็สวัสดีอีกครั้งนะคะชื่อเจนกนิษฐาพลอยชุมนะคะปัจจุบันก็อายุ28ปีค่ะเป็นคนพิการทางการเห็นนะคะสายตาเลือนรางค่ะมองเห็นประมาณสัก 25% อะไรประมาณนี้เนาะค่ะแล้วก็เป็นตั้งแต่เกิดละค่ะก็เรียนจบจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะ
6: โอ้เป็นรุ่นพี่มหาลัยรั้วเหลืองแดงเหมือนกันเน
10: า
6: ะ
10: แล้วทำไมต้องถามนะต้องถามคุณเจนนะว่าทำไมอ่ะถึงแบบจริงๆเรียนคณะสังคมเนี่ยมันควรจะจบไปแล้วทำอะไรคะตอนแรกทำไมแล้วเปลี่ยนมาเป็นบาริสต้าได
11: ้ก็จริงๆสังคมสงเคราะห์ก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเราเยอะแยะเลยนะคะมันก็เป็นการเรียนเหมือนแบบความเข้าอกเข้าใจคนอะไรประมาณนี้เนาะก็ที่จริงเลือกเรียนเพราะว่าชอบด้วยคิดว่าตัวเองน่าจะเข้าใจความหลากหลายในสังคมอะค่ะไม่ว่าจะเป็นคนพิการคนไม่พิการอะไรเงี้ยค่ะแต่ในจุดเริ่มต้นของร้านกาแฟเนี่ยคือจริงๆส่วนหนึ่งก็คืออยากทำเป็นงานเสริมค่ะก็คือแบบอยากมีธุรกิจเล็กๆเป็นของตัวเองอยู่แล้วค่ะใช่ก็เลยเหมือนแบบ
10: เป็นรายได้ของตัวเอง
11: ใช่ใช่ใช่ค่ะเป็นรายได้เสริมอะไรเงี้ยค่ะ
10: ตอนแรกคิดไหมว่าไม่จะมากลายเป็นแบบไม่เสริมแล้วเนี่ยเป็นจริงจังเลยตอนนี
11: ้ก็ไม่ได้คิดค่ะใช่เพราะว่าไม่รู้
10: ตอนที่จบมาแรก
11: ๆจะเป็นยังไง
10: ค่ะตอนที่จบมาแรกๆอ่ะคือมีความใฝ่ฝันเป็นบาริสต้าเลยไหมแต่คิดว่าพี่คิดว่าไม่น่าจะใช่นะใช่ไหม
11: ไม่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่มีความรู้เรื่องกาแฟเลยค่ะร
10: ู
11: ้แค่ว่าถ้าเรามีตังค์ถ้าเรามีเงินเนาะเราอยากเปิดร้านกาแฟเล็กๆเป็นของตัวเองเอาไว้เป็นแบบทำเสริมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนั้นไม่มีความรู้อะไรเลยค่ะศูนย์เลย
6: แล้วคือจากที่พี่เจนจบมานี่คือแบบทำงานอะไรก่อนไหมคะถึงเริ่มต้นที่มาทำบาริสต้าตรงนี้ค่ะ
11: ค่ะตอนจบมาก็ได้ไปเป็นเหมือนแบบลูกจ้างของกทม.นะคะ อยู่ค่ะแล้วก็ระหว่างนั้นมีเปิดอบรมโครงการอบรมบาริสต้าของคนตาบอดค่ะซึ่งเป็นโครงการแรกที่ภาคกลางอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบสนใจก็เลยมาสมัครเข้าไปเลยอะไรเงี้ยค่ะไปเพื่อที่แบบอยากมีอาชีพด้วยอย่างที่บอกว่าเราอยากมีร้านกาแฟใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีเราก็เลยแบบรีบสมัครเข้าไปเลยอะไรเงี้ยค่ะ
10: อบรมนานไหมอบรมนานไหมคะ
11: 10วันค่ะ10วัน
10: สิบวันเขาสอนอะไรบ้างคะ
11: งานไปเลย
10: เขาสอนอะไรบ้างคะใน10วันที่ไอ้นี่เป็นของอะไรนะคะกทม.หรอคะหรือภาคกลาง
6: เป็นหน่วยงานอะไรที่จัด
11: เป็นหน่วยงานเอกชนค่ะเป็นของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคกลางตอนล่างค่ะ
6: ใช่
12: แล้วเขาแบบมีสอนอะไรบ้างคะในระหว่าง10วันนั้นนะคะเราได้เรียนอะไรเริ่มต้นยังไงบ้าง
11: ค่ะเริ่มต้นเราก็รู้จักก่อนว่าเขาให้เรียนเกี่ยวกับเมล็ดกาแฟเนาะวันแรกๆอะค่ะก็แบบให้ด
10: ม
11: ให้ชิมเลยค่ะให้เคี้ยวเมล็ดแบบเมล็ดที่คั่วมาแล้วอะค่ะคือไม่ได้บดเนาะใช่ค่ะให้รู้ว่าเป็นรสยังไงให้จับให้สัมผัสเรียนรู้กับเมล็ดกาแฟว่ากาแฟที่ขึ้นราเป็นยังไงไม่ขึ้นราเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรียนรู้วันถัดมาก็เป็นสเต็ปไปเนาะเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ค่ะเราก็จะได้จับได้คำได้รู้ลักษณะอุปกรณ์เป็นยังไงคือเราได้จับทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็วันถัดมาก็เรียนแบบใส่ด้ามอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเอาด้ามกั้นชงเนี่ยเราเรียนเป็นเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนนะคะเป็นกาแฟสดอะค่ะก็ต้องฝึกใส่ด้ามต้องทำความคุ้นเคยค่ะคืออาจารย์ก็สอนดีมากๆค่ะวิทยากรก็ต้องยอมรับว่าเก่งมากๆเพราะว่าเขาไม่เคยสอนคนตาบอดมาก่อนเนาะแต่ว่าเขาพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับเรานะคะว่าเราแบบต้องมีเทคนิคยังไงบ้างเนาะความเป็นคนตาบอดของเราต้องใช้ความเคยชินต้องใช้การสัมผัสอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถัดมาก็มีการแบบสอนสกัดกาแฟให้ได้เพอร์เฟกต์ช็อตอย่างเงี้ยค่ะให้ชิมให้ดมคือแบบทำซ้ําๆย้ำๆไปเรื่อยๆนะคะก็แล้วก็แบบทุกคนต้องทำได้เหมือนกันเนาะไม่งั้นเขาจะไม่ไปแบบบทเรียนถัดไปเลยอะค่ะก็คือเป็นการอบรมที่เข้มข้นมากๆค่ะแล้วก็สอนพวกเมนูต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
10: ค
11: ่
10: ะ
11: ใช่ก็คือถ้าก็คือจบคอร์สนี่ถ้าใครสามารถเริ่มต้นนี่คือก็ทำร้านได้เลย
10: ค่ะไม่ทราบว่ามีอุปสรรคไหมในการที่จะเรียนเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าสายตาอย่างเจนเนี่ยหมายถึงว่ายังมีเลือนลางยังพอที่จะเห็นแต่คนที่อบรมกับเจนเนี่ยหมายถึงว่าบอร์ดมีไหมบอร์ดแบบสนิทแบบบิวมีไหม
11: นี่ค่ะคือทุกคนจะเรียนทุกคนจะอบรมและใช้วิธีการเดียวกันหมดค่ะหมายถึงว่าไม่ได้ให้ใช้ตาค่ะ
10: อ๋อค่ะโอ้
11: ค่ะก็คือว่า
10: ใช้ดม
11: ใช่ค่ะแล้วก็อย่างนี้เนาะคือเครื่องสกัดเนี่ยด้วยความว่าเป็นเครื่องกึ่งอัตโนมัติค่ะ
10: ค่ะ
11: คือเราต้องจับเวลาเองเนาะไม่ใช่ว่าเป็นเครื่องแบบราคาแบบ 2-3 แสนที่ตั้งเวลาแล้วกดแล้วแบบอันนั้นเลยเป็นเครื่องแบบเขาจะให้เราเรียนรู้จากการควบคุมเรียนรู้จากปัจจัยต่างๆคราวนี้ความยากก็คือว่าเราจะสกัดช็อตให้ได้เพอร์เฟกต์ช็อตยังไงในเมื่อมันต้องจับเวลาเองเนาะอาจารย
10: ์
11: ก็แบบให้นับ1 2 3รอบนี้นับช้ารอบนั้นนับเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเทคนิคแต่ละคนบางคนก็นับคงที่บางคนก็ใช้กลิ่นมันเริ่มเป็นอย่างนี้แล้วอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็ฟังเสียงน้ำไหลคือแต่ละคนมีเทคนิคเป็นของตัวเองเนาะส่วนหนูก็ร้องเพลงเพราะว่าร้องเพลงเราจะควบคุมจังหวะได้ดีกว่าได้ดีกว่าการนับเลข
10: โอ้แล้วจะแล้วเวลามันจะพอดีเลยเหรอคะ
11: มันก็จะประมาณได้
10: เหลื่อมเหลื่อมเบานิดหน่อยได้
11: ใช่ค่ะคือณตอนแรกอ่ะอาจารย์ก็จะเหมือนแบบว่าพอได้ปริมาณที่เพอร์เฟกต์ช็อตแล้วเนาะคือเราก็ร้องเพลงไปด้วยแล้วคราวนี้เขาจะให้ผู้ช่วยเป็นคนตาดีอะค่ะเป็นคนดูแลกลุ่มแต่ที่ตัวเราเพื่อให้เรากดหยุดเครื่องเราก็ต้องจำไว้ว่าเราร้องถึงตรงไหนแล้วก็ฝึกซ้ำ
10: ๆโอ้โห
11: ทำซ้ำๆค่ะ
10: โอ้ค่ะอันนี้เป็นเทคนิคเพราะว่าจะบอกว่าสำหรับคนสายตาดีเนี่ยต้องมีคำถามแน่นอนสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ว่ามันจะต้องการต้มน้ำอ่ะคือความร้อนกับคนตาบอดเนี่ยมันแบบมันจะลำบากไหมเพราะที่หลายๆคนคิดเนี่ยคือคนตาบอดไม่มีสิทธิ์เลยนะที่จะทำอะไรพวกเกี่ยวกับในครัวเขาจะคิดอย่างนั้นนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเห็นเจนมาเล่าเนี่ยหมายถึงว่าคือมันต้องพังทลายทฤษฎีนี้เลยใช่ไหมเพราะคนตาบอดที่มาจับเนี่ยคือน้ำร้อนทั้งนั้นนะแต่เขามีเทคนิคยังไง
11: ค่ะก็แล้วก็เขาก็จะไม่บอกว่าระวังร้อนนะเขาจะให้รู้ให้เราได้ลองร้อนได้ลอง
10: ทำร้อนเอง
11: แล้วเราก็จะได้จับค่ะว่าตรงไหนมันร้อน
10: คือโดนเลย
11: วิธีหลีกเลี่ยงใช่ค่ะ
10: ลวกก็ลวกเลยอย่างเงี้ยหรอคะ
11: ใช่ค่ะก็คือแต่มันก็ไม่ได้
10: มากอะไร
11: ปฏิกิริยาของเราอะค่ะเราโดนร้อนเราก็ชักมือออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คงไม่ได้อันตรายมากขนาดนั้นแต่ว่าแค่เราก็ต้องรู้ว่าตรงไหนร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
12: บิวชอบวิธีการเรียนรู้ของพี่เจนมากๆเลยเนาะเพราะว่าคนเราค่ะเริ่มจากการมีฝันอย่างเดียวไม่พอต้องเริ่มต้นฝันเสร็จแล้วเราต้องกล้าที่จะลองทดลองเรียนรู้ว่าเอวิธีนี้เหมาะไหมวิธีนี้โอเคหรือเปล่ากับการที่เรามาปรับใช้เพราะว่าไม่มีใครที่เก่งตั้งแต่เกิดแล้วก็เป็นตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเลยหรอคะเขาก็ต้องแบบหาวิธีการให้มันเหมาะสมด้วยให้มันเข้ากับความที่เราก็มองไม่เห็นด้วยเราจะเรียนรู้ทำตรงนี้ยังไงได้บ้างด้วยเนาะมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าถ้าคนผู้ฟังที่รู้สึกว่ามีความฝันแต่ยังไม่กล้าวันนี้ฟังพี่เจนมาในรายการของเราก็อาจจะเริ่มกล้าคิดกล้าลงมือทำมากขึ้นก็ได้ค่ะ
10: ค่ะแล้วพอหลังจากที่เรียนรู้มา10วันเต็มๆและมีความมั่นใจพอสมควรหรือยังคือพอเรียนจบแล้วคิดทันทีเลยไหมคะว่าฉันจะทำกาแฟ
12: เปิดร้านและอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
11: คิดค่ะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าอุปกรณ์นี้มันเยอะจริงๆคือการที่เราจะเป็นร้านที่หนึ่งร้านเนี่ยคือตั้งแต่เครื่องแหละเครื่องบดเครื่องชงอุปกรณ์แก้วช้อน
10: ใช
11: ่หลายๆอย่างอะเนาะค่ะแต่ว่า
10: ทำไง
11: คือก็ต้องขอบคุณอาจารย์อีกแล้วคือเขาก็จะสอนเราเสมอว่าเราไม่ต้องไปซื้ออะไรแพงเพราะเขาให้ความรู้เรามาเยอะเราแค่เอามาปรับเอาเราไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องแพงๆแค่เรามีความรู้ว่าเออกาแฟตัวนี้เราจะต้องทำยังไงกับมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออพอกลับมาปุ๊บก็เลยตัดสินใจเริ่มต้นค่ะลงทุนด้วยเงิน 8,000 บาทแต่อาจจะมองว่ามันไม่ได้เยอะแต่ที่จริงคือมันเยอะมากครับ
10: 8,000 นี่เดี๋ยวต้องถามก่อนว่าพี่เจนเอาไปทำอะไรบ้าง
12: ซื้ออะไร
10: อะไรบ้าง
11: ซื้อเครื่องบดค่ะเครื่องบดกาแฟเนาะ
10: 1
11: แล้วอะไรต่อ 2,000 กว่าบาทแล้วก็ซื้อเครื่องชงอีก 5,000 กว่าบาทค่ะแล้วก็อุปกรณ์ช้อนซื้อมาคันนึงแก้วใบนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
10: เพราะว่ามันเป็นเครื่องที่มันจะต้องสำคัญในการชงกาแฟคือเครื่องบดต้องมีแน่นอนแหละนะแล้วก็เครื่องชงแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นอาจจะแบบเพิ่งค่อยซื้อเก็บสะสมก็ว่าไปนะคะ
11: ถูกต้องค
10: ่
11: ะ
10: แล้วยังไงต่อคะ
11: อ๋อลืมเล่าไปตอนแรกอ่ะซื้อเครื่องเล็กมาก่อนค่ะเครื่องไม่ถึง 5,000 เนา
10: ะ
11: เครื่องประมาณ2,000 กว่าบาทปรากฏว่าด้ามมันแข็งเนาะคือเราดูรีวิวอะค่ะดูรีวิวอินเทอร์เน็ตแล้วเราไม่ได้จับเนาะแล้วก็ด้วยความว่าคนตาบอดแล้วก็ดูแล้วเราก็จินตนาการเออมันจะเป็นแบบนั้นแบบนี้แน่เลยนะคะก็ซื้อมามันไม่ตรงใจเราอะค่ะ
10: แล้วมันใช้ไม่ได้หรอคะ
11: มันใช้ได้ค่ะแต่พอดีหนูเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยคือด้ามมันใส่ยากเนาะแล้วก็เป็นความประมาทเลินเล่อของหนูก็ใส่ด้ามทุกครั้งเราต้องใส่ให้สุดนะคะเวลาเราใส่อะไรเราต้องหมุนให้แน่นเน
10: าะ
11: ไม่ค่ะเราเอาไปแค่ไปเสียบไว้เราไม่หมุนค่ะเพราะว่ามันแน่นเราไม่มีแรงค่ะแล้วเราก็ปรากฏว่าเครื่องมันแรงเครื่องมันดันด้ามหลุดปุ๊บหลุดใส่แก้วตกพื้นแตกกระเด็นบาดขาเราเลือดไหลเต็ม
10: โอ้นี่ประสบการณ์แบบว่า
12: จริ งๆ
10: เลยจำได้หนักเลยขึ้นใจเลยอันนี
11: ้ไม่ได้แล้วเครื่องนี้มันไม่ถูกจริตกับเราแล้วเราขายไปเลยก็เลยซื้อเครื่องใหม
10: ่ก็เลยซื้อเครื่องใหม่อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ฝังใจหรือเปล่าหรือประทับใจมากครั้งแรก
11: ก็
12: เกิดอุบัติเหตุเลยก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้การฝึกฝนด้วยเนาะเพราะว่าอย่างมันไม่มีอะไรที่มันจะราบรื่นได้ตลอดเนาะนี่เราก็จะเป็นประสบการณ์นะคะพี่นัทเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็ค่อยเอามาปรับใช้ไปเรื่อยๆ
10: แล้วตั้งแต่วันนั้นนะคะจนถึงวันนี้ค่ะ เครื่อง 5,000 รุ่นแรกเครื่องแรกยังอยู่กับเราไหมยังอยู่กับร้านเราไหม
11: ยังใช้งานกับเราได้ดีอยู่ค่ะ
10: กี่ปีมาแล้วคะ
11: ประมาณ2ปีนิดๆค่ะ
10: หมายถึงเปิดร้านกาแฟก็ต้อง2ปีใช่ไหม
11: พอกลับมาเนี่ยก็เหมือนแบบชงให้เพื่อนให้คนรอบข้างชิมไปประมาณสักถ้านับเป็นแก้วก็มาสัก 2-300 แก้วได
10: ้ให้มั่นใจ
11: อย่างเดียวเลย
10: ให้มั่นใจใช่ไหมให้มั่นใจว่าฉันทำได
11: ้ค่ะก็เหมือนฝึกมือไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราไม่มีคนช่วยดูแล้วเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงคือจะบอกความลับค่ะว่าที่จริงแล้วเจนเป็นคนไม่กินเครื่องดื่มพวกนี้เลย
10: โอ้แล้วยังไงคะใครชิม
11: ให้คนข้างๆชิมคนรอบข้าง
12: ซึ่ง
11: คนเราค่ะกินไม่เก่งด้วยหมายถึงว่าเขาไม่ค่อยกินกาแฟกันนะเนา
12: ะ
11: เขาก็ชอบกินชาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะถ้าเขาชิมแล้วก็คอมเมนต์ก็บอกแล้วพูดมาเลยพูดมาตรงๆหรือคอมเมนต์ให้หน่อยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยหนึ่งที่หมอไม่ให้เรากินพวกนมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ชอบกินกาแฟด้วยค่ะ
2: โอ้โหเท่ากับบอกว่านี่เป็นเขาเรียกว่าผู้ชงแต่ไม่ได้ชิมให้คนอื่นชิมนะคะแล้วตอนนั้นอ่ะคุณเจนก็จะต้องทำงานด้วยใช่ไหมมีงานประจำด้วย
11: ใช่ค่ะก็คิดว่าจะกลับมาเปิดดีลิเวอรี่ตอนเย็นหลังเลิกงาน
2: ค่ะ
11: แต่มันก็ไม่เป็นอย่างที่เราคิด
2: ยังไงคะ
11: เพราะว่าอาจจะเป็นข้อจำกัดในเรื่องของแอป Delivery ค่ะที่หนูใช้ระบบ Voice Over เนาะที่เป็นเสียงในโทรศัพท์อะค่ะมันไม่เข้าถึงอะค่ะเราก็เลยมีความกังวลว่าถ้าเกิดลูกค้าสั่งไม่หวานแล้วเราไม่เห็นว่ามันไม่หวานเราทำหวานปกติไปเดี๋ยวเราอาจจะโดนรีวิวแย่ได้เราก็เลยไม่เปิดแต่เราสมัครแอปเรียบร้อยแล้วค
2: ่
11: ะ
2: อ๋อคือปัจจุบันนี้คือไม่ได้ใช้แอป Delivery
11: ไม่เลยค่ะที่จริงอยากใช้มากๆแต่ว่าม
12: ันยังเข้าไม่ถึง
11: ไม่100%ละกันเนาะแล้วเราก็เลยมาตัดปัญหาตรงนี้ไปก่อน
2: โอ้อย่างนี้ใครที่เป็น
12: นักพัฒนา
2: แอปนะคะฟังแล้วเห็น
12: ช่วยปรับปรุง
2: ได้
12: เพื่อให้มันเกิดความเข้าถึงมีสิ่งที่มันเข้าถึงได้เหมือนคนทั่วๆไปให้ได้
2: แล้วตอนนี้สรุปแล้วตอนนี้ได้เปิดร้านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เป็นหลักเลยไหมหรือว่ายังทำงานประจำอยู่คะตอนนี
11: ้งานประจำก็ออกเพิ่งลาออกมาเมื่อปีที่แล้วค่ะแต่ว่ามาทำเป็นงานที่ work from home แทนนะคะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนแบบย้ายที่พักจากที่ตรงนู้นเนาะมาอยู่อีกที่หนึ่งค่ะซึ่งตรงนี้แล้วก็มาเปิดขายในคอนโดตรงนี้แทนค่ะเป็นแบบทำในห้องแล้วก็ส่งคนในคอนโดแทนค่ะ
2: แต
11: ่ก็ทำจริงจังมากขึ้น
2: แต่หมายถึงว่าเอาเปิดร้านในห้องเราที่อยู่คอนโดนี้แต่ไม่ใช่แบบไปเช่าต่างหากไม่ใช่ใช่ไหมฮะ
11: ไม่เปิดในห้องนอนเราเนี่ยแหละค่ะแต่เราแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนอย่างดี
2: แล้วก็เวลาจะสั่งทางไหนถ้าไม่ได้ใช้แอปแล้ว
11: ก็เขาก็จะมีไลน์กลุ่มคอนโดเงี้ยค่ะแล้วก็ของเราก็จะมีเป็นออฟฟิเชียลค่ะไลน์ออฟฟิเชียล
2: ท่านนี้ถาม
11: เข้ามา
2: อยู่ได้ไหมอยู่ได้ไหมแบบค่าใช้จ่ายอะไรทั้งหมด
12: รายได้ทุนที่ลง
2: ไ
12: ปใช่แบบได้กำไรมาม
11: ันก็ไม่กำไรมากค่ะกำไรนิดหน่อยคือทำแบบทำเพราะเป็นความสุขด้วยหนึ่ง
2: ค
11: ่ะแล้วก็ทำเป็นชอบรู้สึกว่าตัวเองได้ฝึกมือแล้วก็อยากเก็บรายได้ส่วนนี้ไปเปิดเป็นแบบคาเฟ่ในอนาคตค่ะ
2: เห็นไหมน้องวิวเป็นไงใครฟังแล้วเป็นไงได้จุดประกายนะ
12: ใช่ค่ะแบบ
2: ประกาย
12: เผื่อคนที่แบบมีความฝันแต่ยังไม่กล้าที่จะลองลงมือทำเลยแล้วพอได้มาฟังมุมมองพี่เจนเนี่ยก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้อีกหลายๆคนเลยค่ะ
2: ได้ทำมา2 ปีแล้วใช่ไหมคะ
11: ถ้าร้านที่คอนโดนี้เปิดมายังไม่ครบ1 ปีเลยค่ะ
2: แต่รวมที่เริ่มตั้งแต่เราเริ่มทำร้านมาร
11: วมตั้งแต่อบรมก็ประมาณ2 ปีค่ะแต่ช่วงแรกๆก็จะติดๆขัดๆหน่อยแล้วก็มีช่วงแรกๆเราก็ยังไม่คล่องแต่เราก็ไปออกบูธก็มีอะไรเงี้ย
2: เห็นว่ามีความกล้าใช่ไหมคือมีความอยากและความกล้าและความมุ่งมั่นตั้งใจฝันให้ไกลไปให้ถึง
12: จริงค่ะพี่นัทเพราะว่าคนเราต้องเริ่มจากความกล้าก่อนเลยเพราะถ้าเรามีใจกล้าแล้วเราความฝันมันไปได้แหละถ้าเรามีเป้าหมายมีสิ่งที่เราวางไว้แล้วเหมือนอย่างพี่เจนก็แบบประสบความสำเร็จในการที่ทำกาแฟสกัดกาแฟได้ชงน้ำได้เออแล้วมีอะไรที่เข้ามาเป็นตัวช่วยไหมคะในการที่เช่นสมมติว่าเครื่องการชงกาแฟอะไรเงี้ยหรือเราเอามาอะแดปยังไงบ้างไหมในการที
2: ่ให้มันคล่องม
12: ือใช่ค่ะให้มันคล่องมือด้วยแล้วก็รวมไปถึงเป็นเหมือนอาจจะมีอักษรเบลมาติดตรงเครื่องไหมหรือทำยังไงบ้างเพื่อให้เราไม่ต้องใช้สายตาในการมองด้วย
2: หรือว่าไม่จำเป็นเลยค่ะ
11: ที่จริงเครื่องก็ไม่ต้องติดค่ะเพราะว่าปุ่มไม่เยอะเนาะแต่ว่าความที่ต้องติดก็คือเป็นวัตถุดิบค่ะกระปุกวัตถุดิบกระปุกชาไทยชาเขียวโกโก้โอนตินกาแฟอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็พวกขวดไซรัปเนาะ น้ำนั้นน้ำนี้ค่ะแล้วก็จะเขียนอักษรเบลติดไว้เพราะว่าบางทีแล้วก็ถ้าเราไม่รีบแล้วก็ดมๆได้ค่ะปัจจุบันกินดมแต่ว่าถ้าเรารีบเนี่ยเราอาจจะมั่วเลยค่ะเราอาจจะมั่วได้แต่เราก็เลยมีอักษรเบลเขียนติดไว้ทุกกระปุกเลยค่ะของหนูเองทุกอย่างก็จะเป็นอักษรเบลติดเนาะพวกวัตถุดิบอะค่ะ
10: อย่างนี้ถ้าเกิดใครไม่อยู่ค่ะถ้าใครไม่อยู่ในคอนโดคุณเจนนี่ก็อดรับประทานนะสิ
13: คือแบบอยากกินทำยังไงได้บ้างหรือแบบเอ๊อยากสั่ง
11: จริง
13: ๆค่ะ
11: ที่จริงก็มีขายแบบใส่ขวดนะคะส่งได้ตามรถไฟฟ้าค่ะแล้วก็ชงแล้วเราก็ไปส่งให้ค
10: ่ะไกลไหมคะไกลไหมคอนโดอยู่ไหน
11: อยู่บางกระสอค่ะสายสีม่วงนะคะรัตนาธิเบศค่ะ
10: เดี๋ยวให้โปรโมทในช่วงท้ายรายการ
13: เนาะแต่บิวอยากจะบอกว่าบิวได้กินน้ำชงของพี่เจนแล้วคืออร่อยบิวชอบชาเขียวชาไทยคือบิวเป็นคนชอบกินชาแล้วก็พวกโกโก้ก็ชอบเนาะแบบอร่อยมากอร่อยจริงๆค่ะก็ถ้าแบบคุณผู้ฟังรายการเราแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอยากอุดหนุนสินค้าอยากอุดหนุนร้านค้าคนตาบอดมีความสามารถก็ลองเดี๋ยวจะให้พี่เจนทิ้งท้ายตอนอีกนิดนึงนะคะว่าแบบเราจะสั่งยังไงติดต่อพี่เจนอย่างไรได้บ้างเนาะจริงๆชวนมาพูดคุยกันในวันนี้ก็อยากให้คนในสังคมเราได้ตระหนักได้เห็นถึงศักยภาพของคนพิการด้วยเนาะว่าไม่ใช่แค่เป็นคนพิการแล้วจะทำอะไรไม่ได้หรือทำแบบนี้มันยากไหมง่ายไหมก็จริงๆขึ้นอยู่กับประสบการณ์แล้วก็ความกล้าเลยค่ะใช่แล้วเดี๋ยวให้พี่เจนลองฝากช่องทางติดตามแล้วก็ฝากสิ่งที่อยากจะบอกหรืออยากให้สังคมได้เข้าใจในมุมมองคนพิการมากขึ้นฝากได้เลยค่ะ
10: ค่ะ
11: ก่อนอื่นนะคะก็ขอขอบคุณรายการนะคะที่ได้ให้มาแบ่งปันในวันนี้นะคะแล้วก็ที่จริงการทำร้านนะคะก็คือเราก็อยากทำจริงๆเนาะแล้วก็อาจจะไม่ได้หวังกำไรอะไรมากมายนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยที่เจนอยากจะทำก็คือว่าอยากให้คนในสังคมเห็นว่าคนพิการทางสายตาเราค่ะก็มีความฝันเนาะมีความสามารถมีสิ่งที่อยากจะทำค่ะแล้วก็สามารถลงมือทำได้ค่ะถ้าใจเรามีความมุ่งมั่นที่อยากจะทำจริงๆเนาะตรงนี้ก็เหมือนแบบสังคมก็จะได้เห็นว่าคนพิการทำร้านกาแฟเป็นยังไงอะค่ะแล้วก
10: ็
11: ฝากช่องทางติดตามด้วยนะคะมี TikTok ค่ะชื่อว่าเจนแล้วก็แม็กแล้วก็ชงสดคอฟฟี่นะคะเป็นภาษาอังกฤษค่ะอันนี้ก็จะเป็นไลฟ์สไตล์นะคะแล้วก็เป็นเหมือนแบบช่องทางประชาสัมพันธ์ของร้านด้วยค่ะแล้วก็เป็นเพจ Facebook นะคะชื่อว่าชงสดคอฟฟี่ค่ะอันนี้ก็เพิ่งเริ่มทำนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจอยากแบบให้ไปชงแบบงานต่างๆแบบหน้างานอะไรเงี้ยค่ะไปชงกาแฟสดอันนี้ก็ติดต่อได้นะคะแบบไปเปิดบูธอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่านี่ก็ชอบทำเหมือนกันค่ะก็ประมาณนี้ก็ได้ค่ะ
10: ที่เฟซบุ๊กนี่คือชงสดคือภาษาไทยอย่างนี้เลยเหรอคะชง
11: ภาษาไทยค่ะแล้วก็คอฟฟี่แล้วก็มีวงเล็บเป็นภาษาอังกฤษ
10: ค่ะก็ติดตามได้ในเพจนะคะชงสดคอฟฟี่ที่เฟซบุ๊กนะคะแล้วก็มีติ๊กต็อกนะคะก็ลองไปติดตามกันแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าไม่ใช่ว่าเรามาคุยแบบอย่างเงี้ยแล้วก็ดูสนุกสนานแต่จริงๆแล้วมันก็มีอุปสรรคใช่ไหมคะก็อุปสรรคก็มีตามที่แบบคุณเจนเขาเล่าเนี่ยนะคะจริงๆมันมีเยอะกว่านี
13: ้แต่รายการของเรารายการของเรามีจำกัดเนาะอุปสรรคมันเยอะกว่านี้
10: แต่จะบอกว่าอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่มากมายขนาดไหนก็แล้วแต่มันก็ไม่พ้นความพยายามความตั้งใจแล้วความที่อยากจะทำนะคะมันก็จะฝ่าฟันไปได้แล้วที่สำคัญคือเราเนี่ยจะไปไม่ต้องไปฟังใครเราก็ฟังใจของตัวเองหัวใจของเราที่เราอยากจะทำแล้วเราก็ทำแบบที่พี่เจนเขาทำนะ
13: ใช่ค่ะแบบเชื่อมั่นในตัวเองมีความเชื่อความกล้าสิ่งทุกอย่างก็จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก
10: ใช่แล้วก็วันนี้นะคะก็คงคุณผู้ฟังคงจะได้ข้อคิดนะคะอะไรดีๆจากพี่เจนนะคะเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็คิดว่าอยากจะให้ธุรกิจขายดีๆอวยพรนะพวกเราก็อยากจะใช่อวยพรแล้วก็ใครๆที่ฟังรายการอยากจะอุดหนุนพี่เจนติดต่อได้ที่เพจนะคะ Facebook นะคะ ชงสดคอฟฟี่ค่ะสำหรับวันนี้เวลาเราหมดแล้ว
13: ค่ะก็เรา3คนนะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะ
10: ค่ะ
13: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
14: มีความพิการไม่ใช่กำแพงที่จะมาปิดกั้นชีวิตและความกล้าคือปีกที่จะทำให้เราโบยบินได้ไกลกว่าที่คิดเรียนรู้เรื่องราวชีวิตคนพิการอย่างเข้าใจและมากกว่าที่เคยกับรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางพื้นที่เล็กๆที่จะทำให้คุณเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในทุกคนดำเนินรายการโดยพลอยสโรชากิติสิริพันธ์บรรณาธิการผู้พิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยและณัชนันท์พฤกษ์ไพบูลย์คุยกับผีเสื้อปีกบางยิ่งฟังยิ่งเห็นพลังของชีวิตถ่ายทอดทุกเรื่องราวของเพลงดังในอดีตที่แสนไพเราะผ่านท่วงทำนองกับผลงานอันยิ่งใหญ่ของศิลปินชั้นครู
15: ยามเช้ามีก็เฝ้า
14: เพิ่มความสุขยามบ่ายกับมนต์เสน่ห์ของการสืบสานตำนานเพลงอมตะ
15: ตราบใดสายนาทียังรีลา
14: บ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บทเพลงเก่าอันทรงคุณค่าที่หาฟังได้ยากจะถูกรวบรวมไว้ให้คุณได้ฟังที่นี่รายการสุขกันเถอะเราดำเนินรายการโดยดารณี

0: มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
1: See You Delight 101.5 FM
0: ดำเนินรายการโดยอินทนินท์ปลดเปลื้องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น. ถึง 11:00 น.

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความ

สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: คนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: Subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เทศบาลนครยะลาเชิญเที่ยวงานประเพณีชักพระประจำปี2569ร่วมสืบสานศรัทธาเชิญชมวัฒนธรรมท้องถิ่น 27-30 ตุลาคมนี้เทศบาลนครยะลาขอเชิญพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานประเพณีชักพระประจำปี2569ระหว่างวันที่ 27-30 ตุลาคม2569ณสนามศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลาร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของภาคใต้ชื่นชมความวิจิตรของเรือพระและสัมผัสบรรยากาศแห่งความศรัทธาที่เชื่อมโยงผู้คนในชุมชนเข้าด้วยกันภายในงานพบกับกิจกรรมชุมนุมเรือพระพิธีสมโภชเรือพระการแสดงพระธรรมเทศนาการประกวดเรือพระและขบวนแห่เรือพระพร้อมกิจกรรมพื้นบ้านทั้งการแข่งขันตีโพนการแข่งขันซัดต้มและการแข่งขันขูดมะพร้าวรวมถึงการประกวดเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องยะลาชักพระลูกทุ่งคอนเทสการสาธิตทำอาหารและขนมพื้นบ้านตลอดจนร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มโดยกิจกรรมในการแสดงที่น่าสนใจตลอดทั้ง3วันได้แก่วันที่27ตุลาคม2569ชมขบวนแห่เรือพระโดยเริ่มเคลื่อนขบวนจากหน้าเทศบาลนครยะลาเวลา 13:30 นผ่านเส้นทางในเขตเมืองไปยังสนามศูนย์เยาวชนก่อนร่วมพิธีสมโภชเรือพระพิธีเปิดงานและชมการแสดงหนังตะลุงน้องเดียวสุวรรณแว่นทองในช่วงค่ำวันที่28ตุลาคม2569ร่วมชมการแข่งขันขูดมะพร้าวสำหรับประชาชนทั่วไปเวลา 17:00 นการแข่งขันตีโพนเวลา 19:30 นและการแสดงมโนราดร.ไข่เลี่ยมวิชัยสอนชัยเวลา 21:30 นและวันที่29ตุลาคม2569ชมการแข่งขันซัดต้มเวลา 15:00 พร้อมการประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดและการแข่งขันภายในงานก่อนสนุกสนานกับคอนเสิร์ตเอกชัยศรีวิชัยในช่วงค่ำเทศบาลนครยะลาขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ประเพณีชักพระส่งต่อคุณค่าทางศาสนาศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่คนรุ่นใหม่แล้วมาพบกันในวันที่ 27-30 ตุลาคมนี้ณสนามศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีก กองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนถ่ายวิดีโอเวลาที่ถูกตรวจค้นรถได้ไหมสวัสดีครับขออนุญาตครับผมขอตรวจรถหน่อยนะครับคุณถ่ายอะไรครับ
13: ผมถ่ายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานครับถ่ายได้ไหมครับ
12: คุณจะถ่ายไปทำไมครับ
13: ถ่ายไว้ดูเฉยๆครับผิดกฎหมายไหมครับ
14: ไม่ผิดหรอกค่ะประชาชนมีสิทธิ์ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอขณะเจ้าพนักงานทำการตรวจค้นรถไว้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันความบริสุทธิ์ของตนได้ค่ะแต่ต้องไม่เป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานและหากเจ้าพนักงานทำผิดจริงก็สามารถนำภาพหรือคลิปวิดีโอมาเปิดเผยได้โดยไม่เป็นการหมิ่นประมาทแต่จะต้องไม่ดัดแปลงแก้ไขในลักษณะนำความเท็จมาเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์นะคะเพราะมิฉะนั้นจะผิดกฎหมายค่ะ
12: เชิญถ่ายเลยครับขอบคุณที่ให้ตรวจค้นนะครับเรียบร้อยแล้วขับขี่ปลอดภัยนะครับ
13: ครับผมทำหน้าที่ดีมากเลยครับไปก่อนนะครับ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สยามพิวัตรประกาศลงทุน 10,000 ล้านผุดแลนด์มาร์คใหม่ไอคอนภูเก็ตนำร่องบิ๊กโปรเจกต์สมาร์ทซิตี้ซินดิซิตอาร์คภูเก็ตมูลค่า 50,000 ล้านบาทของกลุ่มบริษัท CV ชูโมเดลค้าปลีกผสมผสานเอนเตอร์เทนเมนต์ดึงอัตลักษณ์14จังหวัดภาคใต้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหวังดึงทราฟฟิกทะลุแสนคนต่อวันเตรียมเปิดบริการปี2572นางชดาทิพย์จูตระกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสยามพิวัตรจำกัดเปิดเผยว่าสยามพิวัตรได้ประกาศก้าวสำคัญในการขยายการลงทุนออกนอกพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกโดยเลือกภูเก็ตซึ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร์และจุดปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่อัตราเติบโตทางเศรษฐกิจสูงเพื่อเปิดตัวโครงการไอคอนภูเก็ตด้วยมูลค่าการลงทุน 10,000 ล้านบาทโครงสร้างของไอคอนภูเก็ตจะถูกพัฒนาภายใต้รูปแบบไฮบริดรีเทลแอททิชั่นแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์เดสทิเนชั่นโดยจัดสรรพื้นที่1ใน3ของโครงการให้เป็นพื้นที่สำหรับแม่เหล็กด้านความบันเทิงจำนวน12แห่งและการพื้นที่อีก 40% เป็นพื้นที่สีเขียวและส่วนกลางแจ้งเพื่อสร้างความสมดุลด้านสภาพแวดล้อมควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีสีเขียวและการบริหารจัดการพลังงานทั้งนี้ไอคอนภูเก็ตจะเข้าไปเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญของเมกะโปรเจกต์ Seize the Seas Arc ภูเก็ตโครงการมิกยูสมูลค่ากว่า 50,000 ล้านบาทบนพื้นที่กว่า500ไร่ในตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางซึ่งพัฒนาโดยกลุ่มบริษัท CVโปรเจกต์ดังกล่าวถูกวางผังให้เป็นสมาร์ทซิตี้แห่งแรกของภูเก็ตครอบคลุมทั้งที่อยู่อาศัยระดับลักชัวรี่และอาคารสำนักงานโรงแรมเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์โรงเรียนนานาชาติและศูนย์สุขภาพโดยเฟสแรกของ Seize อาร์คภูเก็ตมีกำหนดแล้วเสร็จในปี2575ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาสยามพิวัตรได้ใช้แนวทาง Co-creation and Collaborationโดยร่วมมือกับเครือข่ายหอการค้าไทยและกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่จาก14จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมออกแบบแผนแม่บทวิสัยทัศน์แห่งภาคใต้ไทยเพื่อนำอัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวจท.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนงานชิ้นโบแดง
10: นี่นี่สุสวัสดิ์วันเนี้ยฉันมีงานชิ้นโบแดงนะ
9: เอ๊ะแปลกเธอทำอะไรล่ะ
10: ฉันได้โบแดงมาชิ้นหนึ่งเห็นไหมโบใหญ่ทีเดียว
9: นี่เหรองานชิ้นโบแดงของเธอ
10: ใช่โบแดงแจ๋เลย
9: ก็แค่เก็บของตกมาได้ไม่ใช่งานชิ้นโบแดงหรอก
10: แล้วงานชิ้นโบแดงต้องทำยังไงล่ะ
9: งานชิ้นโบแดงเป็นการทำงานที่ดีที่ได้รับการยกย่องถ้าเธอปราบหนูในบ้านได้สำเร็จฉันก็ว่าเป็นงานชิ้นโบแดงของเธอได้นะ
10: แสดงว่าฉันเข้าใจผิดนะสิฉันคิดว่าถ้าได้โบแดงก็เป็นงานชิ้นโบแดง
9: เธอต้องทำงานที่ได้รับการยกย่องงานนั้นถึงจะเป็นงานชิ้นโบแดง
10: ใจนะที่ทำให้ฉันเข้าใจถูกต้องรับรองฉันจะปราบหนูให้หมดบ้านเชียว
9: งานชิ้นโบแดงหมายถึงงานที่ดีเลิศงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ
12: รู้รักภาษาไทย
13: รมประชาสัมพันธ
14: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
15: ตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยคลบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
16: แม่ครับแม่ครับทำไมเราต้องรักและเทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยครับ
17: เพราะทั้ง3สถาบันเป็นรากฐานสำคัญของแผ่นดินไทยชาติคือแผ่นดินที่เราอยู่ศาสนาคือหลักยึดเหนี่ยวจิตใจพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทย
16: งั้นผมจะช่วยรักษาความดีและทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดครับ
17: ดีมากลูกเพราะการรักแผ่นดินเริ่มต้นได้จากพวกเราทุกคน
18: ร่วมเทิดทูนสถาบันหลักของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยความจงรักภักดีและร่วมทำความดีเพื่อแผ่นดินไทย

0: สิ่งแวดล้อมที่ดีเริ่มต้นได้จากตัวเฮาเพียงซอยกันลดขยะใส่ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและร่วมกันรักษาธรรมชาติเพื่อส่งต่อโลกที่น่าอยู่ให้กับคนรุ่นต่อไปด้วยความปรารถนาดีจากสวท.อำนาจเจริญ
1: โอ้ยอยากได้เสื้องามๆบ่ต้องนี่เลยมาวินสปอร์ตของดีคดอำนาจเจริญบ้านเฮาเด
2: ้อบ่แม่นเล่นๆเด้อเสื้อสำนักงานก็มีให้เลือกเสื้อกีฬาพิมพ์ลายม้วนๆบ่ซ้ำไผเสื้อทีมเสื้อกิจกรรมร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว
1: ทุกตัวผลิตโดยฝีมือคดอำนาจเจริญแบรนด์บ้านเฮาแท้ๆใส่แล้วภูมิใจคัก
2: ๆเสื้อดีๆราคาเป็นมิตรเลือกมาวินสปอร์ตโหลดเด้อพี่น้อง
3: มาวินสปอร์ตตั้งอยู่ถนนบายพาสเลยสี่แยกไฟแดงเขมราชไปทางอุบล300เมตรโทร0837478333เด้อพี่น้องมาวินสปอร์ตยังมีอีกหลายสาขาเด้อพี่น้องสาขามุกดาหารโทร0954235317สาขาร้อยเอ็ดโทร0811955763สาขาอุบลราชธานีโทร0809941680
1: มาวินสปอร์ต
2: เสื้อบ้านเฮาคุณภาพระดับโลก
4: เป็นค่าใช้จ่ายที่เปรียบเสมือนเป็นภาระที
5: ่ไอ้เบาเป็นยังไงคือหาวแท้เด่น
6: เฮ้ยขับมาโดนแล้วครับพ่อหน่าหิวนอนครั้งเดียวนี่
5: เจ้าเด้อคันห่วงระยะพื้นเด้อแบบต่ำสักวัน
6: ใกล้สิฮอดแล้วล่ะครับอดเอาบ่พักดอก
5: บ่ได้บ่ได้บ่ได้คันเจ้ารับในเทื่อเดียวนี่สิบ่มีโอกาสแก้ตัวเด้คันเฮียลงข้างทางมานี่บ่ได้เห็นหน้าลูกหน้าเมียเด
6: ้เออเนาะแวะปั๊มพักจักหน่อยล้างหน้าล้างตาก็ดีกันได้ครับพ่อหน่าขอกาแฟน้ำเลยเด้อครับจักป๋อง
5: แวะเจ้าสิกินซำเลยเด้อนี่กาแฟนี่ว่าแต่พาเฮาฮอดจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย
7: ง่วงไหมครับพักสักนิดชีวิตปลอดภัยถึงที่หมายอย่างสวัสดิภาพด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
8: สวท.อำนาจเจริญสถานีข้อมูลข่าวสารเพื่อบริการหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและภาคประชาชนสนใจเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารติดต่อเราได้ที่045-523-070 045-523-129 หรือ092-246-8550
9: สวท.อำนาจเจริญเติมปัญญาให้รู้เท่าทันสร้างสรรค์พัฒนาถิ่นไทย
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสมาคมคนพิการพบประชาชนค่ะ

ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 103.25 เมกะเฮิรตซ์ครับพอๆกันเมื่อนี้คือเก่าครับรายการ สมาคมคนพิการพบประชาชนซึ่งเมื่อนี้ท่านดร.สว่างนาคพันธ์นะครับผู้เป็นนายกสมาคมแล้วก็ท่านผู้สิทธิ์มณีรัตน์นะครับบ่ได้มาเนื่องจากว่าติดภารกิจทราบข่าวว่า ท่านดร.สว่างไปทางอำเภอปทุมราชวงศานะครับไปในเรื่องของแสวงบุญประมาณนั้นนะครับเนาะแสวงบุญทางปทุมราชวงศาได้ยินว่าทางภาษาบาลเฮาว่าอาจารย์ต้นเนาะครับวัดปานาโศกหั่งนะครับคลิปเมื่อสางวัดปานาโศกหั่งนะครับแล้วก็เป็นทีมงานของท่านดร.สว่างนะครับก็พากันไปแสวงบุญมื้อนี้สำหรับมื้อนี้นะครับผู้ดำเนินรายการแทนก็คือผมประยงวรรณเสนนะครับเนาะสำหรับมื้อนี้ก็คงจะมีเพลงสำหรับรายการไปนะครับก็ขอท่านผู้ควบคุมคอนโทรลนะครับเนาะก็เตรียมเพลงไว้นำนะครับเพราะว่าก็บอกผู้เดียวก็คงจะบ่ได้เนื้อหาสาระเท่าที่ควรนะครับก็จะต้องอาศัยเปิดเพลงให้พี่น้องฟังไปนำสำหรับรายการนะครับเมื่อนี้พบกันวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569ครับพี่น้องครับเรื่องของดินฟ้าอากาศก่อนนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของฝ่าตกฝนลงนะครับซึ่งเป็นยังก็เคลื่อนว่าอุทกกับไพ่นะครับอุทกกับไพ่ก็คืออุทกะก็แปลว่าน้ำนะครับเนาะไพ่ทั้งน้ำถ้าว่าตาไพ่ว่าตาไพ่ก็คือว่าโยว่ายุพายุนี่ครับก็แปลว่าทั้งลมเนาะครับเนาะครับทั้งลมแล้วก็ทั้งไฟก็ว่าอัคคีเนาะอัคคีไพ่ก็ไพ่ทั้งไฟทั้งความห่อนนะครับอุทกกับไพ่ทั้งน้ำว่าตาไพ่ทั้งลมพายุแล้วก็อัคคีไพ่ทั้งไฟนะครับเนาะเนื่องจากว่าทั้งภาคกลางนะครับทั้งภาคกลางแล้วก็นั่นแหละแถวๆภาคกลางแถวปราจีนบุรีที่มันมีข่าวอยู่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมก็แถวๆนั้นแหละครับสมุทรปราการสมุทรสงครามสาครอยุธยาโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเป็น อุทกภัยที่ว่าครั้งยิ่งใหญ่นะครับพี่น้องก็เป็นการสูญเสียทั้งเศรษฐกิจอย่างยิ่งใหญ่ผู้ใดติดตามข่าวคราวเรื่องเล่าก็จะได้พบพ่อว่า เป็นทีนาเคลื่อนมายังเถอะ นาสงสารสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้นะครับก็เฮาอยู่ไกลเนาะครับเฮาก็ได้แต่เอาใจซอยให้ส่งกำลังใจมาให้นะครับขอให้สิ่งต่างๆผ่านพ้นไปโดยดีนะครับสำหรับสมาคมคนพิการมื้อนี้นะครับทุกครั้งทุกคราวท่านนายกสว่างนาคพันธ์ท่านก็จะบอกว่าคนพิการมีอยู่7ประเภทนะครับทั้งร่างกายกับทั้งร่างกายนะครับเช่นแขนนิ้วมือขาสิ่งที่เป็นทางร่างกายนั่นแหละครับบานนี้ก็คือทางตานะครับทางตาเรื่องของตาบอด เรื่องทางหูหนวกหูตึงหูหนวกนะครับทางออทิสติกพิการซ้ำซ้อนอันนี้ผมโมเจาะรายละเอียดนะครับเนาะก็เป็นสิ่งที่เบิ่งข่าวน้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะพวกผู้ป่วยติดเตียงนะครับบ่ถึงเรื่องคนพิการเนาะครับก็มาถึงเรื่องผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงวัยที่ภูมิต้านทานร่างกายลดนะครับเนาะก็เป็นการเสี่ยงต่อเรื่องของโรคที่มากับน้ำนะครับเรื่องของสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญก็เป็น
สิ่งที่โอ้น่าสมเพชเวทนาเนื่องจากว่ามันจักสิเฮ็ดจังได๋แม้แต่อาหารการกินก็ก็บ่มีนะครับน้ำท่ายังจะต้องมาเรื่องของการเป็นผู้ป่วยติดเตียงอีกนะครับทั้งเฮาก็ได้แต่ส่งกำลังใจไปให้กันครับเอาละครับพี่น้องครับทั้งดร.สว่างเราประจำว่าเว้าหลายคนสั่งว่าซั่นเนาะก็สิพี่น้องฟังฟังเพลงครับฟังเพลงม่วนๆจากทางสถานีเฮาจักเพลงนึงขัดรายการสักก่อนนะครับไปเรื่อยๆเชิญรับฟังครับ

0: ครับก็จบลงไปแล้วครับเพลงมวนๆเพลงประจำตัวของนายกสมาคมคนพิการจังหวัดอำนาจเจริญท่านสว่างนาคพันธ์นะครับครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมไปเห็นหนังสืออันนึงนะครับคิดว่าอาจจะบ่ฮู้ว่าสิเข้ากับบรรยากาศเพื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้ละเรื่องฝนตกน้ำท่วมนี่ละก็เลยไปเปิดพอกเลยว่าบางเทื่อพี่น้องอาจจะเกิดว่าได้ประสบภัยพิบัติหรือว่าประสบทุกข์ยากอาจจะมีความโศกเศร้าทั้งจิตใจอาจจะต้องหาที่พึ่งทั้งจิตทั้งใจนะครับก็เลยไปพอหนังสือเล่มหนึ่งอยู่บ้านนะครับบทเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ข้ามปีว่าซั่นทำความดีทรงทายปีเก่าตอนรับปีใหม่ของมหาเถระสมาคมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับก็เลยได้บทหนึ่งเสียเอามาเอาสู่พี่น้องฟังนะครับเอาไปเรื่อยๆก็สิเปิดเพลงสลับไปเรื่อยๆครับก็คงจะเอามือนี่ก็คงจะเอาเรื่องมงคลสวดอย่างเดียวก็อาจจะบัดเวลาพอดีนะครับบทมงคลสวดเป็นพระสูตรว่าด้วยมงคลแห่งชีวิตพันวาเนาะมงคลสูตรพระสุตตันตปิฎกคุทธกะปาทะคุทธกะนิกายเป็นพระสูตรว่าด้วยมงคลแห่งชีวิตพันวาการนำมงคลสูตรมาสวดเพื่อสิทำเพื่อจะทำให้มงคลต่างๆตามที่ปรากฏในพระสูตรนั้นเกิดขึ้นกับชีวิตของเจ้าของนะครับนอกจากนั้นมงคลสูตรก็ยังมีอนุภาพในการป้องกันภัยอันตรายอันจะเกิดจากความบ่เที่ยงธรรมของเราคนผ่านสันดานหยาบทั้งหลายในงานทำบุญโดยทั่วไปเพิ่นว่าพระสงฆ์นิยมจะสวดจะนิยมสวดมงคลสูตรพร้อมกับเจ้าภาพกสิจุดเทียนมงคลนะครับก่อนสิขึ้นบทมงคลสูตรเจ้าภาพก็ขีดมีขีดจดหล่นจุดเทียนว่าซั่นจุดเทียนมงคลเพื่อสิเฮ็ดเทียนน้ำมนต์นั่นน่ะเนาะเพื่อสิอันเฮ็ดน้ำมนต์ว่าซั่นเนาะอันแสดงถึงความส่องสว่างความรุ่งเรืองแห่งมงคลในชีวิตการสวดมงคลสูตรก่อนสูตรอื่นทั้งหมดเป็นการแนะนำผู้ฟังว่าผู้ที่ดำเนินชีวิตตามหลักมงคลทั้ง38ประการคำว่ามงคลสูตรนี่สิมีอยู่38ประการเขาเอิ้นว่ามงคล38ประการเนาะตามที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนนั้นเป็นชีวิตที่มีมงคลชีวิตจังซี่เนี่ยบ่จำเป็นจะต้องไปแสวงหามงคลจากภายนอกดอกว่าซั่นเพราะว่าเป็นชีวิตที่มีมงคลอยู่ในโตอยู่แล้วหากเฮ็ดได้ทำได้ก็สิปราศจากทุกโศกโรคภัยในการดำเนินชีวิตและก็ถึงความพ้นทุกข์ได้ในที่สุดอันนี้ผมอ่านเอาเด้อนี่ครับผมบ่ได้เว้าว่าอันนี้อ่านตามหนังสือเนาะครับเนาะครับบ่แม่นว่ามาเว้าเอาเองนะครับนี่อ่านตามหนังสืออยู่หน้าเท่าใดล่ะนี่หน้า30 34นะครับมีโทรศัพท์เข้ามาครับรับซะก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ท่านผู้สิทธิ์มณีรัตน์เชิญครับเชิญ
1: สวัสดีครับท่านประยงมื้อนี้เพิ่นเขารายการผู้เดียวเนาะ
0: ครับ
1: พ่อๆกับพี่น้องคือเก่านะครับพี่น้องคือเก่าแต่ว่ากับติดภารกิจมื้อนี้นะครับ
0: ไปทางใดเนาะมื้อนี
1: ้ก็มีภารกิจแต่ว่าก็อุบไว้ก่อน
0: มีการอุบไปนําเอ้าต่อวันนี
1: ้พ่อๆกันมื้อนี้วันเสาร์นะครับวันเสาร์สบายๆพี่น้องเฮาก็ยังคงคือสบายดอกบ่ทันเกี่ยวเขาเนาะ
0: แม่นครับแม่น
1: เพราะว่าตอนนี้แต่ว่าเขากําลังถอกได้ทันประยง
0: กําลังถอกนี่แปลว่ากําลัง
1: เขาน่ะนะเขาเอิ้นว่าเขาดอเนาะ
0: เขาดอเขาดอแปลว่าเขาที่อายุสั้นเนาะ
1: อายุสั้นกว่าเขาใหญ่เฮาม
0: ันสิเริ่มเขาดอมันสิเริ่มเป็นเม็ดเป็นห่วงก่อนเขาอายุยาว
1: โอ้กําลังอันนี้แต่ว่าก็บ่ทันเด็กแก่บ่ได้บ่เกี่ยวดอกประมาณปลายเดือนนี่ล่ะเดือนตุลาปลายเดือนตุลานี่ล่ะ
0: โ
1: อ้พี่น้องเขาก็จะได้กินข้าวใหม่แล้วสำหรับผู้บนใต้เขาดอว่าเจ้าเมื่อนี้บรรยากาศเมื่อนี้คึมเนี่ยแต่ท่านไม่ย่องคึมบ่
0: ทั้งอำนาจทั้งตัวเมืองก็คึมครับเพราะว่าไอเอาท่านคงจะได้ว่ามีโอกาสเบาเรื่องพยากรณ์อากาศอยู่เนาะ
1: บ่ได้เบิ่งได้เดือนนี
0: ้ฮอดวันที่13ครับประมาณ9ถึง13ตามพยากรณ์อากาศที่เพิ่นพยากรณ์ไว้ตั้งแต่โดนแล้ว
1: อ๋อครับก็แสดงว่าเมื่อนี้ก็สิเริ่มแล้วเนาะตั้งแต่เก้าวันเนาะ
0: ครับ
1: เพราะว่าบรรยากาศก็มึนครึ้มแต่ว่าก็มีเมฆ ทั้งเทือกกับแจ้งทั้งเทือกกับคุ้มคึมนะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีลมพัดคือจังสิออกพรรษาคือวันใกล้ออกพรรษาเน
0: าะฮะใกล้สิออกพรรษานี่ก็ลมหนาวมากบาดนี่อีหยังก็เสียงสนุว้าวบาดนี่
1: แม่น
0: สมัยโบราณเด้งมีเสียงสน
1: ุผู้ไปทางธนาคารมื้อ 2-3 มื้อก่อนเนาะอาทิตย์ว่าหั่น
0: ครับ
1: วันจันทร์วันศุกร์ว่าหั่นบ่พี่น้องเฮาเต้มีธนาคารกรุงไทยนะ
0: ออ
1: มสินน้ําอยู่บ่เฮ้อเฮือนธกสบ่เฮ้อ
0: ธกสครับธกสนี่หลายวันมันทุกมื้อแล้ววะ
1: นั่นล่ะกรุงไทยก็หลายกันครับเขาคิวเขาเจ้าไปสแกนใบหน้าว่าซั่นเขาเจ้าว่าผู้ใดที่บ่ผ่านนั่นคือมันผ่านแล้วรอบบ่สมัครใหม่นี่ล่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนั่นล่ะครับ
0: ครับ
1: ปรากฏว่ามันต้องไปสแกนใบหน้าหน้าบัตรคนก็เลยไปเข้าคิวกันโอ้หลายท่านไปยกหูบอกว่าคนจนเพิ่มขึ้นรถเดี๋ยวนี้
0: อ๋อผมฟังข่าวเมื่อนั้นท่านปกติแล้วผมว่าถ้าโดยภาพขึ้นเอาเนาะขึ้นเอาในความขึ้นได้นี่บ่ได้ว่าหลักวิชาการผมว่ามันสิเพิ่มขึ้นนั่นแหละ
1: แต่ว่าข่าวมาว่าคนจนคนไทยสิคนจนลดลงกว่าซั่นผมว่าโอ้แม่นบ่ว่ะ
0: มันคือขัดกับความรู้สึกแท้จริงความรู้สึกกับความเป็นจริงตามทฤษฎีมันคนละอย่างบ่ฮะ
1: มันอาจสิคนละอย่างบ่เขาเอาตามทฤษฎีบ่จังได๋บัดคนจนมันก็ได้หน่อยลงนะก็จะว่าขึ้นเลยว่าคนทุกข์หน่อยลงมั่ง
0: อ
1: ันนี้ว่าเรื่องบัดสิการพี่น้องเฮาผู้ใดบ่ทันอันนี้ก็ไปยืนยันซะเด้อฮอดวันที่แล้ว15พุ่นว่า
0: ประมาณ
1: ส่วนเงินนั่นเงินอีหยังก็เงินนั่น
0: 60 40นั่นคนละครึ่งพัด
1: คนละครึ่งพัดนี่ว่าไทยช่วยไทยเนาะ
0: ครับ
1: เพิ่นนั่น
0: ครับ
1: ก็คือจะได้เดือนตุลาคมกับเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าขอให้1,000นี่ใช้2เดือน
0: อือฮึ
1: ผู้ลางคนก็ว่าขอให้เดือนละ1,000ก็บ่แม่นอีกเด้อนะครับเดือนละ500

0: เรื่องกันนี่ของรัฐไทยเนาะถือมือละ200เห็นไหมครับ
1: แม่น
0: ถ้าใส่ต่อกัน5มือนี่เบิดก็คือเบิดภายใน5มือแม่นบ่ครับ
1: แม่นเบิด
0: ใส่ต่อกัน
1: ภายในแค่นั้นล่ะเดือนหน้ากับจ่อยแล้วบัดนี้
0: พฤศจิกาเพิ่นว่าสิได้อีก500บ่แม่นเด้ติ
1: บ่แม่นกับบ่แม่นเฮาใส่เบิดพันก็แล้วนะ
0: ครับ
1: คนละคนเข้าใจว่าเข้าใจพอเดือนหน้าเดือนละ500ก็บ่แม่นอีกนะครับ
0: ใช่
1: ก็คือ
0: เ
1: พราะหายแต่เดียวนี่พันนึงเลยนะครับอ้าวแจ้งพี่น้องเฮาได้รับทราบกันแล้วกัน
0: ครับ
1: ว่าเรื่องข้าวบุญแน่กันแล้วกันนั่นพี่ยง
0: บุญเชิญครับเชิญ
1: โครงการน้ำมันสัญจรทั้งตำบลไร่ชิสุกับตำบลน้องน้ำสีนะครับยังอีกอยู่1 2 3วัดนะครับวันศีลที่ฮอดมื้ออื่นวันอาทิตย์เนาะวันศีลศีลมื้อนี่15ค่ำนะครับ15ค่ำเดือน10เป็นแล่มมั้งนี่มันเป็นแล่มอยู่นะครับ15ค่ำเดือน10อยู่ทางวัดบัดเนี่ยล่ะเอิ้นสำนักสงฆ์โพธิธรรมหรือวัดป่าโพธิธรรมนะครับสำนักสงฆ์หรือว่าวัดป่าโพธิธรรมบ้านบุรพาหน้าหนองใหญ่ต่อเนื่องกันนะครับเตรียมระวังมันอยู่วัดที่อยู่ช่วงกลางพอดีนะครับ
0: อยู่ช่วงกลางระวัง
1: วางหน้าหนองใหญ่กับบ้านบุรพานะครับบ้านหน้าหนองใหญ่กับบ้านบุรพาตำบลไร่ชีสุกนะครับเรียนเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนก็ไปร่วมงานกันแล้วกันเด้อนะครับอีก 2-3 วัดแค่นั้นเองคุณลังคนกับไปตลอดทุกวัดตอนนี้ได้10ได้9วัดเนาะท
0: ั้
1: งเบิดเพิ่น10วัดตอนเนาะ
0: ครับ
1: ได้อีก3วัดนะครับได้อีก3วัด
0: ครับ
1: ศีลมันมื้อนี่อยู่ทางวัดป่าโพธิธรรมศีลต่อไปวันที่19นะครับ19ตุลาคมอยู่ทางวัดป่าธรรมรังสีนะครับปันบุรมันประวายครับตอนนี้วัดป่าธรรมรังสีศีลหนานะครับ19ตุลาคม
0: ประวายประวายอยู่ทางไหนครับท่านประวายนี่
1: ประวายก็อยู่ใกล้ๆกับมันโคกสารนะครับทางทิศตะวันออกนะครับและก็งานโครงการธรรมสัญจรวัดทุไทยก็คือวัดโคกสะอาดวันที่25นะครับก่อนออกพรรษา11นะครับ
0: ก่อนออกพรรษา
1: วันที่28ตุลาคมขึ้น14ค่ำเดือน11นะครับเพิ่นจะออกพรรษาวันที่26เนาะพรรษาปีนี
0: ้ครับ
1: อ้าวอันนี้ก็แจ้งเรื่องงานบุญงานกุศลนะครับให้พี่น้องเฮาได้รับทราบ
0: บ้านโคกสาดอยู่ไสบ้านอยู่หม่องไหนพี่น้องถาม
1: ตำบลไร่ชีสุกนี่แหละครับตำบลไร่ชีสุกอำเภอศรีนครินทร
0: ์ติดกันครับบ้านไร่ชีสุกเลยบ
1: ่ครับครับใกล้ๆกันนี่ล่ะมันจะมีตำบลน้ำสีกับตำบลไร่ชีสุกรวมกันนะครับงานโครงการธรรมสัญจรนี่นะครับ
0: อ๋อ2ตำบล
1: อ้าวก็เรียนเชิญพี่น้องทั้ง2ตำบลหรือว่าพี่น้องใกล้เคียงตำบลอื่นก็เชิญรวมงานได้เลยอีก3วัดนะครับ
0: ค
1: ือเนี่ยวัดป่าโพธิธรรมศีลต่อไปวันที่19วัดป่าธรรมรังสีและก็วัดสุไทยของโครงการครับไปปิดโครงการอยู่ทางวัดโคกสะอาดนะครับตำบลไร่ชีสุกนะครับอำเภอเสนาคณิคมเรียนเชิญพี่น้องกันแล้วกันเอานี่คืองานบุญและก็ต่อท้ายด้วยประชาสัมพันธ์เรื่องของข่าวเกี่ยวกับตลาดนัดนะครับตลาดนัดชุมชนวันอาทิตย์เรียนเชิญพี่น้องไปร่วมกันแล้วกันนะครับพ่อค้าแม่ค้าพ่อค้าแม่ขายหรือว่าคนซื้อไปทั้งหน้าวัดโคกสาดนะครับทุกวันอาทิตย์เสาร์วันอาทิตย์เรียนเชิญพี่น้องกันแล้วกันเด้อนะครับมีหยังอีกบ่บาดขึ้นสิบ่ได้บาดนี
0: ่ข่าวเรื่องของยังกับปูปลาหน้าน้ำเป็นจังได้ทั้งผล
1: ถ้าผลมาเทื่อนนี้ผมก็คิดว่าเพราะว่าปลานี่มันกำลังอยู่ร่วงเลยตอนนี
0: ้
1: มันรอแต่น้ำแต่น่ะหน้าปลานี่มองว่ามีน้ำมันมีลมว่อยๆมากมันก็บืนได้ว่
0: าน
1: ี่บืนความก็แท้บืนยังไม่ได้ลังเสือก็บืนไปไตแห่งไปซะหน้า
0: ปลาบืน
1: แมนช่วงนี้ถ้าฝนมากกับแมนปลาลงข้างแล้วตอนนี้นะครับ
0: คำว่าลงนี่มันแปลว่าจังไดปลาลง
1: ลงแปลว่ามันลงตามลงน้ำน้ำนะมันกระดิ่งมันกระดิ่งบ่ขึ้นคือเก่าเด็กปลาแต่ว่ามันขึ้นเนาะขึ้นเป็นน้ำน้ำนะ
0: คำว่าขึ้น
1: น้ำได้บาทนี่ขึ้นแต่ก่อนมันขึ้นขวางน้ำกันไปหมอขึ้นท่วนน้ำนะ
0: ท่วนน้ำหมายถึงว่า
1: บาดลงตามน้ำได้บาทนี
0: ่บาดนี่ลงตามน้ำ
1: เป็นสีแห้งเรื่อยๆบาดนี
0: ่ครับคล้ายๆว่าคล้ายๆว่าปลานี่ย่ามฝนตกไหมนี่น้ำมันสิไหลไปลงเส้นเนาะสมุดไหลไปลงเส้นไหลไปลงเส้นไปลงแม่น้ำซีแม่น้ำเส้นปลามันสิแล่นไหลเต็มท่วนน้ำเนาะครับเนาะ
1: ปลามันสิขึ้นมาไปหาไข่ทั้งๆหมด
0: ไปหาไข่ตามธรรมชาติของสัตว์เนาะเพื่อไปแพร่พันธ
1: ุ์หาไข่แล้วก็มีออกลูกออกหลานในบัดนี้เต็มเลยแต่ช่วงลงนี้สิปลาบ่ทันใหญ่ส่วนมากสิเป็นปลาหน่อยอยู่นะ
0: โอ
1: ้พี่น้องเฮาผู้ใด นี่ยบ่ทันได้

0: เฮ็ดหยังดอกซุมื้อเขาจะเอาผักแกงเขียวให้หล่นนะ
1: สมัยก่อนนี่เอาไม้ไผ่มาสานเป็น
0: แมน
1: เป็นอีหยังเป็นคือจกโลกจกโลกไปอัน
0: แต่ก่อนนี่เอาไม้ไผ่เขาจะเฮ็ดติหวยบ่ได้แล้วไงเนี่ยลีก็จะลีกันใหญ่พร้อมนะ
1: ครับลีใหญ่ลีใหญ่2ว่าพุ่นบางลีนะเนาะกว้าง2ว่า3ว่าก็มี
0: ซุมื้อเขาจะบ่ได้เฮ็ดหยังดอกเขาจะเอาแกงผักเขียวยิบๆตรงแต่หล่นนะเอาฝากไว้แค่นี้ท่านประยง
1: ครับอันอื่นอีก
0: หมดแล้วอาจารย์ก็กัน
1: ครับผม
0: ครับผมสำหรับมือนี้สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับครับนี่คือเสียงจากท่านผู้ซิดมานี่รับนะครับเนาะผู้ท่อเข้ามาร่วมกับทางสถานีขอบคุณท่านผู้ซิดมานี่รับเป็นอย่างสูงครับเพิ่นบอกว่าปลาปลาบืนคําว่าบืนนี่แปลว่าจังได๋เนาะบัดมันเต้นมันเต้นขึ้นแล้วมันก็บืนมันก็มันของมันบ่มีขาเนาะมันก็บืนเอาคือช่วงนี้หมายถึงว่าปลามันหูจักฮะโทรศัพท์มาอีกแล้วเอารับโทรศัพท์ก่อนครับสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล
1: เอาเสียงวิทยุลงครับนิดนึงออกจากวิทยุ
2: การพุทธิการ
1: ครับผม
2: เนี่ยการปลาบืนบ่
1: ครับแม่นบ่อธิบายแนวผู้มีประสบการณ์เรื่องปลาบืนนั่น
2: คนพิการก็ว่าเรื่องคนพิการ
1: แม่นครับเข้าสู่เข้าสู่เรื่องละเราไปแล้วคนพิการบ่แต่ต้นบาดมันมาฮอดปลาบืนกับบืนปลาซะก่อนนานี่เนี่ยปลามันสิลงเนื่องจากว่าปลาเนี่ยเป็นสัตว์ที่ฮู้หยังเหรอฮะฮู้ธรรมชาติฮู้ธรรมชาติฮู้ว่าฝนสิเบิดมันก็สิลงกับบวกกับว่างเก่าเนาะสิลงพุ่นล่ะลงไปเซ่ลงไปน้ําซี่ลงไปหนองน้ําลงไปหยังก็สาลงไปอยู่สาน้ําเพราะว่าคันอยู่ทั้งโคกนี่มันฮู้ว่ามันจะแห้งน้ําหม่องนี้สิแห้งมันสิตายมันก็เลยจะต้องกับบวกกับว่างนะครับเพื่อไปอยู่ฮอดฝนตกปีใหม่มันก็จังสิขึ้นมาไข่อีกสินะเขาเอิ้นว่าปลาลงหรือว่าปลาบืนนะครับคนสมัยโบราณนี่ก็สิเอาไปขุดหลุมนะครับบางเทื่อมันก็สิเต้นควมให้หน้าให้นี่ไปให้นั่นไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆขุดหลุมไว้ตรงกลางคันแท้หน้าปลาก็สิไปตกในหลุมนะครับก็ไปเอาหยังมื้อเช้าก็จังไปเอาอันนี้คือบ่เรื่องธรรมชาติชีวิตเขามาจังหน่อยครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณพ่อ
1: ครับผม
3: พ่อมาผู้เดียว
1: มาผู้เดียวครับอ้าวว่าเป็นมูลแล้วบัดนี
3: ้พี่หลอกบ่หลอกบ่เนาะ
1: อยู่ในนี่ล่ะอยู่ในห้องนี่คือสิบ่กล้าเข้ามาดอกพี่หลอกก็ได
3: ้อันแต่เก้าออกพรรษาเนาะอันบุญกฐินเนาะพ่อเนาะ
1: แม่นครับ
3: อันฝนสิห่ํากระถิน
1: อ
3: ันตาก็สิลงเอากระตาไปหาบ่เพิ่นได้พ่อ
1: สมัยแต่กี้ติหลายครั้งเนาะ
3: สมัยแต่กี้หลายได้พ่ออ
1: ือ
3: ฮึมันฟังมาล้ําบุญกระถินก็ฟังไปมันพวกพ่อๆก็ไปเอาปลามา
1: โอ
3: ้ได้หลายหลายครั้งแต่กี้น่ะพ่ออ
1: ือเอาลองบอกกันเป็นบรรยากาศให้มันเห็นบอกเป็นบรรยากาศให้มันเห็นอันนี้ก็มองเห็นเป็นโตเป็นตนลองเบิ่งเว้าไปเรื่อยๆนิดนึง
3: ยิ่งทงยิ่งทามันก็มีความสุขได้พ่อ
1: ครับ
3: อารมณ์มาแน
1: ่
3: เหลียวเบิ่งเขาก็เขี้ยวสะอื้นจะหน้าผู้อื่นก็งามหน้าเจ้าของก็งามพ่อ
1: ครับ
3: อันเดี๋ยวนี้ขอดอตพ่อขอดอ15
1: ขอดอ15
3: ข้าวเจ้า15พ่อ
1: ข้าวดอนี่แปลว่าข้าวที่ว่ามันมีหยังก็ฮะมันไว้อายุสั้นเนาะมันถอกไว้นะมันเป็นห่วงเป็นเม็ดไว
3: ้มันเดี๋ยวออกพรรษาเนี่ยก็ได้เคี่ยวได้พ่อข้าวข้าวเจ้า15ข้าวเหนียวดอก็มี
1: ครับ
3: รวมได้การซ้ำนี้ได้พ่อเด้อ
1: เอาหน่อยแท้
3: ขอให้สุขภาพแข็งแรง
1: ครับผม
3: อยู่จัดรายการนาน
1: ๆครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยมันหูว่าอยู่ผู้เดียวยานพี่หลอกก็สันโทรมาเป็นโมเอา ข้าสันกสิให้ฟังเพลงซะก่อนสิพักผ่อนจักน้อยจังมาต่อกันนะครับเนาะ0455230070เด้อพี่น้องช่วงหลังฟังเพลงแล้วก็โทรเข้ามารวมกับรายการวันนี้

0: ครับเพลงเพราะๆจากทางรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญครับส่งกระจายเสียงด้วยคลื่น 103.25 เมกะเฮิรตซ์ครับสวัสดีครับพี่น้องครับ
1: สวัสดีครับผมเล่นเล่นการ์ดครับ
0: ครับนี่แหละครับ
1: ก็นี่อันนี้บอกก็นี่สัตว์รัดตกเป็นบ่ครับต้องติดยังไงตามเนี่ย
0: ครับ
1: เหตุผลก็มันตก
0: ค
1: ือถ้าพลังจิตใจถึงการมันตกก็นี่เสียวัดติดตกนะรัฐบาลนอนด้านตัวไปห้องรับระเบียบห้องรับผลได้ผมติดติดยังไงสร้างคนใจเบาได้ก็หมายความว่าหน้าสีปลายเขาบ่มีเงินเงินเขาก็บ่มีเงินทั้งไหนก็บ่มีเขาบัญชีเงินดีทั้งสู้ก็บ่ได้จะรับงานกันนักตกเด็กคนหนึ่งว่าหน้าสีปลายบ่มีไปทุกคนได้อาจารย
0: ์ครับ
1: หมดใครก็บ่มีไปทุกคนดอกหน้าสีปลายนอกจากผู้หน้าสีปลายเนี่ยมีเงินเขามันจะตกกังแมนมีเงินปากเงินจะตกอันนี้ว่าไม่นั่งกระตก
0: ครับ
1: เจ้าเย็นอยู่กระตกนี่ตอนนั้นโยบายด้านโยบายของรัฐเรียบของรัฐเองคนก็มีสีแดงกันต่าง
0: มันมีหลายองค์ประกอบเนาะ
1: เอ้ย
0: มีหลายองค์ประกอบ
1: ประกอบกันหน้าสีไปเหรอแดงหน้าสีไปไม่เงินเขาบัญชีคือการรอสองไม่เงินปากตกก็ได้ตัวนี้อันเขาไม่มีเงินกระจังมีตกอีกเสียใจอยู่นั่นรัฐบาลผมละคนหนึ่งใครว่ารับจากฟังผมสี่แจ้งให้นี
0: ่จากโทรมาจากท่านไหนนอครับ
1: บอกกันท่านบอกกันท่านสิบประจักษ์เจ
0: ครับโทรจากท่านอำเภอไหนอำเภอ
1: จังหวัดอุบลเราเห็น
0: โอ้โหอำเภอตากาจังหวัดอุบลพูดอ่ะ
1: จังหวัดอุบลเราเห็น
0: โอ้เสียง
1: เราเรียกอยู
0: ่ว้า
1: ครับ
0: ครับผม
1: แต่ว่าเราคนตกมันหลายเหตุผลรัฐบาลนะก็ไปห้องรัฐเองนั่นสิทุกทางเพราะว่าเขาเลื่อนเขามีทุกเดือนเขามาแล้วไม่เงินฝากจะของสีใสอันนี้มันไม่ยากแต่ดังผมนี่จะนี่เฮ็ดกระแสกับว่าได้นั่งกับว่าได้กว่าข้าวเสาร์กินเดือนกันจะตกข้าวเสาร์กินข้ามก็ได้
0: เป็นความเดือดร้อนเนาะครับรับฟังรับฟังครับ
1: นี่ว่าสาเหตุคนตกหลาย
0: ครับ
1: อาจารย์เด้อ
0: ครับผมก็ได้ก็รับฟังว่าก็สิก็มีโอกาสก็สิสะท้อนไปซอยๆกันนี่ล่ะครับสะท้อนไปซอยกันซอยกันคิดซอยกันเว้า
1: อาจารย
0: ์ครับขอบคุณ
1: ที่ตอบขอบคุณครับเกียรตินี่แหละ
0: ครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับ
1: ครับคร
0: ับ สวัสดีครับเอ้าก็ก็เป็นสะท้อนมากนะครับมันก็ถ้าภาษาบ้านเฮาว่ามันก็เกิดขึ้นได้นะครับเนาะเกิดขึ้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างบ่ได้สมบูรณ์แบบ 100% นะครับมันก็สิมีขอบกพร่องไปทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องนั่นล่ะก็ค่อยๆแก้ไขกันไปนะครับเนาะเอาสักครู่นี่ฟังเพลงเอาพี่น้องอยากโทรมาก็เดี๋ยวบอกเบอร์โทรอีกครั้งนึงนะครับ045 523 070ก็ยังดีผมยังดีใจครับก็ยังมีพี่น้องโทรเข้ามาร่วมรายการนะครับเนาะครับมาเว้ามาจาก็ถือว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมผู้ฟังมีส่วนร่วมนะครับเนาะก็เมื่อสักครู่นี้ท่านผู้คอนโทรลเนาะครับคอนโทรลแปลว่าผู้ควบคุมรายการทางสถานีนี่แหละเปิดเพลงยังก็เกี่ยวกับต้นจำปาผมเลยโอ้เป็นจังหวะที่ม่วนแล้วก็เนื้อหาก็ดีนะครับได้ยินคำว่าสาวเมืองอำนาจนะครับพูดแล้วคันถ้าผมฟังเพลงมาเนาะก็นึกถึงอันหมู่บ้านที่อยู่ลำเส้เนาะแถวอันบ้านยังล่ะไล่มาตั้งแต่แก่งกระถินมันผู้จำปาแก่งกระถินน้ำมอมาน้ำมอมานี่บ้านคู่สลาคุณวุฒิเนาะบ้านเกิดเราน้ำมอมาน้องเรือพี่แล้วมาทั้งน้ำปีกไปแล้วครับตามมันยังก็บ้านหมู่บ้านริมน้ำส่วนมากบ้านริมน้ำนี่ก็จะอาศัยหากินน้ำลำน้ำลำน้ำนะครับเนาะก็เป็นส่วนมากก็สิตั้งบ้านเรือนก็สิอยู่น้ำริมน้ำแต่ว่าอยู่แถวน้ำปีกนี่ครับก็สิมีโรงงานอ้อยนะครับโรงงานอ้อยตั้งอยู่หันนะครับพี่น้องครับ พอไปผมสิฟังเพลงอีกจะเพลงนึงได้บาดนี้แล้วแต่ทางดีเจแต่ว่าผมว่าเพลงเกี่ยวกับเรื่องของมีอำนาจหรือว่าเพลงของคุณสลานี่ก็ถ้ามีเนาะก็เปิดก็ดีอยู่ฟังเพราะว่ามันได้เรื่องเล่าค่ะดีนะครับผมว่าเส้นปลาซิ่วยังกับเพลงแต่ก่อนนี่ผมก็จำไม่ได้นะครับปลาซิ่วเต้นยังประมาณนี้แหละครับอ้าวเชิญดีเจเปิดเพลงให้พี่น้องฟังอีกสักเพลงครับเชิญครับ

บลูทูธหัวข้อการตั้งค่าตรงย้อนแบบบลูทูธหัวบลูทูธเชื่อมกับอุปกรณ์เสริมที่คุณสับบลูทูธออมสวิตช์ไอโฟนเครื่องนี้ถูกตัวกองของฉันหัวอย่าพาสโตรไฟล์ใหม่ไม่เชื่อมข้อมูลเพิ่มเติมกลุ่มเอว่าอีล่างข้อมูลเพิ่มเติมต่ออีก200สิบข้อมูลเพิ่มเติมเอเบอร์เรนไม่ข้อมูลเพิ่มเติมฮาโกอีห้าสิบแปดข้อมูลเพิ่มเติมอันเนอร์โจยสองข้อมูลเพิ่มเติมอันเนอร์โจยสองข้อมูลเพิ่มเติมอีเวนท์ไฮไลท์ข้อมูลเพิ่มเติมเนวนาทัสเซอร์ที่สองเจ็ดสองข้อมูลเพิ่มเติมเอ็มพีสามดีที่ไม่ข้อมูลเพิ่มเนวนาทัสเซอร์ที่สองเจ็ดสองข้อมูลเพิ่มเติมประเทศอุปกรณ์กลุ่มเลิกเชื่อมต่อกลุ่มนกอุปกรณ์นี้กลุ่มนกอุปกรณ์นี้เลิกเชื่อมต่อประเทศอุปกรณ์กลุ่มเซอร์วิสรถเซอร์วิสรถยนต์ประเทศอุปกรณ์หัวข้อเซอร์วิสรถหูฟังอุปกรณ์ช่วยฟังลำโพงเลือกอยู่ลำโพงหูฟังเลือกอยู่ลำโพงประเทศอุปกรณ์หัวข้อเนวนาทัสเซอร์ที่สองเจ็ดสองบลูทูธตรงย้อนแบบบลูทูธตรงย้อนแบบไวโอเวอร์

0: ฟังเพลงพอจากรายการด้วยเวลาอีกประมาณ2นาทีถ้าพี่น้องอยากโทรเขามากก็มีโอกาสสิได้รับอยู่ประมาณจักสายนึงนี่แหละครับผมเกินไว้แต่ช่วงต้นรายการว่ามงคล38ประการนี่คือตอนที่ตดพระสิทธิ์บทมงคลนี่ก็คือสิให้เจ้าภาพจุดเทียนนะครับแล้วก็สิเว้าถึงมงคล38ประการก็แปลว่าสิ่งที่ดีๆ38ประการนะครับเป็นอีหยังก็เฮือนว่ามนุษย์และเทวดาคือมงคลอยู่นี่12ปีว่าสิพากันเฮ็ดจังได๋ว่าซั่นกลความกลหนก็เลยเกิดขึ้นบุญไหว้ขึ้นมงคลเรื่องมงคลในลูกล่ามขยายไปถึงพรหมโลกในหมื่นจักรวาล12ปีพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงพระพุทธพจน์ใดอันสามารถที่จะขจัดบาปทั้งปวงได้บาดนี้เนาะพระอานนท์เนี่ยบาดข้าพระเจ้าพระอานนท์ว่าพระอานนท์เถระได้ฟังมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระพุทธมิภาคเจ้าประดับประทับอยู่พระเชตวันมหาวิหารอารามที่อนาถบินดิกะคฤหบดีสร้างถวายเขตเมืองสาวัตถีตอนนั้นเทวดาผู้หนึ่งเมื่อราตรีปฐมยามมีรัศมีอันงามยิ่งนักถ้ำเชตวันให้สว่างสวัยไปทั่วเขาไปเฝ้าพระผู้มีพระเจ้าถึงที่ประทับแล้วก็ถวายอภิวาทพระผู้มีพระเจ้าแล้วก็ได้ยืนเฝ้าประตูเฝ้าอยู่ณที่สมควรแห่งหนึ่งเทวดาได้กราบทูลถามพระผู้มีพระเจ้าว่าด้วยคาถาเทวดาและมนุษย์เป็นอันมากต่างกับมีความต่างกับหวังความสวัสดีจึงได้พากันคิดเรื่องมงคลคือเหตุให้ถึงความเจริญทั้งหลายของพระองค์โปรดตัดมงคลอันสูงสุดเถิดว่าซั่นพระผู้มีพระเจ้าก็เลยได้ตัดสิ่งที่เป็นมงคลนะครับคืออเสบทอเสวนานี่แหละครับพี่น้องไปเบิ่งในหนังสือนะครับมีอยู่สู่หม่องคนใน Google ก็ได้ครับอเสวนาจะพาลานั่งครับคําแปลก็มีอยู่ในหั่นล่ะครับเอ้ารายการสมาคมคนพิการพบประชาชนขอลาพี่ลาน้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: สอบต.ผนึกกำลังกองทัพภาคที่4ชูแนวคิดคนเปลี่ยนหมู่บ้านต้องเปลี่ยนลุยแก้ปัญหาชายแดนใต้แบบครบวงจรนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.เดินทางเข้าพบพลโทชาคริตอุจารัตนะแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่เพื่อหารือแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายพัฒนามุ่งขับเคลื่อนจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปในทิศทางเดียวกันนายชนะทันเปิดเผยว่าสอบต.ให้ความสำคัญกับการประสานการปฏิบัติโดยเชื่อมั่นว่างานพัฒนาจะเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนงานด้านความมั่นคงโดยเฉพาะการดูแลประชาชนในระดับบุคคลครอบครัวและชุมชนเบื้องต้นได้เสนอพัฒนากลไกการทำงานร่วมกันในหลายมิติอาทิการดูแลผู้ได้รับการประกันตัวและครอบครัวการนำงานพัฒนาเข้าสนับสนุนในกระบวนการสร้างสันติภาพและการดูแลผู้ได้รับการปลดล็อกทางกฎหมายครอบคลุมทั้งที่อยู่อาศัยอาชีพรายได้การเกษตรและการฟื้นฟูความสัมพันธ์โดยสอบต.เตรียมยกระดับบทบาทบัณฑิตอาสาบุคลากรใกล้ชิดพื้นที่ให้เป็นกลไกหลักในการประสานความร่วมมือระหว่างประชาชนฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานพัฒนาพร้อมนำปัญหาความเดือดร้อนเข้าสู่ระบบแก้ไขสำหรับปัญหาความขัดแย้งทั้งมิติด้านอัตลักษณ์วิถีชีวิตและโครงการของรัฐจะใช้กระบวนการพัฒนาและการมีส่วนร่วมคลี่คลายในพื้นที่สำคัญเช่นลุ่มน้ำสายบุรีเทือกเขาบูโดและปัญหาด้านที่ดินทรัพยากรพร้อมเดินหน้าภารกิจเร่งด่วนแรงงานไทยในมาเลเซียส่งเสริมให้เข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีใบอนุญาตและเข้าถึงสิทธิสวัสดิการขณะเดียวกันพร้อมประสานให้ความช่วยเหลือผู้ทำผิดกฎหมายตามกระบวนการของมาเลเซียการเตรียมความพร้อมอุทกภัยบูรณาการร่วมกับจังหวัดและเครือข่ายบัณฑิตอาสาใช้ฐานข้อมูลในพื้นที่ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงจุดนายชนะทันกล่าวทิ้งท้ายว่าสอบต.ต้องการเห็นการแพ็คทีมระหว่างฝ่ายความมั่นคงฝ่ายพัฒนาจังหวัดและทุกภาคส่วนเพื่อนำจุดแข็งมาร่วมกันทำงานเพราะเป้าหมายสูงสุดคือทำให้ประชาชนรู้สึกว่าเมื่อเกิดปัญหาภาครัฐพร้อมเข้ามาดูแลอย่างรวดเร็วเป็นระบบและไม่ทอดทิ้งประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสันติสุขที่ยั่งยืนต่อไป
4: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
8: English please press 1
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
10: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
5: ตอนเวียนเทียนเดินเทียน
13: เขามาทำอะไรกันหรอถือดอกไม้ธูปเทียนกันทุกคนเลย
14: ก็มาเวียนเทียนกันไงวันนี้เป็นวันพระใหญ่
13: อ๋อฮะวันนี้9แต้มตอบได้ด้วย
14: ให้มันรู้เสียบ้างว่าใครเป็นใคร
5: จริงๆแล้วพิธีเนี่ยควรจะเรียกว่าเดินเทียนมากกว่านะ
14: อ้าว
13: เดินเทียนฉันไม่เคยได้ยินเลย
14: ศรีสวัสดิ์พูดผิดหรือเปล่าเนี่ย
5: ไม่ผิดหรอกจ้าแต่เป็นการเข้าใจผิดเพราะปัจจุบันคนส่วนมากกลับเอาคำว่าเวียนเทียนมาใช้แทน
14: โอ๊ยงง
5: ฉันจะอธิบายให้ฟังเวียนเทียนน่ะเป็นวิธีทำภายในสถานที่โดยผู้ร่วมในพิธีต้องนั่งล้อมเป็นวงรอบบุคคลหรือปูชนียวัตถุแล้วจุดเทียนติดแว่นอย่างน้อย3แว่นแว่นก็คือเครื่องติดเทียนรูปแบนๆทำด้วยทองเงินหรือทองเหลืองแล้วส่งต่อๆกันไปเป็นวงรอบบุคคลหรือปูชนียวัตถุนั้นๆโดยส่งแว่นเวียนไปทางขวาซึ่งเรียกว่าทักษิณาวัตรจำนวน3รอบ5รอบหรือ7รอบตามกำหนดแต่ละพิธี
14: แล้วเดินเทียนล่ะ
5: เดินเทียนนั้นเป็นพิธีทำกลางแจ้งเป็นพิธีสักการะปูชนียสถานเช่นอุโบสถเจดีย์สถานเจดียสถานผู้ร่วมพิธีมีดอกไม้ธูปเทียนถืออยู่ในมือแล้วเดินทักษิณาวัตรตามกันไปรอบอุโบสถเจดียสถาน3รอบเจดีย์สถาน3รอบพร้อมกับสวดสรรเสริญพุทธคุณ
13: อ๋อจำง่ายๆก็คือเวียนเทียนเทียนเวียนไปแต่คนอยู่กับที่แต่เดินเทียนคือเราเดินไปพร้อมเทียน
15: แล้วพบกันใหม่นะคะ
16: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
17: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
18: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้น

รายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่าง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดครับประจำวันเสาร์นะครับวันหยุดของใครหลายๆท่านในช่วงเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาครับพบกับผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับรับหน้าที่ดูแลท่านผู้ฟังตรงนี้นะครับเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับสำหรับรายการแสงสว่างในความมืดจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาโดยวันอาทิตย์ก็เป็นรายการเสียงจากคนตาบอดไทยโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับเราออกอากาศ3สถานีนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศที่อำเภอโนนแดงรวมไปถึงท้องถิ่นประทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศที่อำเภอประทายครับแล้วก็ทางด้านของฟังผ่านทางระบบออนไลน์ก็ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของสมาคมนะครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org รวมถึงฟังผ่านจอมสุรางโคด .com ได้อีก1ช่องทางครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังนะครับหรือว่าท่านฟังจากสถานีใดฟังจากช่องทางใดก็แจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้หรือรวมไปถึงท่านใดอยากทราบสิทธิสวัสดิการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของทางสมาคมเราเองหรือว่าของทางภาครัฐนะครับก็โทรสอบถามมาทางหน้าไมค์ตรงนี้ได้นะครับ0815109471นะครับ0815109471ครับในช่วงแรกนี้เช่นเคยครับสำหรับช่วงของ NMAB อัปเดตในวันเสาร์นะครับเราก็จะหยิบหนังสือดีๆนะครับในแอปพลิเคชันแท็บทูรีดแล้วก็สายด่วน1414นะครับมาเป็นตัวอย่างให้ท่านได้รับฟังกันนะครับวันนี้นำเสนอหนังสือเรื่องหอยทากผู้ค้นพบความเชื่องช้าของตนเองนะครับรายละเอียดของหนังสือจะเป็นอย่างไรจะน่าสนใจหรือไม่อย่างไรหรือว่าหนังสือเกี่ยวกับอะไรก็ติดตามกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB อัปเดตสนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: หนังสือหอยทากผู้ค้นพบประโยชน์แห่งความเชื่องช้าของตนชื่อภาษาสเปน Historia de un caracol que descubrió la importancia de la lentitudเป็นวรรณกรรมเยาวชนอันอบอุ่นหัวใจของลุยส์เซปุลเบดานักเขียนชาวชิลีผู้ล่วงลับโดยมีจุดเริ่มต้นจากคำถามที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งของหลานชายผู้ถามว่าทำไมหอยทากจึงเคลื่อนที่ช้าเหลือเกินคำถามนี้เองที่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้เซปุลเบดาถ่ายทอดเรื่องราวเชิงเปรียบเทียบนี้ขึ้นมาเพื่อเชิญชวนให้มนุษย์ผู้เร่งรีบในโลกปัจจุบันได้หันกลับมาพิจารณาคุณค่าของความเชื่องช้าที่มักถูกมองข้าม
2: เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในดินแดนฟันสิงโตไปสเตลอสเตียนเตสเตเลออนที่ซึ่งเหล่าหอยทากใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและเชื่องช้าตามธรรมชาติของพวกมันหอยทากทุกตัวเคลื่อนไหวอย่างช้าๆและดำเนินชีวิตไปตามจังหวะที่เนิบช้าซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ไม่มีใครเคยตั้งคำถามแต่แล้วหอยทากหนุ่มตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวละครหลักของเรากลับไม่เป็นเช่นนั้นมันเป็นหอยทากที่เปี่ยมด้วยความสงสัยและความกระหายใคร่รู้มันเริ่มตั้งคำถามถึงสภาพชีวิตของพวกพ้องทำไมพวกเราถึงเคลื่อนที่ช้าขนาดนี้และทำไมพวกเราถึงไม่มีชื่อเรียกเฉพาะตัวเหมือนสัตว์อื่นๆคำถามเหล่านี้ดูเหมือนจะไร้สาระสำหรับหอยทากตัวอื่นๆที่พอใจกับวิถีชีวิตเดิมๆและไม่เคยคิดจะตั้งคำถามใด
3: ๆด้วยความอยากรู้อยากเห็นที่ไม่เหมือนใครหอยทากหนุ่มตัวนี้จึงตัดสินใจที่จะออกเดินทางจากถิ่นฐานอันคุ้นเคยเพื่อค้นหาคำตอบให้กับคำถามที่คาใจการตัดสินใจครั้งนี้ทำให้มันถูกมองเป็นหอยทากนอกคอกหรือเรเบลเดผู้ก่อกบฏในหมู่พวกพ้องการเดินทางของมันจึงเป็นการผจญภัยเพื่อค้นหาตัวตนและความหมายของชีวิตซึ่งเต็มไปด้วยการเผชิญหน้ากับโลกภายนอกที่กว้างใหญ่และแตกต่างจากดินแดนฟันสิงโตที่มันเคยรู้จัก
4: ระหว่างการเดินทางหอยทากหนุ่มได้พบกับสัตว์ต่างๆมากมายซึ่งแต่ละตัวก็มอบบทเรียนและมุมมองใหม่ๆให้แก่มันการพบเจอที่สำคัญที่สุดคือการได้พบกับเต่าชลาผู้รอบรู้เต่าได้มอบชื่อให้กับหอยทากหนุ่มตัวนี้ว่านอกคอกเรเบลเดซึ่งเป็นชื่อที่สะท้อนถึงการที่มันกล้าคิดและตั้งคำถามแตกต่างจากหอยทากตัวอื่นๆเต่าชลายังได้ให้แง่คิดอันลึกซึ้งแก่หอยทากว่าความเชื่องช้าไม่ใช่ข้อด้อยแต่เป็นวิถีทางที่แตกต่างในการสัมผัสและทำความเข้าใจโลกการเคลื่อนที่อย่างช้าๆทำให้เราได้สังเกตสิ่งเล็กๆน้อยๆที่คนเร่งรีบมองข้ามไปได้ซึมซับความงามของธรรมชาติและได้ไตร่ตรองถึงสิ่งต่างๆอย่างลึกซึ้งเต่ายังเล่าถึงอดีตที่เคยอยู่ร่วมกับมนุษย์และได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งเต่าเองก็มีชื่อว่าความทรงจำเต่าช่วยให้หอยทากเข้าใจถึงความหมายของการมีชื่อและคุณค่าของความกลัวที่ต้องเอาชนะให้ได้นอกจากเต่าแล้วหอยทากยังได้พบกับนกฮูกที่พยายามให้คำตอบเรื่องความช้าเป็นเพราะการแบกกระดองแต่หอยทากก็ยังคงไม่ปักใจเชื่อมันยังได้พบกับฝูงมดที่สอนให้มันรู้จักการสังเกต
5: การเดินทางของหอยทากนอกคอกดำเนินไปอย่างช้าๆแต่เป็นไปด้วยการเรียนรู้มันได้เห็นภัยคุกคามที่กำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ถิ่นฐานเดิมของพวกพ้องมันพบว่าสนามหญ้าที่เหล่าหอยทากเคยอาศัยอยู่กำลังจะถูกราดยางเพื่อสร้างเป็นลานจอดรถด้วยความตระหนักถึงอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นหอยทากนอกคอกจึงตัดสินใจเดินทางกลับไปยังดินแดนฟันสิงโตเพื่อเตือนเพื่อนๆของมันในช่วงเวลาวิกฤตนี้เองที่ความเชื่องช้าซึ่งเคยเป็นคำถามและเป็นเหตุผลที่ทำให้มันถูกขับออกจากฝูงกลับกลายเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่การเคลื่อนที่อย่างช้าๆทำให้หอยทากนอกคอกได้สังเกตเห็นรายละเอียดของภัยคุกคามได้อย่างชัดเจนและยังทำให้มันมีเวลาคิดหาวิธีช่วยเหลือพวกพ้องมันกลับไปเตือนเหล่าหอยทากที่เหลืออยู่ให้หนีภัยและด้วยความเชื่อมั่นในตนเองและความพยายามอย่างไม่ย่อท้อหอยทากนอกคอกสามารถนำพาเพื่อนๆที่เหลือรอดไปสู่ดินแดนแห่งใหม่ได้อย่างปลอดภัยหนังสือเล่มนี้จึงเป็นดั่งนิทานเชิงเปรียบเทียบที่เปี่ยมด้วยข้อคิดมันเน้นย้ำถึงความสำคัญของการตั้งคำถามการค้นหาตัวตนและการยอมรับในความแตกต่าง คุณค่าของความเชื่องช้าไม่ได้อยู่ที่ความเร็วในการไปถึงจุดหมายแต่อยู่ที่การได้สัมผัสกับรายละเอียดระหว่างทางการได้เรียนรู้จากประสบการณ์การได้ไตร่ตรองอย่างลึกซึ้งและการได้เห็นสิ่งที่คนเร่งรีบอาจมองข้ามไปเซปูเบดาใช้เรื่องราวของหอยทากตัวน้อยนี้เพื่อสะท้อนถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบันที่มักจะรีบเร่งแข่งขันและหลงลืมที่จะหยุดพักเพื่อชื่นชมความงามของสิ่งรอบตัวหนังสือเล่มนี้จึงเป็นบทกวีเห็นความหลากหลายและความสามัคคีเฉลิมฉลองความสำคัญของความเชื่องช้าในโลกที่หมกมุ่นอยู่กับความเร็วเป็นนิทานที่เรียบง่ายแต่สอดแทรกประเด็นน่าสนใจทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ให้เราได้พบแง่งามของการค่อยๆก้าวเดินและคุณค่าของการเป็นตัวของตัวเอง
6: For English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ

0: ผ่านไปนะครับสำหรับช่วงของ NMAB Update กับการแนะนำหนังสือดีๆจากทางสายด่วนข่าวสารความรู้นะครับโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยหมายเลข1414แล้วก็สามารถฟังผ่านแอปพลิเคชัน Tab to Read ได้นะครับเป็นห้องสมุดหนังสือเสียงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสำหรับคนตาบอดแล้วก็ผู้พิการทางสื่อเสียงสื่อสิ่งพิมพ์นะครับก็สามารถสมัครสมาชิกเข้าไปฟังหนังสือดีๆแบบนี้ได้มีเป็นหมื่นๆเล่มเลยนะครับหลากหลายแนวนะครับทั้งนิยายก็มีวรรณกรรมนะครับศาสนาหนังสือเรียนหนังสือวิชาการต่างๆนะครับก็มีเรียกว่าอาสาสมัครนะครับมาอ่านหนังสือเสียงไว้ให้กับพวกเราได้รับฟังกันนะครับผลิตโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและมูลนิธิคนตาบอดไทยนะครับขอเชิญชวนทุกท่านรับฟังหนังสือเสียงตรงนี้กันได้นะครับเข้าไปสมัครได้ทัวร์ที่1414นะครับแล้วก็รับฟังตัวระบบตอบรับอัตโนมัติได้เลยนะครับแต่ช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่แล้วกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดครับ
1: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

นะครับงานจากก้านตองทุ่งเงินนะครับจะเป็นความสุขให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันนะครับจากชั้น3อาคารนิสสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุทั้ง3สถานีนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ 91.75 อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงรวมไปถึงท้องถิ่นปทายนะครับ 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปทายที่รับสัญญาณเราอยู่ในเวลานี้แล้วก็ฟังผ่านทางหน้าเว็บไซต์ก็ได้นะครับที่เว็บไซต์ของทางสมาคมก็ www.nmab.or.th/radio รวมไปถึงเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkeyfm.org ครับแล้วก็ทางด้านของจอมสุรางโคราช .com ในอีกหนึ่งช่องทางติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้นะครับจะ

1นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับเมื่อสักครู่นี้ลืมนะครับลืมในเรื่องของอัปเดตสภาพอากาศประจำวันนะครับสำหรับสภาพอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยานะครับจากระบบตรวจอากาศอัตโนมัตินะครับในเวลา15 นาฬิกาเกือบอีก34 นาทีนะครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 31.1 องศาเซลเซียสโดยอุณหภูมิตรงนี้ยังไม่ได้รวมความชื้นไม่ได้รวมแรงลมต่างๆนะครับถ้าเกิดรวมตรงนี้เข้าไปก็จะอยู่ที่ประมาณ 34-35 องศานะครับลมเป็นลมที่ตะวันออกค่อนไปทางเหนือประมาณ 5.8 กิโลเมตรนะครับฝนสะสมในวันนี้ยังไม่มีนะครับแล้วก็ในเรื่องของเมฆก็มีเมฆเต็มท้องฟ้านะครับทัศนวิสัยอยู่ที่ประมาณ10กิโลเมตรนะครับแล้วก็ในเรื่องของพระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้ครับตก 17:56 พระอาทิตย์ขึ้นเช้าวันพรุ่งนี้6:02 นะครับอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ 32.7 องศาเซลเซียสแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้เช้าวันนี้นะครับ 25.6 องศาเซลเซียสนะครับในวันนี้มีโอกาสฝนฟ้าคะนองตกอยู่ที่ประมาณ 63% ของพื้นที่นะครับเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาก็มีลักษณะของครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับแต่ก็ไม่ตกนะครับตอนบ่ายมานี้ก็แดดออกอีกแล้วนะครับก็สถานที่ใดเป็นอย่างไรบ้างก็โทรมาแจ้งกันได้นะครับส่วนอุณหภูมิสภาพอากาศวันพรุ่งนี้นะครับมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองประมาณ 57% ของพื้นที่นะครับเป็นลมมาจากที่ตะวันออกความเร็วสูงสุดประมาณ17 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดที่คาดไว้ประมาณ23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดที่คาดไว้ก็ประมาณ30องศาเซลเซียสนะครับขอบพระคุณทางด้านของข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับมากันที่ข่าวของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราครับในวันจันทร์นี้นะครับทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาหน่วยงานภายใต้สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราครับได้มีการร่วมมือกันกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับจัดโครงการคนตาบอดนวดการกุศลผู้สูงอายุนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับโดยเราก็จัดมาในทุกๆเดือนครับประมาณทุกวันที่12นะครับถ้าเกิด12ไหนไม่ว่างแล้วก็จะเลื่อนไปนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็บางเดือนก็อาจจะไม่ได้ประชาสัมพันธ์บ้างต้องขออภัยเนื่องจากบางสถานที่นะครับของแต่ละเดือนก็อาจจะเป็นสถานที่ปิดนะครับอย่างเช่นบ้านพักผู้สูงอายุอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะไม่สามารถประชาสัมพันธ์ให้กับปู่ย่าตายายด้านนอกนะครับมาใช้บริการกันได้แต่ในเดือนนี้ครับเดือนตุลาคมนี้นะครับก็เราจะไปให้บริการกันที่พักสงฆ์วัดหนองสองห้องบ้านหนองสองห้องเหนือหมู่10ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับอยู่ใกล้ๆกับสมาคมเรานะครับห่างไปไม่ถึงกิโลนะครับก็ไปใช้บริการกันได้ครับปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้สูงอายุก็ใช้เรียกว่าให้บริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึงเวลาประมาณ14นาฬิกาครับเป็นหมอนวดที่มาให้บริการตรงนี้ก็เป็นหมอนวดที่ผ่านหลักสูตรนะครับการนวดไทยสำหรับคนตาบอดหลักสูตร255ชั่วโมงมาแล้วแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการนวดจากกรมสนับสนุนสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกกฎหมายนะครับก็เชื่อถือได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เราก็จะให้บริการฟรีกันทั้งวันเลยใครสนใจครับก็ไปรับบริการกันได้นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสอบถามกันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการครับ044-353-452 044-353-452กด2ติดต่อศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับหรือว่าจะโทรเป็นเบอร์มือถือก็064-364-2635ครับ064-364-2635นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เราก็จัดเพื่อเรียกว่าคืนกำไรให้กับสังคมนะครับเพื่อให้ท่านได้ลองทดลองใช้บริการกับหมอนวดคนตาบอดเรานะครับแล้วก็ยังเหลืออีก2เดือนนะครับเดือนพฤศจิกายนเดือนธันวาคมนะครับสถานที่ใดที่สนใจในโครงการนี้อยากให้

เรานะครับลงไปจัดนวดให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ของท่านนะครับก็แจ้งเรากันเข้ามาได้นะครับอีก2เดือนประมาณเดือนพฤศจิกายนกับเดือนธันวาคมนะครับหรือว่าท่านใดจัดงานนะครับเป็นงานเป็นออร์แกไนซ์จัดงานนะครับอยากได้หมอนวดไปให้บริการในงานของท่านนะครับก็ติดต่อสอบถามที่ศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาได้นะครับราคาไม่แพงแน่นอนแล้วก็ร่วมถือว่าเป็นการร่วมสนับสนุนอาชีพนะครับของคนตาบอดเราให้สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้นะครับก็ติดต่อกับศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาได้หรือว่าไปสอบถามผ่านเพจ Facebook นะครับศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์โพสต์ต่างๆนะครับของศูนย์เราด้วยศูนย์เราก็เป็นหน่วยงานภายใต้สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็สอบถามข้อมูลกันได้ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งหมายเลขโทรศัพท์มือถือสุขของศูนย์นะครับ0943642635 0943642635ศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาครับหยิบหนึ่งผลงานเพลงนี้นะครับเพิ่นบ่แม่นผู้สาวเฮาจากมนแคนแก่นคูนและลำเพิ่นวงศกรให้ความสุขกับทุกท่านได้รับฟังกันตรงนี้ครับ

เพิ่นบ่แม่นผู้สามเฮานะครับแข่งกันคูณและเพิ่งพุทธกรนะครับจิบเป็นความสุขให้ท่านได้ฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดครับ15นาฬิกากับอีก46นาทีนะครับก็เราก็ยังมีข่าวสารนะครับจากทางสมาคมของเรามาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับแล้วก็ข่าวฝากประกาศนะครับจากทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างนะครับสำหรับผู้ที่มีรายชื่อที่จะมีการสอบสัมภาษณ์นะครับเดี๋ยวน่าจะได้มีการประกาศนะครับไม่ได้มีการประกาศขออภัยวันที่ท่านจะได้มาสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์นะครับทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขออนุญาตเปลี่ยนแปลงนะครับสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์และก็สอบปฏิบัตินะครับจากเดิมที่เราลงไว้ในประกาศก็คือสำนักงานสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างนะครับหมู่11บ้านบุญนิมิตหมู่11ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาขออนุญาตเปลี่ยนแปลงสถานที่มาที่สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับที่1178หมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับมาอยู่ไม่ห่างกันมากก็สามารถมาได้ในเวลาที่แจ้งในประกาศได้เลยนะครับเพราะว่าสถานที่ที่ของสำนักงานสาขาน่าจะคับแคบนะครับเพราะว่ามีผู้สนใจสมัครมาเป็นจำนวนมากเลยก็อย่างไรแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะครับย้ายมาที่สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับในวันจันทร์ที่จะถึงนี้วันที่12นะครับก็โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์พี่ปุ้ยเรนุกาได้เลยนะครับ0631928293นะครับก็โทรสอบถามกันได้นะครับหรือว่าทักเพจของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างก็ได้นะครับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากทางเจ้าหน้าที่นะครับหรือว่าก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของสาขาไว้ด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าสาขาอีสานล่างก็เป็นอีกหนึ่งสาขานะครับที่ดูแลพี่น้องคนตาบอดเราทั้ง4จังหวัดนะครับนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์แล้วก็ศรีสะเกษนะครับแต่ตัวสำนักงานตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับมีส่วนในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับทั้ง4จังหวัดโดยผ่านการจัดสวัสดิการต่างๆนะครับซึ่งผู้ที่จะขอรับสวัสดิการน่าจะต้องเป็นสมาชิกของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับก็มีสวัสดิการคล้ายๆกันกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลนะครับปีละไม่เกิน 2,000 บาทเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีค่าคลอดบุตรนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะ 3,000 บาทนะครับแล้วก็ค่าชาปนกิจกรณีสมาชิกเสียชีวิตนะครับก็จะมีเหมือนกันแต่ของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็จะได้ประมาณน่าจะ 3,000 บาทนะครับแล้วก็มีสวัสดิการด้านการช่วยเหลือเฉพาะกิจอื่นๆนะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลนะครับเรื่องของสวัสดิการต่างๆนะครับจากทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้นะครับสามารถโทรถามนะครับเจ้าที่สมาคมได้นะครับส่วนกลางก็โทรไปที่02246นะครับ3835 02246 3835สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับนี่ก็คือข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับจากองค์กรเครือข่ายของเราสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็เร็วๆนี้นะครับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็จะมีการของงบประมาณนะครับเกี่ยวกับโครงการด้านของอาชีพนะครับจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเพราะว่าสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยตอนนี้กำลังมีการจัดโครงการครบรอบ60ปีสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งก็จะมอบงบประมาณนะครับให้กับสมาคมคนตาบอดในระดับจังหวัดนะครับในการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในแต่ละพื้นที่นะครับโดยมีวงเงินโครงการละ 100,000 บาทนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็นำเข้าการพิจารณาแล้วนะครับแต่ก็ยังเดี๋ยวรอคณะทำงานนะครับไปสรุป
ข้อดีข้อเสียของแต่ละโครงการแต่ละรูปแบบนะครับแล้วก็จะนำเสนอเพื่อส่งขอกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยต่อไปนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะได้มีการจัดโครงการนะครับของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยในช่วงต้นปีหน้านะครับก็สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารกันได้ว่าจะเป็นโครงการเกี่ยวกับอะไรนะครับหลากหลายโครงการนะครับซึ่งเราก็พยายามหาแหล่งทุนนะครับหลายๆที่ที่จะได้นำมาจัดให้กับสมาชิกท่านด้านของการให้ความรู้นะครับเป็นโครงการสัมมนาต่างๆนะครับหรือว่าเป็นโครงการด้านของการฝึกอาชีพนะครับเราก็พยายามผลักดันในส่วนนี้อยู่นะครับซึ่งอาชีพเราก็สนับสนุนทุกๆอาชีพนะครับทั้ง3อาชีพหลักที่คนตาบอดเราก็ทำอยู่กันเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับหรือว่าจะเป็นอาชีพนวดไทยหรือว่าจะเป็นผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะนะครับตรงนี้แล้วก็สนับสนุนหรือว่าจะเป็นอาชีพที่แปลกๆใหม่ๆนะครับเป็นอาชีพที่อาจจะทำเป็นอาชีพหลักหรือเป็นอาชีพเสริมอะไรแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทำสารตะกร้านะครับจากเส้นพลาสติกทำกระเป๋าจากไหมพรมยักษ์นะครับทำพรมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้าแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายทำให้กวาดนะครับจากดอกหญ้าอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นอาชีพที่เราก็พยายามผลักดันกันอยู่นะครับเพื่อที่สมาชิกเราจะได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับสามารถดูแลตัวเองได้ดูแลครอบครัวได้ในสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันที่ค่อนข้างขัดเรียกว่าข้าวยากปากแพงนะครับสมาชิกจะได้มีหนทางนะครับดูแลตัวเองต่อไปได้ตรงนี้นะครับสำหรับท่านที่รับฟังอยู่ณปัจจุบันณเวลานี้นะครับท่านใดอยากร่วมขับเคลื่อนองค์กรของเราให้สามารถก้าวต่อไปได้นะครับเพราะองค์กรของเราเป็นองค์กรภาคประชาสังคมภาคเอกชนนะครับเงินในการดำเนินงานต่างๆเรียกว่าจะเรียกว่า 99% เลยก็ได้นะครับได้รับการสนับสนุนนะครับจากทางพี่น้องทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาค กันเข้ามานะครับในเรื่องของการดำเนินการนะครับบริหารจัดการต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์นะครับค่าจ้างเจ้าหน้าที่ในส่วนนี้เราก็จำเป็นนะครับต้องอาศัยการรับบริจาคจากทุกๆท่านนะครับเงินในเรื่องของการจัดโครงการต่างๆนะครับเราได้รับการสนับสนุนจากกองทุนต่างๆก็จริงนะครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้จ่ายตามที่โครงการได้อนุมัติไว้นะครับต้องใช้จ่ายตามจริงนะครับเหลือกี่บาทก็ต้องส่งคืนกับทางเรียกว่าผู้ให้ทุนนะครับเราจึงไม่ได้มีงบประมาณเหลือมาบริหารจัดการในส่วนอื่นนะครับส่วนบริหารจัดการในส่วนอื่นก็ต้องจำเป็นต้องใช้การบริจาคของทุกๆท่านนะครับเราก็มีได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐมาบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนในเรื่องขององค์กรที่ผ่านมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการก็จะได้รับเงินสนับสนุนปีละนะครับปีละ30,000 บาทนะครับจ่ายค่าน้ำค่าไฟต่างๆนะครับแต่ละเดือนเราก็ใช้เยอะกว่านั้นนะครับใช้ไม่ต่างกับเดือนละ6-70,000 บาทนะครับทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าเจ้าหน้าที่นะครับหรือว่าในการลงพื้นที่ต่างๆก็ต้องมีค่าน้ำมันนะครับซึ่งปัจจุบันก็ค่าน้ำมันค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับถึงจะเป็นต้องมาขอรับการสนับสนุนการสนับสนุนจากทุกๆท่านนะครับที่จะได้ร่วมบริจาคให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับสามารถร่วมบริจาค กันเข้ามาได้นะครับผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมานะครับหมายเลขบัญชี661548นะครับ0050661548000นะครับบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา661548000นะครับก็รวมบริจาคให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราคนเข้ามาได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสอบถามได้นะครับ044353452 044353452กด1ติดต่อสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับกด2ติดต่อศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมากด0ติดต่อมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับติดต่อองค์กรในเครือเดียวกันกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้ในวันและเวลาทำการนะครับ8:30 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์แล้วก็หยุดตามประกาศของ
สมาคมนะครับก็สามารถติดต่อกันได้หรือว่าค้นหาคำว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาใน Google ก็ได้นะครับก็มีช่องทางการติดต่อของสมาคมของเราหลากหลายช่องทางให้ท่านได้สามารถติดต่อสอบถามนะครับหรือว่าติดตามข่าวสารจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมากันได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับพรุ่งนี้อยู่กับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยกับท่านเอกพงษ์นงสกุลนะครับวันนี้ผมนนทภัทรพิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่วันจันทร์สวัสดีครับ

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ท่าอากาศยานเชียงใหม่เผยนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าเชียงใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ37ในช่วงโกลเด้นวีคนาวาอากาศเอกสกันต์อุดมผู้เชี่ยวชาญ10รักษาการผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่เปิดเผยว่าช่วงวันหยุดยาวของจีนหรือโกลเด้นวีคระหว่างวันที่1ถึง7ตุลาคม2569มีปริมาณการเดินทางผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่เพิ่มขึ้นจากช่วงปกติโดยมีผู้โดยสารเฉลี่ย 24,317 คนต่อวันเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.34 ขณะที่มีเที่ยวบินให้บริการเฉลี่ย182เที่ยวบินต่อวันเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.74 โดยเฉพาะการเดินทางจากตลาดต่างประเทศซึ่งมีความต้องการเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นในช่วงวันหยุดยาวจากข้อมูลของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่พบว่าในเดือนกันยายน2569มีผู้โดยสารสัญชาติจีนเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่รวม 38,117 คนหรือเฉลี่ยประมาณ 1,271 คนต่อวันขณะที่ช่วงวันที่1ถึง7ตุลาคม2569มีผู้โดยสารสัญชาติจีนเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่จำนวน 12,209 คนหรือเฉลี่ยประมาณ 1,744 คนต่อวันเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ37เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยรายวันของเดือนกันยายนซึ่งนักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงเป็นกลุ่มผู้โดยสารต่างชาติที่เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่เป็นอันดับ1รองลงมาได้แก่นักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้และไต้หวันโดยช่วงปลายเดือนกันยายนต่อเนื่องถึงต้นเดือนตุลาคมเป็นช่วงที่มีวันหยุดสำคัญของประเทศต้นทางส่งผลให้มีความต้องการเดินทางท่องเที่ยวมายังจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันข้อมูลจาก trip.com group พบว่าเชียงใหม่ยังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจีนโดยมียอดจองเที่ยวบินมายังเชียงใหม่เพิ่มขึ้นในช่วงโกลเด้นวีคเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z อายุ 18-24 ปีซึ่งให้ความสนใจกับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งด้านธรรมชาติวัฒนธรรมอาหารและกิจกรรมในท้องถิ่นปัจจุบันท่าอากาศยานเชียงใหม่มีเที่ยวบินตรงเชื่อมโยงกับเมืองสำคัญของจีนหลายแห่งได้แก่ฉงชิ่งเฉิงตูเซี่ยงไฮ้กวางโจวคุนหมิงซีอานจิ่งหงและฮ่องกงช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและเชื่อมโยงจังหวัดเชียงใหม่กับเมืองสำคัญของจีนได้อย่างสะดวกทั้งนี้คาดการว่าจะมีความต้องการเดินทางจากทั้งตลาดต่างประเทศและตลาดในประเทศเพิ่มขึ้นท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้เตรียมความพร้อมรองรับปริมาณผู้โดยสารและเที่ยวบินในช่วงฤดูการท่องเที่ยวทั้งด้านการอำนวยความสะดวกการบริหารจัดการผู้โดยสารการจัดเตรียมพื้นที่ให้บริการตลอดจนการประสานงานกับสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การให้บริการผู้โดยสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคล่องตัวและมีประสิทธิภาพพิมลการเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: เต้าหู้น้ำเต้าหู
10: ้ก้อยมาเร็วๆน้ำเต้าหู้กำลังร้อนๆป้าแมนซื้อไว้ให้เราด้วย
11: มาแล้วจ้าดีนะวันนี้ได้ดื่มน้ำเต้าหู้ร้อนๆก้อยไม่ชอบที่เอาไปแช่เย็นเลย
10: พี่ก็ชอบดื่มร้อนๆยิ่งมีปลาท่องโกด้วยแล้วยิ่งอร่อย
11: น้ำเต้าหู้เนี่ยเขาเอาเต้าหู้มาคั้นน้ำหรอ
12: น้ำเต้าหู้ไม่ได้ทำมาจากเต้าหู้แต่ทำมาจากถั่วเหลืองเดี๋ยวนี้บางคนจึงเรียกว่านมถั่วเหลืองไงเต้าหู้ทำมาจากถั่วเหลืองที่มู่เป็นแป้งแล้วทำเป็นแผ่นๆนำมาทำอาหารเช่นเต้าหู้ทอดแกงจืดเต้าหู้เต้าหู้ยัดไส้ส่วนน้ำเต้าหู้ทำมาจากถั่วเหลืองมู่หรือบดละเอียดคั้นเอาน้ำไปต้มใส่น้ำตาลเป็นอาหารที่มีประโยชน
13: ์แล้วพบกันใหม่นะคะ

รับทุกข์กับเงานะครับงานจากพี่จักรจันทร์วันวิสานะครับสวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับในชั่วโมงที่2นะครับต่อจาก3คลื่นที่ออกอากาศเมื่อสักครู่นี้นะครับเรามาต่อกันอีก1คลื่นในช่วงวันเสาร์นะครับวันอาทิตย์เป็นแสงสว่างในความมืดแบบสบายๆนะครับสามารถโทรขอเพลงนะครับได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนข่าวสารต่างๆนะครับในวันเสาร์วันอาทิตย์อาจจะไม่ได้มีเยอะแยะมากมายนะครับแต่ก็อยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ครับฟังแบบสบายๆเพลงเพราะๆนะครับให้ท่านได้รับฟังกันนะครับตอนนี้เราออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารีครับ 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็รับฟังกันได้ทั่วทั้งจังหวัดนครราชสีมาเลยนะครับแล้วก็บางส่วนของชัยภูมิแล้วก็บุรีรัมย์นะครับก็เพิ่งผมเซิร์ชใน Facebook นะครับเห็นบางท่านรับฟังนะครับลงคลิปรับฟังจากชัยภูมิก็รับฟังขึ้นของเราได้อย่างชัดเจนเลยเดี๋ยวๆนะครับต้องขอบพระคุณทางด้านของสถานีวิทยุกองทัพภาคที่2นะครับที่ให้โอกาสกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับของทางสมาคมของเราได้ให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาของเราได้รับฟังกันนะครับเพิ่มเติมงานเพลงกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471ครับ0815109471อยู่กันวันเสาร์วันหยุดนี้กับแสงสว่างในความมืดสเปเชียลนะครับหยิบหนึ่งผลงานเพลงนี้นะครับเพลงเก่าๆจากพี่ฝนธนสุนทรพี่ชายชั่วคราวครับ

ชั่วคราวงานเก่าๆเพราะๆนะครับจากพี่ฝนธนสุนทรนะครับในช่วงนี้มาอัปเดตสภาพอากาศกันหน่อยนะครับสภาพอากาศในจังหวัดนครราชสีมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครราชสีมาโดยสถานีตรวจอากาศอัตโนมัตินะครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ 30.1 องศาเซลเซียสนะครับแต่ก็ยังไม่ได้รวมความชื้นรวมลมต่างๆนะครับความรู้สึกจริงอาจจะอยู่ที่ประมาณ 34-35 องศาประมาณนี้นะครับความชื้นสัมผัสประมาณ 65% ลมอยู่มาจากทางทิศตะวันออกนะครับความเร็วประมาณ 6.1 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเมฆเรียกว่ามีเมฆเต็มท้องฟ้าเลยนะครับทัศนวิสัยประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมง10กิโลเมตรขออภัยนะครับฝนสะสมวันนี้นะครับมีอยู่ประมาณ1มิลลิเมตรนะครับก็มีตกน่าจะมีตกโปรยปลายมาในช่วงเที่ยงๆบ่ายๆนะครับเพราะว่าแถวสำนักงานสมาคมก็รู้สึกว่าจะครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่ก็ไม่ตกนะครับน่าจะไปตกตรงอื่นนะครับสำหรับพระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้ก็17:56 นพระอาทิตย์ขึ้นเช้าวันพรุ่งนี้6:02 นนะครับแล้วก็วันนี้ก็ยังมีโอกาสฝนฟ้าคะนองนะครับตกอยู่ที่ประมาณ 63% ของพื้นที่นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้วันที่11 ตุลาคม 2569นะครับมีฝนฟ้าคะนองโอกาสตกอยู่ที่ประมาณ 57% ของพื้นที่ลมจากทิศตะวันออกนะครับ17กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยประมาณอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23องศาเซลเซียสแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดประมาณ30องศาเซลเซียสนะครับนี่ก็คือข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับดีๆจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็หยิบมาให้ทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลาแสงสว่างในความมืดสเปเชียลในวันเสาร์หยุดวันหยุดสบายๆแบบนี้นะครับเพิ่มเติมผลงานเพลงพ่อๆกันได้0815109471นะครับ0815109471หรือว่าจะโทรสอบถามเรื่องของสิทธิสวัสดิการต่างๆนะครับของทางภาครัฐหรือว่าของทางสมาคมเองก็เบอร์เดียวกันนี้ผ่านทางหน้าใหม่ได้เลย0815109471นะครับติดตามรับฟังรายการของเราได้นะครับผ่านหลากหลายสถานีนะครับนอกจากทาง107.25 แล้วนะครับทางกองทัพภาคที่2แล้วแล้วก็มีคลื่นอื่นๆที่เราออกอากาศนะครับอย่างเช่นช่วงชั่วโมงที่ผ่านมาก็จะมี3คลื่นที่เราออกอากาศนะครับ15:00 น. ถึง 16:00 น. ก็จะมีจอมสุรางFM 91.75 นะครับอำเภอเมืองสายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอนนแดงแล้วก็ท้องถิ่นปะทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปะทายนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆสถานีครับที่ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ในเวลานี้รับสัญญาณเราอยู่ในทุกช่วงเวลานะครับแล้วก็สถานีใดครับอยากร่วมเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงในการรับสัญญาณในการแสงสว่างในความมืดเพื่อการส่งข่าวสารต่างๆครับให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งก็มีมากที่สุดในประเทศไทยนะครับเกือบ 12,000 คนอันนี้เรียกว่าลดลงแล้วนะครับก่อนหน้านี้มีอยู่ประมาณ 13,000 เกือบ 14,000 แต่สาเหตุที่ลดลงนั้นไม่ได้เป็นสาเหตุที่คนตาบอดเราหายจากการตาบอดนะครับช่วงก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาเรื่องของการต่อบัตรคนพิการนะครับบางท่านตาบอดข้างเดียวก็ต่อบัตรคนพิการไม่ได้ก็กลายเป็นคนไม่พิการซะงั้นนะครับพอต่อบัตรคนพิการไม่ได้แต่ก็ในมีการแก้ไขกฎระเบียบต่างๆนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีการใช้เรียกว่าการประเมินเชิงสังคมเข้ามาร่วมด้วยนะครับสำหรับท่านที่อาจจะไม่ได้ตาบอดโดยมองเห็นเป็นประจักษ์นะครับบางท่านถ้าเกิดไม่มีลูกตาหรือว่าตาฝ่อตาขาวอะไรพวกนี้มันจะเห็นเป็นประจักษ์นะครับแต่สำหรับบางท่านอาจจะเป็นถ้าเกิดเป็นศัพท์ของคนตาบอดเราก็จะเรียกว่า low vision หรือว่าการมองเห็นต่ำนะครับก็บางที่ตาเหมือนคนปกติเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเขาก็มองไม่ค่อยเห็นนะครับก็อาจจะต้องใช้วิธีนี้นะครับในการประเมินนะครับโดยใช้ทั้งเจ้าหน้าที่พม.นะครับผู้ใหญ่บ้านอสม.นะครับมาประเมินร่วมกันนะครับเพื่อให้ทางศูนย์บริการคนพิการจังหวัดได้ออกบัตรให้นะครับท่านใดประสบปัญหาเรื่องการต่อบัตรตรงนี้นะครับก็โทรสอบถาม
นะครับโทรปรึกษากับทางสมาคมของเราก็ได้นะครับเดี๋ยวเจ้าที่เราให้คำปรึกษาอีกครั้งหนึ่งนะครับ044-353-452 044-353-452แล้วก็0816162399นะครับ0816162399ก็โทรมาปรึกษากันได้นะครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์8:30 น.ถึง17:00 น.หยุดวันอาทิตย์แล้วก็หยุดตามประกาศของสมาคมนะครับเพิ่มเติมงานเพลงกันได้ครับ0815109471นะครับ0815109471หน้าไมค์หลังไมค์โทรมาเพิ่มเติมงานเพลงกันได้นะครับงานจากพาเวล่ามาเบลเดนนะครับโบแดงแสดงใจเก่าๆเดี๋ยวให้ได้รับฟังกันเดี๋ยวจบจากผลงานเพลงนี้ก็คือเวลาให้กับสถานีสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดครับ

คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471

0: ร่วมสนับสนุนการเทียบเวลาโดย
1: 1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้ง
0: ร่วมสนับสนุนการเทียบเวลาโดย
1: 1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบ

ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

สมน้ำหน้าตัวเองครับงานเพาะจากสาวเสียงเพลงจินตดาภูลาภขอมาจากหลังไมค์นะครับพี่สาวฟังจากแถวๆอำเภอจักราชนะครับขอเพลงกันเข้ามาได้นะครับ0815109471นะครับแล้วก็ห้างร้านนะครับสถานประกอบการที่ใดอยากร่วมสนับสนุนสถานีนะครับของเราให้มีผู้สนับสนุนช่วงเวลาต่างๆนะครับก็สามารถร่วมติดต่อกันเข้ามาได้ผ่านสปอตเมื่อช่วงกลางชั่วโมงนะครับติดต่อสถานีได้เลยนะครับสถานีเราก็ส่งสัญญาณไกลทั่วทั้งจังหวัดนครราชสีมาแน่นอนก็รวมลงโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆนะครับเจ้าหน้าที่ของสถานีกองทัพภาคที่2ด้วยนะครับแล้วก็ช่วงรายการแสงสว่างในความมืดของเรา

นะครับเราออกอากาศสดนะครับจากสตูดิโอชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารี FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของทางสมาคม www.nmab.or.thradio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.phakipm.org นะครับวันเสาร์วันหยุดสบายๆแบบนี้นะครับกับรายการแสงสว่างในความมืดสเปเชียลก็ติดตามรับฟังกันได้เพิ่มเติมผลงานเพลงนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟัง0815109417108150นะครับ9470519471นะครับรายการแสงสว่างในความมืดครับก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับกิจกรรมของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาโดยเป็นการดำเนินงานของศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาซึ่งเป็นองค์กรภายใต้ของสมาคมนะครับถึงจะได้มีการร่วมมือกันกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจัดโครงการคนตาบอดนวดการกุศลนะครับเพื่อ ขออภัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับในการนวดตรงนี้นะครับให้บริการนวดกับผู้สูงอายุฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับโดยประจำเดือนตุลาคม2569นะครับเราจะจัดกันในวันจันทร์นี้นะครับวันจันทร์ที่จะถึงนี้เลย12ตุลาคม2569ณที่พักสงฆ์วัดหนองสองห้องบ้านหนองสองห้องเหนือตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับสามารถเข้าไปใช้บริการกันได้นะครับเริ่มให้บริการตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาไปจนถึง14นาฬิกานะครับ9โมงเช้าถึงบ่าย2นะครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอยากไปทดลองนะครับรับบริการภายคลายปวดคลายเมื่อยจากหมอนวดคนตาบอดเราซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรนะครับนวดไทยเพื่อสุขภาพ255ชั่วโมงสำหรับคนตาบอดนะครับโดยผ่านหลักสูตรตรงนี้กันทุกๆคนนะครับแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการนวดอย่างถูกกฎหมายนะครับจากกรมสนับสนุนสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขนะครับมั่นใจฝีมือได้อย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ก็ไปรับบริการกันได้วันจันทร์นะครับที่12ตุลาคม2569ณที่พักสงฆ์วัดหนองสองห้องบ้านหนองสองห้องเหนือหมู่10ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ไปใช้บริการก็ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม044-353-452 044-353-452 0816162399 0816162399หรือว่าอีกหนึ่งเบอร์ก็0943642635นะครับ0943642635กับโครงการคนตาบอดนวดการกุศลแด่ผู้สูงอายุเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับจากพี่นางสิริพรไพพงษ์ทำบากบ่อลงครับ

ุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471

ของแผ่นดินครับเป็นบทเพลงที่ทางศูนย์พัฒนาดนตรีสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับได้จัดทำขึ้นเพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับก็ผลงานเพลงนี้ขับร้องโดยคุณวัฒนานะครับคุณผมจำชื่อจริงไม่ได้เพื่อนผมเองนะครับคุณก้องกี้คุณก้องวัฒนาทองคำนะครับก็เป็นคนตาบอดที่มีความสามารถในอีกคนหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ขออนุญาตเรียนให้กับทุกท่านได้รับทราบเลยนะครับสำหรับท่านบทเพลงที่ท่านได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นการเริ่มตั้งแต่เขียนเนื้อร้องนะครับทำดนตรีบันทึกเสียงโดยคนตาบอดทั้งหมด 100% นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานคุณภาพนะครับในวงการคนตาบอดเราอีกหนึ่งผลงานเพลงหนึ่งนะครับซึ่งก็เพลงนี้ก็เป็นผลงานเพลงประจำของสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่29ที่ผ่านมาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่คนตาบอดเราสามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นนักร้องแต่ท่านอาจจะเคยเห็นอยู่แล้วแต่เบื้องหลังนะครับในเรื่องของการทำดนตรีคนตาบอดก็สามารถทำได้เอง 100% เลยนะครับโดยการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอนะครับคอมพิวเตอร์ก็ใช้คอมพิวเตอร์เหมือนกันกับพี่น้องคนตาดีทั่วไปเลยนะครับไม่ได้แตกต่างกันเลยเพียงแค่เราก็ลงโปรแกรมสำหรับการอ่านหน้าจอนะครับอ่านไอคอนอ่านโปรแกรมที่อยู่ตรงหน้าจอให้เราฟังนะครับคนตาบอดก็จะสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เรียกว่าเกือบจะ 100% เลยนะครับอาจจะมีบางโปรแกรมเท่านั้นนะครับที่นักพัฒนาโปรแกรมอาจจะเขียนขึ้นมาอาจจะไม่ได้รองรับกับโปรแกรม หน้าจอตรงนี้แต่ก็หลายๆโปรแกรมพื้นฐานนะครับการท่องอินเทอร์เน็ตนะครับ Microsoft Word Microsoft Excel ต่างๆนะครับหรือว่าแม้กระทั่งตัวโปรแกรมออกอากาศวิทยุตรงนี้นะครับผมเองก็เป็นคนตาบอดเลือนลางนะครับแต่ก็ตัวโปรแกรมที่ใช้ออกอากาศตัวรายการตรงนี้นะครับเพื่อส่งสัญญาณให้กับสถานีหลายๆสถานีก็ค่อนข้างเข้าถึงนะครับโปรแกรมหน้าจอสามารถใช้งานได้ตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรียกว่าอีกหนึ่งอาชีพก็แล้วกันนะครับในหลายสาขาอาชีพที่อาจจะมีคนตาบอดเราทำงานอยู่โดยที่ท่านไม่รู้นะครับโดยการอาศัยเทคโนโลยีที่ในปัจจุบันที่ค่อนข้างเอื้อต่อคนตาบอดเราเป็นอย่างมากนะครับก็ฝากร่วมกันช่วยผลักดันนะครับในหลายอาชีพกันด้วยนะครับหรือว่าเป็นในเรื่องของสถานประกอบการถ้าเกิดมีคนตาบอดเราไปขอสมัครทำงานท่านรบกวนอาจจะเรียกว่ายังไงดีต้องขอให้อนุญาตให้ลองเปิดใจนะครับให้กับคนตาบอดเราสักนิดนึงนะครับคนตาบอดเราสามารถทำอะไรได้ใกล้เคียงกับคนตาดีเลยนะครับเพราะว่าในเทคโนโลยีปัจจุบันก็จะมาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพวกเราได้ทำงานผ่านไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ผ่านโทรศัพท์นะครับได้ง่ายมากขึ้นโดยเฉพาะปัจจุบันมีเรื่องของ AI เข้ามานะครับหลายๆอย่างถ้าเกิดคนตาบอดอาจจะมองไม่เห็นหรือว่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวนี้เราก็ใช้ AI ในการ อธิบายให้เราฟังอย่างเช่นบางทีไปสัมมนาโรงแรมต่างๆนะครับไปเจอรีโมทแอร์แบบแปลกๆนะครับแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นบางทียี่ห้อเดียวกันนะครับต่างรุ่นกันรีโมทแอร์ก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับก็จะมีปัญหาคนตาบอดในเรื่องของเปิดปิดแอร์นะครับการปรับลดอุณหภูมิเพิ่มอุณหภูมิตรงนี้เราใช้ AI เข้ามาช่วยได้ให้ AI อาจได้ฟังอาจจะใช้ตัว Gemini นะครับที่หลายๆท่านก็อาจจะใช้อยู่นะครับสามารถ อธิบายให้เราฟังได้หรือว่าแอปเฉพาะนะครับก็จะเป็น Be My Eye นะครับเดิมแอปนี้จะเป็นแอปพลิเคชันสำหรับคนตาบอดแล้วก็อาสาสมัครนะครับคนตาบอดก็จะสามารถโทรหาอาสาสมัครที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อดูอันนู้นดูอันนี้ดูสีเสื้อดูอะไรให้เราได้นะครับแต่ในปัจจุบันตัวแอปนี้ก็จะนำ AI เข้ามาช่วยเราให้มากขึ้นนะครับบางอย่างก็อาจจะไม่จำเป็นต้องโทรหาอาสาสมัครอะไรแบบนี้
นะครับเอามาดูสีเสื้อว่าบางทีจะไปงานศพใส่สีแดงไปมันก็ไม่เหมาะสมนะครับให้ AI ดูให้ว่าเสื้อที่เราจะใส่เป็นสีอะไรนะครับสีดำสีเทาสีกรมอะไรแบบนี้นะครับ AI ก็จะบอกให้กับคนตาบอดทราบได้นะครับในหลายๆเรื่องนะครับที่คนตาบอดทำได้แล้วคนตาดียังไม่รู้เราก็จะค่อยๆทยอยนะครับนำมาเล่าให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดตรงนี้นะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งถัดไปวันนี้ผมนนทภัทรพิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านเป็นเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: อย่าปล่อยมัน
1: ไปฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: แม่ทัพภาคที่4ยืนยันพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนพลโทชาคริตอุจารัตนะแม่ทัพภาคที่4เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยว่าทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีลงไปถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานหลักขณะที่ทหารพร้อมสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบทั้งนี้ได้นำบทเรียนจากสถานการณ์ที่ผ่านมามาปรับปรุงการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลน้ำเพื่อคาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้าให้แม่นยำยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยและนักวิชาการได้พัฒนาแพลตฟอร์มติดตามสถานการณ์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกแม่ทัพภาคที่4ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในการเตรียมความพร้อมของทุกหน่วยงานและติดตามประกาศแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดหากเจ้าหน้าที่แจ้งให้อพยพขอให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีกำลังพลภายใต้โครงสร้างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสนับสนุนเพิ่มเติมพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์สำหรับช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
4: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
0: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
13: ตอนหนังสือมอบอำนาจคืออะไรนะ
14: วันนี้ข้ามีนัดต้องไปรับเอกสารที่อำเภอแต่ไม่มีใครอยู่เฝ้าร้านให้ข้าเลยอยากวานเองให้ไปช่วยรับเอกสารแทนข้าหน่อยได้ไหมเดี๋ยวข้ามีค่าแรงให
15: ้ได้ครับเสียแต่เสียจะให้ผมไปรับเอกสารแทนน่ะและทางอำเภอเขาจะยอมให้ผมแรครับเฮียต้องเซ็นหนังสืออะไรให้ผมสักอย่างนะเฮียเดี๋ยวนะหนังสืออะไรนะหนังสือมอบอำนาจให้ผมนะเฮีย
14: หนังสือมอบอำนาจทางมอบอำนาจอันนี้เองข้าก็หมดอำนาจนะสิ
16: ใจเย็นๆค่ะหนังสือมอบอำนาจเป็นหนังสือที่เขียนขึ้นเพื่อให้ใครมีอำนาจทำการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแทนเราจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจนั่นเองค่ะผู้มอบอำนาจจะต้องระบุสาระสำคัญให้ครบถ้วนชัดเจนว่ามอบอำนาจให้คนที่เป็นตัวแทนทำอะไรได้บ้างโดยต้องแนบบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วยการมอบอำนาจเป็นเรื่องสำคัญผู้มอบอำนาจและบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องระมัดระวังการกระทำการอย่างรอบคอบเพราะผู้รับมอบอำนาจอาจนำไปกระทำนอกเหนือจากที่รับมอบอำนาจไปและเกิดการช่อโกงและได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงได้ค่ะและที่สำคัญควรมอบอำนาจให้กับคนที่เราไว้ใจและเชื่อใจได้ค่ะ
14: โอเคเดี๋ยวเขียนให้เดี๋ยวนี้แหละ
12: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให
17: ้ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
18: และแล้วก็มาถึงตอนที่ต้องบอกว่าตอนที่ตื่นเต้นมากเลยนะสำหรับตอนนี้ตอนที่18ค่ะทุ่งมหาราชโดยเปรียมเองค่ะคุณจิตปริน
19: ผ่านพ้นไปเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ไฟไหม้และผู้ใหญ่ภูมิก็ได้พูดความในใจออกมาหมดเลยแต่ว่ากลายเป็นแทนที่จะโล่งอกกลายเป็นเศร้ามากกว่าเดิมอีก
18: เศร้าแกมสงสัยแล้วก็แกมเป็นห่วงด้วยนะคะแล้วก็ไม่รู้เลยว่าผู้ใหญ่พูนคิดจะทำอะไรอยู่หรือตอนนี้อยู่ที่ไหนล
19: ู
18: กแกเมียแกก็ไม่มีใครรู้โอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่ามันเป็นอีกอรรถรสอีกหนึ่งนะคะของทุ่งมหาราชเลิฟซีนก็มาแล้ว
19: ใช่มีราคาตัว
18: มาแล้วตื่นเต้น ไฟไหม้
19: เจอผู้มีอิทธิพล
18: ครบรถจริงๆนะคะส่วนรถนี้จะเป็นรถอะไรก็คงจะต้องรอติดตามรอพิสูจน์ด้วยตัวของคุณเองค่ะเอาละค่ะนี่คือทุ่งมหาราชนะคะโดยเปรียมเองค่ะฉลองครบรอบชาตการ120ปีของครูมาลัยชูพินิจกับผลงานชิ้นเอกของท่านนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยดีกว่าค่ะคุณจิตรเรียน

0: ผู้ใหญ่พูนแต่ทำไมไปตีอยู่ฝั่งโน้นล่ะ
1: รื่นยังคงพูดพึมพำกับสุดใจแต่เสียงกรอกคงรัวต่อไปเดี๋ยวทีเดี๋ยวห่างเดี๋ยวจังหวะสั้นเดี๋ยวจังหวะยาวทำนองเดียวกันกับเวลาที่ผู้ใหญ่พูนเรียกลูกบ้านเมื่อตอนหัวค่ำครั้นแล้วเสียงก็เนิบช้าและแผ่วเบาลงเป็นลำดับจนกระทั่งในที่สุดก็เงียบหายไป
0: แล้วทำไมไปอยู่ที่ป่าพุทธาล่ะ
1: รื่นพยายามตรับฟังจนจับทิศที่เสียงนั้นแว่วมาได้ถนัดในขณะที่สุดใจผวาเข้ามาหารื่นพรางกอดแขนไว้แน่นพี่รื่น
0: ทำไม
1: ร่างของหล่อนสั่นเทิมขนลุกเกลียวไปทั้งกายในขณะที่กล่าวตอบนึกไม่ได้หรอกหรือพี่รื่นตรงนั้นน่ะป่าชาที่ฝังศพพวกบ้านนี้มาแต่ไหนแต่ไรข้างหนึ่งของรื่นโอบหล่อนไว้โดยไม่ได้เอ่ยตอบประการใดไม่มีความจำเป็นอะไรที่เขาจะต้องตอบเข้าใจดีเสียยิ่งกว่าจะฟังคำอธิบายต่อไปในความหมายที่หล่อนอุทาน
0: เป็นไปได้ถึงเพียงนั้นเฉยเหรอสุดใจเป็นไปได้ทีเดียวเหรอ
1: แต่คำตอบที่เขาได้รับมีแต่ความเงียบสงัดเหมือนป่าชัดที่ปกคลุมอยู่ในห้องนั้นและอากาศที่เย็นจัดขึ้นเป็นลำดับในยามที่น้ำค้างตกหนักอยู่ข้างนอกสุดใจกอดเข่าแน่นขึ้นขณะนั้นเองปรื้นจึงได้ยินเสียงสะอื้นออกมาจากลำคอของหล่อนถนัดรื่นและชาวคลองสวนหมากใต้ข้ามไปพบผู้ใหญ่พูนแขวนตรงเตงอยู่ข้างเกราะของแกที่ต้นหมันข้างป่าช้าฟากโน้นในวันรุ่งขึ้นในตาทั้งคู่ทะลนลิ้นห้อยออกมาคาปากแต่มือของแกยังคงกำไม้ที่ตีไว้แน่นเหมือนเป็นสายใยเส้นสุดท้ายที่ชีวิตและหัวใจของแกแขวนอยู่

0: ีทิ้งกระจาดของพวกจีนในตลาดเพิ่งจะผ่านไปแม้กระนั้นปากน้ำโพก็ยังแน่นไปด้วยผู้คนซึ่งตกค้างอยู่ภายหลังที่สุดของการค้าไม้เสร็จสิ้นลงแล้วบ้างเพลินอยู่ด้วยการมหรสพขอแสวงหาความรื่นรมซึ่งในชีวิตเกือบไม่เคยพบหลังจากตรากตรำการงานมามากและบ้างก็ยังติดพันอยู่ด้วยการเงินการทองเกี่ยวกับการซื้อขายหรือซื้อของหลายคนมาจากเหนือและหลายคนก็มาจากใต้แควใหญ่และปากน้ำโพซึ่งสลบซบเซามาตลอดฤดูแล้งมีชีวิตกระปรี้กระเปร่าขึ้นในระยะนั้นจากโต๊ะอาหารชั้นล่างของเหล่าชั้น4ชั้นหน้าวัดโพรื่นมองดูบรรดาผู้คนที่ผ่านไปในท้องถนนแล้วก็อดคิดอย่างที่เคยคิดทุกครั้งไม่ได้ว่าเขาอาจจะบอกจากสีหน้าและเครื่องแต่งกายแม้ไม่ทันฟังสำเนียงว่าคนไหนมาจากภาคไหนและน้อยรายที่เขาจะทายผิด
1: หน้าตากับเครื่องแต่งตัวของคนเราเป็นของประหลาดมันจะบอกทุกสิ่งทุกอย่างที่เองอยากรู
0: ้ในขณะนั้นรื่นกำลังพูดอยู่กับพัน
1: ผู้หญิงที่อุ้มลูกกระเตงหาเสื้อผ้าอยู่หน้าร้านน่ะเองบอกได้ไหมล่ะว่ามาจากไหนเปล่าไม่ใช่คนแควเราการแต่งตัวอย่างนั้นควรจะเป็นคนแควใหญ่แต่ถ้าข้าจำไม่ผิดก็เห็นจะมาจากพิจิตรอย่างไกลก็พิษณุโลกพี่รื่นเป็นคนเที่ยวไกล
0: พันพึมพำตามนิสัยคนพูดน้อยของเขาพลางหยิบกับใส่ปากแกล้มเอ๋หมึงซึ่งตั้งอยู่ตรงหน้าต่อไป
2: เฮ้ยเที่ยวมากเที่ยวไกลเฉยๆไม่ใช้ความสังเกตก็เท่านั้นล่ะว่า
0: ตาแดงซึ่งหน้าที่กร้าวแดดอยู่แล้วแดงเป็นผลตำรึงสุขยิ่งขึ้นก็ถอนใจ
2: เฮ้ยดูแต่เองกับไอ้แววไปบางเกาะมา4ครั้งเพียงแต่หน้าโรงหวยไปสะพานหันยังหลงได้เจ้าทิศที่ถือขวดเซแซดแซดอยู่หน้าตลาดน่ะลักษณะกับการแต่งตัวบอกว่าเป็นคนใต้แต่ก็คงแค่อุทัยหรืออ่างทองไม่ถึงกรุงเก่าร
0: ื่นยังคงพูดต่อไปสายตายังจับอยู่กับกระแสทานของผู้คนที่ผ่านไปมาในขณะที่พันหยิบกับแกล้มโดยไม่เงยหน้า
2: พี่รื่นเที่ยวมาตั้งแต่หนุ่ม
1: เฮ้ยมึงทำได้2อย่างเท่านั้นเองไอ้พันพูดคำกินคำปล่อยมันตามสบายเถอะนะแดงแต่ไอ้2คนนั้นทำไมโอ้เอ๋เต็มทีป่านี้ควรจะมาแล้ว
0: รื่นชะเง้อดูผู้คนในถนนหน้าร้านต่อไปในขณะที่พันให้ความเห็นพรางยกแก้วเอ้หมึงขึ้นจิบ
2: ยังขนของลงเรือไม่หมดละมั้งดังนั้นเองก็ควรจะกลับไปช่วยมันก่อนที่เอ้หมึงนั่นจะหมดเป็นขวดที่2โถอาก็นานทีปีหนฉันทนมาได้ตลอดทางตั้ง7คืน7วันนะ
0: พันออดหันไปมองหน้ารื่นขอความเห็นอกเห็นใจแต่ในขณะนั้นสายตาของรื่นกำลังเพ่งออกไปข้างหน้าทั้งพันและตาแดงรู้สึกว่ากริยาของเขาเคร่งเครียดขึ้นโดยกระทันหัน
2: การพี่ลื่น
0: ชั่วอึดใจหนึ่งเต็มๆรื่นไม่ตอบว่าอะไรค ครั้นแล้วจึงได้หันกลับมายกมือชี้ไปที่กลุ่มคนหน้าร้านอาหารคนละฟากถนนตรงกันข้ามพรางบอกกับพันว่าม
2: องดูทีหรือพันตาข้าฝาดภัยหรือว่ามันเป็นจริงอะอะไรกันในเรือ
0: นในขณะที่ตาแดงยกมือป้องแล้วก็มองตามมือที่รืดชี้ตาที่ชราของตาแดงหยีเพราะประกายยิบของแสงแดดกล้าขณะนั้นเองก็พอดีคนหนึ่งในกลุ่มชายเหล่านั้นหันมาแลสบตาของตาแดงเข้าพอดีรื่นเห็นสีหน้าของเขาเปลี่ยนได้ยินเสียงร้องทักมาจากฟากโน้นแล้วก็ปลีกตัวจากคนอื่นเข้ามาหาน
2: ั่นมันนายเสถียรเนี่ย
0: ก่อนที่รื่นจะตอบประการใดร่างสูงของชายชราผู้นั้นก็ก้าวเข้ามาในร้าน
2: ใครจะคิดจะฝันว่าจะได้พบลุงแดงอีกที่นี่ไหนว่าจะลงไปเยี่ยมฉันที่บ้านสักทีคอยแล้วคอยเล่าเหลวทุกครั้งคราวนี้เป็นไม่ยอมเด็ดขาดแต่อ้อ
0: เสียงของเขาแจ่มใสในตาบอกถึงความยินดีเขาเหลียวไปหารื่นราวกับว่าเพิ่งแลเห็นเป็นครั้งแรก
2: ลุงแดงไม่ได้มาคนเดียวก็ดีเหมือนกันฉันขอเชิญทั้งสองคนเลยเวลานี้ย้ายขึ้นมาอยู่ที่นี่แล้วล่ะ
0: สีหน้าและกิริยาที่เปิดเผยราวกับว่าพบเพื่อนสนิทมันทำให้รื่นอึดอัดใจถึงกับพูดไม่ออกอยู่เป็นครู่รื่นจึงเอ่ยขึ้นว่า
2: ขอบใจนายเสถียรแล้วครับแต่หน้าแดงกับผมจะต้องรีบกลับไปดูจัดข้าวของลงเรือเราจะออกเดินทางพรุ่งนี้อ๋อยังมีเวลาถมไปผู้ใหญ
0: ่แม้กระนั้นทั้งสีหน้าและกิริยาอันร่าเริงของนายเสถียรก็มีได้เปลี่ยนแปลงไป
2: อย่าแปลกใจที่ฉันรู้ความเป็นไปของเพื่อนฝูงที่กำแพงอยู่ทุกระยะถึงจะจากมา 4-5 ปีแล้วอ่ะเชิญเถอะไปด้วยกันเดี๋ยวนี้ทีเดียวผมจะต้องไปดูให้จัดข้าวของลงเรือกันให้เรียบร้อย
0: รื่นยังคงยืนยันประโยคเดิมพอได้ยินดังนั้นนายเสถียรก็ก้าวเข้าไปหาอีกก้าวหนึ่งมือทั้งสองซุกอยู่ในกระเป๋าเสื้อกุยเฮงของเขาในขณะเดียวกันรื่นก็ลุกขึ้นยืนทุกคนสำนึกถึงความเคร่งเครียดของสีหน้าและบรรยากาศรอบกายของชายทั้งสองแต่เพียงครู่เดียวเท่านั้นมันก็ผ่านไป
2: ฉันคิดว่าฉันพอจะรู้สาเหตุที่ทำให้ผู้ใหญ่ปฏิเสธคำเชิญของฉันนะอย่าไปคิดถึงมันผู้ใหญ่อย่าไปคิดถึงเรื่องครั้งนั้นมันแล้วไปแล้วฉันไม่เคยเอาใจใส่ผู้ใหญ่อาจจะถูกและฉันอาจจะผิดแต่อย่าไปคิดถึงมันเท่ากับไปรื้อฟื้นให้เป็นเรื่องร้าวรานใจเปล่าๆขอให้เราพบและคบกันใหม่เถอะนะผู้ใหญ่คบอย่างเพื่อนย่างลูกผู้ชายต่อลูกผู้ชาย
0: รื่นมิได้เอ่ยตอบอะไรเลยจนคำเดียวเพราะไม่รู้ว่าจะตอบประการใดสายตาที่เพ่งจับอยู่กับใบหน้าของนายเสถียรเหมือนจะพยายามค้นหาความจริงที่แอบแฝงอยู่เบื้องหลังความแจ่มใสและความร่าเริงเหล่านั้นแต่ก็ไม่สามารถจะอ่านออกตลอดเวลา 4-5 ปีที่จากกันมานอกจากสีหน้าที่รู้จักยิ้มแย้มนอกจากผิวพรรณที่ดูเปล่งปลั่งแจ่มใสและกิริยาที่เป็นไปอย่างกระปรี้กระเปร่าแล้วนายเสถียรดูจะไม่มีอะไรผิดแปลกไปกว่าเก่าทุกอาการชำเลืองของเขายังเต็มไปด้วยความลึกลับและทุกวาจา ก็เต็มไปด้วยความหมายตาแดงซึ่งนั่งพิจารณาชายทั้งสองอยู่ทุกอิริยาบถด้วยความกระสับกระส่ายเอ่ยขึ้นว่า
2: แวะไปเยี่ยมซะหน่อยก็ดีเหมือนกันนะเรื่องอยู่ไม่ไกลไม่ใช่หรือครับเหนือสะพานทำแค่นี้เองลุงแดงก็ตามใจแต่อย่าลืมว่าเราอยู่ช้าไม่ได้ไอ้พันเอ็งไปช่วยไอ้สองคนนั้นเสร็จแล้วให้ถอยเรือไปจอดใต้หน้าผาที่เก่า
0: โดยรถม้าซึ่งมีให้เช่าอยู่เกลื่อนกราดทั่วทั้งตลาดปากน้ำโพรื่นและตาแดงไปถึงบ้านนายเสถียรในครึ่งชั่วโมงต่อมาเพียงพิจารณาจากความกว้างใหญ่ไพศาลของบริเวณและความโอ่โถงของตัวบ้านซึ่งเป็นสำนักงานอยู่ในตัวเท่านั้นรื่นก็บอกได้ด้วยสัญชาตญาณถึงฐานะของนายเสถียรในปัจจุบันตลอดจนกิจการที่เขากำลังสนใจแม้จะไม่ต้องอธิบาย
2: หลายปีมาแล้วฉันเป็นแต่เพียงลูกจ้างและคนงานของบริษัทฝรั่ง
0: นายเสถียรชี้แจงในขณะที่พารื่นและตาแดงผ่านห้องทำการแผนกต่างๆซึ่งอยู่ชั้นล่าง
2: ผลที่ได้รับมีอะไรอย่างดีก็เพียงพอกินพอใช้อย่างเลวก็ถูกเขาเขี่ยวเข็นบังคับและสบประมาทจนทนอยู่ด้วยไม่ได้ต้องย้ายที่ทำงานไปเรื่อย
0: ๆนายเสถียรหยุดอยู่ที่เชิงบันไดหน้าบ้านยกมือไปยังท้ายเกาะยมซึ่งเป็นอวสานของแม่น้ำใหญ่สองสายก่อนที่มันจะกลายมาเป็นเบื้องต้นของแม่น้ำเจ้าพระยา
2: น่นละให้ความคิดฉันเป็นครั้งแรกในการที่ลาออกแยกออกมาตั้งเป็นบริษัทค้าไม้ขึ้นที่นี้ถ้าแม่น้ำเจ้าพระยายังเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่อย่างนี้แหล่งที่ทำมาหากินโดยไม่ต้องแย่งกันหายใจก็ยังมีอยู่ถมไปและถ้าพวกฝรั่งเขาอยู่ถึงไหนถึงไหนยังเข้ามากอบโกยไปได้ปีละหมื่นปีละแสนทำไมเราผู้เป็นคนไทยเจ้าของถิ่นจึงไม่ยอมงอมืองอเท้าเป็นแต่ลูกจ้างหรือคนงานให้เขาใช้เหมือนทาสฉันอาจจะไม่ใช่คนมั่งมีสีสุขอะไรอย่างที่ใครๆเขาเข้าใจและคิดแต่ต้นตระกูลของฉันเป็นตระกูลใหญ่ความช่วยเหลือเกื้อหนุนเล่าก็หาได้ไม่ยากนักเพราะฉะนั้นละบริษัทนี้จึงตั้งขึ้นได้เราคงจะได้ติดต่อกันต่อไปในวันข้างหน้าผู้ใหญ
0: ่อีกครั้งหนึ่งคำนั้นปราบเข้าหัวใจโดยไม่สามารถจะอธิบายได้ว่าเกิดจากอะไรรื่นพยายามสะกดใจระงับความรู้สึกให้เป็นปกติก่อนที่จะตอบว่า
2: ครับเราคงจะได้ติดต่อกันต่อไป
0: จากนั้นนายเสถียรนำรื่นและตาแดงผ่านหน้ามุกอันกว้างเข้าไปในห้องนั่งเล่นซึ่งด้านหนึ่งเปิดออกไปสู่สนามหญ้าที่เขียวขจีและอีกด้านหนึ่งเห็นแม่น้ำเป็นประกายวับอยู่ในกรอบหน้าต่างอันสูงสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจเมื่อสังเกตเห็นความตื่นเต้นปรากฏอยู่ในสีหน้าของรื่นและตาแดง
2: เป็นบ้านเก่าที่เราซื้อได้โดยราคาค่อนข้างถูกเพราะฝรั่งเจ้าของเดิมรีบร้อนขายเพื่อเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่อย่างกระทันหันเราตกแต่งเสียใหม่อีกนิดหน่อยก็ใช้เป็นทั้งบ้านและสำนักงานได้ทีเดียวเราตั้งมาได้3ปีแล้ว
0: นั ม่เสถียรพูดถึงแผนงานและความหวังที่จะแข่งขันกับบริษัทป่าไม้ฝรั่งต่อไปในอนาคตโดยทุนบรอนอาจจะสู้ไม่ได้แต่เพราะว่ามีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และเจ้านายสนับสนุนอยู่เกี่ยวกับสิทธิพิเศษและสัมปทานป่าไม้ฉะนั้นสิ่งใดที่เป็นความเสียเปรียบเขาก็อาจจะชดเชยได้ด้วยอีกสิ่งหนึ่ง
2: เพราะเหตุนี้ละฉันจึงหวังพึ่งเพื่อนฝูงเก่าๆทั้งสองฝั่งแม่ปิงผู้ใหญ่กับลุงแดงเข้าใจไม่ใช่เรื่องว่าฉันหมายถึงอะไรฉันต้องการรับเหมาแพไม้ทั้งหมดที่จะสามารถล่องลงมาได้บริษัทฝรั่งผูกขาดตัดตอนไม้สักได้ให้เขาผูกขาดไปแต่ฉันไม่ต้องการจะให้ไม้เบญจพรรณกระยาเลยเสาและเรือโกลนกระเด็นไปถึงพวกนั้นจนชิ้นเดียว

0: แต่หลายคนเคยมีพ่อค้าจากล่างติดต่ออยู่ก่อนนายเสถียรจะไปหวังให้เขาถอนตัวเลิกค้าขายกับพวกนั้นอย่างกระทันหันได้ยังไงล่ะ
1: สีหน้าของชายเจ้าของบ้านเต็มไปด้วยความครุ่นคิด
0: การติดต่อกับพวกพ่อค้าเหล่านั้นไม่เคยมีข้อผูกพันสัญญาอะไรสักอย่างเดียวทำไมจะต้องไปกังวลรายไหนเขาให้ราคาดีกว่าก็ควรจะขายรายนั้นสำหรับฉันฉันรับรองได้ว่าเรื่องราคาไม่ต้องพูดกันฉันจะต้องให้สูงกว่าเสมอไป
1: แต่ไมตรีจิตมิตรภาพเป็นของมีค่าสูงกว่าเงินตราเป็นไหนๆและวาจาของคนเราก็เป็นสิ่งที่ควรถนอมยิ่งกว่าคำมั่นสัญญาหรือข้อผูกพันใดๆรื่นคิดถึงตวนดำผู้เอื้ออารีแล้วก็ถอนใจไม่มีอำนาจเงินหรือความเย้ายวนใดๆเลยจะสามารถทำให้เขาเปลี่ยนการติดต่อค้าขายกับพ่อค้าอื่นได้ตราบใดที่พ่อค้าใหญ่แห่งบางอ้อคนนี้ยังมีชีวิตอยู
0: ่ผมดีใจด้วยนะที่นายเสถียรมีเจตนาดีต่อพวกเราพ่อค้าไม้กระจอกงอกง่อยทั้งหลาย
1: รื่นพยายามที่จะเน้นน้ำหนักและความหมายลงไปในวาจาเหล่านั้นแต่ก็รู้สึกว่าเป็นการสุดวิสัยสำเนียงที่กล่าวออกไปจึงฟังปราและเลื่อนลอยเต็มทน
0: เอาเถอะครับผมจะพยายามบอกพวกเราทางโน้นทุกคนที่ผมพบ
1: มาถึงตอนนี้ในตาของนายเสถียรเป็นประกายด้วยความตื่นเต้นจนบังคับไว้มิได
0: ้ฉันขอขอบใจรื่นเป็นอย่างยิ่งนึกแล้วละว่ารื่นเป็นผู้ชายอย่างนั้นฉันเคยนึกเสมอว่าเราควรจะรักใคร่ชอบพอกันได้แทนที่จะเป็นไม้เบื่อไม้เมาอย่างครั้งนั้นนั่นอะไรนะ
1: เสียงนั้นบอกความยินดีอย่างจริงจังมิได้เรียกว่าผู้ใหญ่อีกต่อไปในขณะที่สายตาของรื่นมองเลยไปจากนายเสถียรขณะที่เสียงฝีเท้าเบาๆปรากฏขึ้นที่ประตูนายเสถียรหันหลังไปดูครั้นแล้วเขาก็หัวเราะเมื่อเห็นผู้ซึ่งย่างเข้ามาอย่างเนิบๆแช่มช้าและที่สุดก็นั่งอยู่กับที่สีหน้าเผือดลงนิดหน่อยแต่ต่อมาหน้าก็แดงเรือขึ้นเมื่อแลเห็นรื่นนั่งอยู่ตรงหน้าน
0: ี่ละเมียดเมียของฉันเองเรื่อน
1: นายเสถียรแนะนำบอกถึงเสียงและสีหน้าซึ่งแสดงความภาคภูมิใจเต็มที่เหมือนจะว่านี่แหละราชินีแห่งราชินีหรือนางพญาแห่งหญิงทั้งหลายชั่วอึดใจหนึ่งเต็มๆปรื่นมองหล่อนอย่างที่พึงจะมองดูความฝันอันปรากฏขึ้นมาอย่างกระทันหันมองโดยไม่ได้คิดว่าจะเป็นการเสียกิริยาหรือว่าน่าเกลียดประการใดแล้วหล่อนก็จ้องตอบด้วยในตาที่ดำสนิทคมวาวและเบิกกว้างคู่นั้นอย่างเปิดเผยอัศจรรย์ใจจนรื่นเองกลับกระจากหลบลงมองต่ำก็เป็นการประหลาดที่ก่อนอื่นมโนภาพของรื่นจะหวนกลับไปหารูปนางกินรีที่เจดีย์วังพระธาตุนั่นเป็นความคิดแรกแต่แทนที่จะระลึกนึกถึงหล่อนอย่างหญิงผู้เขาได้พบเหนือหมู่บ้านลานดอกไม้ในคืนอันเต็มไปด้วยเหตุการณ์ครั้งกระโน้นตลอด 4-5 ปีที่ไม่ได้พบกันละเมียดจะได้ผ่านชีวิตอะไรมาบ้างก็ตาม ความซูบซีดของสีหน้าและสวดทรงของหล่อนซึ่งแน่นน้อยอยู่แล้วแล่นสะท้านเข้าไปในความรู้สึกของเขาอย่างบอกไม่ถูกแม้กระนั้นความงามอันเกิดจากความลึกลับของเพศซึ่งเป็นเสน่ห์ที่รื่นไม่สามารถจะอธิบายได้ก็ยังอยู่ที่นั่นบนดวงหน้าซึ่งเต็มไปด้วยความรู้สึกแต่เหมือนปราศจากความรู้สึกที่ในตาอันแข็งกร้าวแต่บางคราวก็อ่อนโยนตลอดจนอิริยาบถที่อาจดูกระด้างทั้งที่เต็มไปด้วยความละมุนละไมเป็นความงามของกินรีนางนั้นซึ่งบรรดาคนทันพากันมาเพื่อตายเสียมากต่อมากในการรบราฆ่าฟันเพื่อช่วงชิงหล่อนไปเป็นคู่ครอง

0: ขณะที่สามีลุกขึ้นยืนแล้วก็เลื่อนเก้าอี้ให
1: ้รื่นเป็นเพื่อนเก่าของฉันตอนขึ้นไปทำงานอยู่กับพ่อโป้ที่กำแพงเพชรนั่นลุงแดงที่ฉันพูดถึงเสมอว่าจะลงมาเยี่ยมเราสักวันหนึ่ง
0: ฉันยินดีที่จะได้รู้จักกับเพื่อนของนายเสถียรเขาทุกคนละเมียดนั่งลงบนเก้าอี้ตัวนั้นอย่างช้ำช้าสีหน้ากลับเป็นปกติในตาทั้งคู่ที่มองดูชายทั้งสองเป็นประกายแต่ฉันคิดว่าฉันยังจำในรื่นได
1: ้ขอบพระคุณคุณนายครับ
0: ปรื่นตอบเรียบๆสงบนิ่งอยู่ในท่าเดิมส่วนนายเสถียรหันมามองดูภรรยาอย่างประหลาดใจ
1: ไม่อยากรู้ว่าละเมียดเคยรู้จักกับรื่นเขามาก่อนแล้วรู้จักกันเมื่อไรที่ไหนล่ะฮะ
0: ก็ผู้ชายคนที่ช่วยฉันกับคุณพ่อไว้จากพวกปล้นที่บ้านลานดอกไม้คราวนั้นไงล่ะเสถียรรู้เรื่องแล้วนี
1: ่อ๋อแต่ไม่อยากรู้ว่าเป็นรื่น
0: เสถียรหันกลับมาความยินดีอย่างเปิดเผยปรากฏอยู่บนใบหน้า
1: ดีละคนเก่าคนแก่มาเจอกันนานทีมีครั้งวันนี้ต้องรั้งตัวเอาไว้กินข้าวเย็นด้วยกันที่นี่ให้ได้นอกจากนั้นฉันยังอยากจะขอแรงให้ลุงแดงช่วยดูพระที่ได้มาใหม่สักหน่อยนับแต่เจอกันคราวนั้นฉันได้มาอีกหลายร้อยองค์เท่าที่จำได้ก็มีที่ยังหาคนดูให้แน่ไม่ได้ก็ตั้งอีกแยะต้องขอตาลุงแดงหน่อยตาผมมันไม่ถึงท่านนักเลงเก่าๆในบางเกาะหรอกครับสะสมไว้บางเล็กๆน้อยๆก็ในฐานที่เคารพบูชาถ้างั้นก็ขอทางพระสมัยเชียงแสนกับสุโขทัยข้อนี้ลุงแดงปฏิเสธไม่ได้แน่แน่ตั้งแต่ดูพระสำริดองค์นั้นให้ฉันแล้วไม่เคยเชื่อตาใครอีกเลยเกี่ยวกับพระสองแบบสองสมัยนั้นนี่ลุงแดงรู้ไหมว่าเวลานี้ห้องพระของฉันที่นี่นะจะเรียกว่ากรุหรือพิพิธภัณฑ์ก็ได้ผมกับน้าแดงยังเตรียมของลงเรือไม่เสร็จเลยนะครับพรุ่งนี้เราจะต้องออกเรือแต่เช้านอกจากนั้นเรามารบกวนนายเสถียรกับคุณนายอยู่ที่นี่นานแล้ว
0: รื่นเอ่ยเรียบๆในขณะที่ชายผู้เป็นเจ้าของบ้านพอได้ฟังก็ถึงกับเลิกคิ้ว
1: เหลวไหลนะรื่นรบกวนอะไรกันฉันเองยังไม่ได้ขอบใจแทนละเมียดเขาเลยก็ไม่จำเป็นอะไรเรื่องนิดเดียวเท่านั้นถ้างั้นฉันก็ต้องขอทั้งตัวไว้ให้ได้หรือละเมียดว่ายังไงล่ะ
0: นั่นมันก็แล้วแต่ใจของนายรื่นกับลุงแดงนี่เสถียรก็เรื่องใจไปบังคับกันได้เมื่อไหร่เล่าหล่อนมองดูรื่นอย่างท้าทายในขณะที่สามียกมือขึ้นเกาคางอย่างลังเลใจแล้วก็ตรึกตรอง
1: ขอร้องสักครั้งไม่ได้หรอลุงแดงต้องแล้วแต่รื่นเขาครับเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าไม่อยากอยู่ถึงเย็นจริงๆฉันขอเวลาลุงแดงขึ้นไปห้องพระด้วยกันสักครู่เดี๋ยวแหละรื่นคงจะไม่ขัดข้องอะไรไม่ใช่เหรอ
0: เปล่ารื่นไม่ขัดข้องถ้ามันเพียงเท่านั้น
1: ละเมียดรับแขกแทนฉันก่อนนะ
0: นายเสถียรลุกขึ้นจากเก้าอี้แล้วก็นำหน้าตาแดงขึ้นบันไดไป
1: แต่อันที่จริงก็แขกเรือที่ไหนกันเองทั้งนั้น
0: เกือบจะในทันทีทันใดที่ชายทั้งสองลับกายขึ้นไปชั้นบนรื่น จึงหันกลับมาพิจารณาดู

0: ดูหล่อนได้อย่างเต็มตาอีกครั้งละเมียดคงนั่งอยู่ในอิริยาบถเดิมมือทั้งสองประสานกันอยู่บนตักอย่างสงบเสงี่ยมหน้าผากและแก้มซึ่งค่อนข้างซีดเผือกเปรื้อกขึ้นนิดๆอีกครั้งหนึ่งเขานึกถึงรูปนางกินรีคนนั้นคิดถึงหลานสาวพะโป้และทุกสิ่งทุกอย่างที่หญิงเอวบางร่างน้อยผู้นั่งอยู่ต่อหน้าณบัดนี้เป็นตัวแทนรื่นเอ่ยขึ้นว่า
1: ผมไม่คิดเลยว่าจะได้มาพบกับคุณละเมียดที่นี
0: ่เพราะฉะนั้นกระมังรื่นจึงมองดูฉันอย่างประหลาดเหลือเกินยิ่งก็มองคนแปลกหน้าไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันมาก่อน
1: ตลอดเวลาตั้งแต่จากกันมา 4-5 ปีแล้วก็ตามผมยังคิดแต่ว่าคุณละเมียดยังอยู่เมืองตากกับคุณหลวงท่าน
0: ความหม่นหมองแวบเข้ามาในตาคู่นั้นหน่อยนึงละเมียดขยับตัวอยู่บนเก้าอี้อย่างเศร้าๆแล้วก็ถอนใจคุณพ่อเสียแต่ในปีนั้นภายหลังที่เราขึ้นไปอยู่ตากได้ไม่ถึงปีแล้วฉันก็กลับลงมาอยู่ที่บางปะอินกับคุณป้าเรื่อยมาจนแต่งงานกับคุณเสถียรเขาเมื่อปีกลาย
1: ผมเสียใจด้วยครับ
0: รื่นพึมพำสายตาอันกล้าพิจารณาทั่วร่างของหล่อนเสียใจหรอ
1: ผมหมายถึงข่าวของคุณหลวงไม่ใช่ข่าวนายเสถียรครับแล้วคุณละเมียดสบายดีเหรอครับ
0: ถ้ารื่นหมายถึงว่าการแต่งงานของฉันก็อยากจะว่าเรื่อยๆเป็นเรื่องระหว่างผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่จัดการกันเองเราฉันกับเสถียรเขาก็เป็นญาติกันห่างขอให้ฉันได้ฟังเรื่องของทางรื่นบ้างดีกว่าคิดบ้างหรือเปล่าว่าตลอดเวลาเหล่านั้นฉันไม่เคยลืมบุญคุณของรื่นและคืนที่ลานดอกไม้เลยได้ขณะนั้นหล่อนมองสบตารื่นอย่างเต็มไปด้วยความครุ่นคิดแล้วหน้าซึ่งซีดลงหน่อยนึงในขณะที่เอ่ยถึงเรื่องบิดาก็กลับแดงขึ้นอีกว่าแต่ว่าขอให้ฉันได้ฟังเรื่องทางรื่นบ้างดีกว่าคิดบ้างหรือเปล่าว่าตลอดเวลาเหล่านั้นฉันไม่เคยลืมบุญคุณของรื่นแล้วก็คืนที่ลานดอกไม้เลยนะ
1: ได้เจอกับคนที่ช่วยชีวิตไว้เมื่อตอนต้นเรื่องเลยนะครับคุณละเมียดใครจำไม่ได้ลองย้อนไปฟังนะครับเหตุการณ์ที่มียิงกันในแพแล้วก็รื่นไปช่วยเหลือไว
0: ้คนที่สุดใจเรียกว่าคุณนาย
1: ใช่เขาทั้งเรียกว่ายังไงดีทั้งลักษณะหน้าตาท่าทางกิริยามารยาทนี่สมกับความว่าคุณนายจริง
0: คือถ้าเป็นสมัยนี้นะตัดเอาชื่อละเมียดปัจจุบันนี้เราก็น่าจะนึกถึงคุณยายคุณย่านะชื่อของคนเจนนั้น
1: อ
0: ะแต่ว่าในยุคนั้นอะ
1: ถือว่าเดินไหมพี่
0: เดินมากคือถือ okay. ว่าอารมณ์ประมาณไฮโซที่มาอยู่ในบ้านนอกอะเป็นคนเมืองหลวงดูเป็นคนกรุงเทพและเป็นคนกรุงเทพที่ดูดีอะ
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นผู้หญิงซึ่งไม่ได้กินหมากฟันขาวไม่มีคราบหมากไม่มีปูนเกาะอะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้หญิงที่แต่งตัวดูแบบตามแฟชั่นของคนสมัยใหม่แล้วก็รวยด้วยในยุคนั้นสวยรวยไฮเอ็นทำนองนั้นนะคะ
1: เลยนี่จ้องตาไม่กระพริบเลย
0: ใช่ใช่ไม่เคยเจอสวยแบบนี้มาก่อนเลยเอาละค่ะก็จบจากผู้ใหญ่พูนซึ่งเนาะเป็นความสะเทือนใจคราวนี้ค่ะเปิดบทใหม่ของรื่นอีกแล้วนะคะ
1: ครับสำคัญกว่าเจอคุณละเมียดเนี่ยมาเจอคุณเสถียรอีกรอบโอ้โหโชคชะตาช่างโหดร้ายฟ้าส่ง รื่นมาเกิดทันยายต้องส่งเสถียรมาเกิดด้วย
0: แล้วเหตุฉะไหนส่งเสถียรมาให้พบแล้วยายถึงส่งละเมียดมาให้เจออีก เอาละสิคราวนี้ลำบากใจยิ่งขึ้นไปคูณ2คูณ3กันเลยล่ะทีนี้นะ
1: คนอ่านเตรียมลำบากใจเลยครับตอนนี
0: ้สุดใจเอ้ยแย่ละจำปาก็ว่าเอาอยู่แล้วนะไม่ค่อยมีเหตุการณ์ไม่ค่อยมีเหตุอะไรที่ทำให้ลำบากใจเนาะ
1: ครับ
0: ทุกคนอยู่ในที่ในทางแต่คราวนี้นี่สิเราเมียก
1: ควบคุมไม่ได้ด้วย
0: ถ้าลองสังเกตดูนะเมื่อตอนที่ไปเจอกับเราเมียกที่ลานดอกไม้เนี่ยเราจะเห็นว่าเรียมเองเนี่ยบรรยายถึงความรู้สึกของเรื่องแบบไม่ธรรมดาแม้กระทั่งเป็นผู้หญิงซึ่งเจอกันไม่นานมากมีความแบบประทับใจฝังใจแล้วก็เต็มไปด้วยจินตนาการในความรู้สึกอ๋อกินรีของฉัน
1: ครับ
0: ไม่ใช่คนธรรมดาแน่เลยมาเจอกินรีอีกแล้วเพราะฉะนั้นนะคะตอนต่อไปอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นเหมือนตอนที่เราอยากรู้เกี่ยวกับผู้ใหญ่พูนเนาะแต่น่าจะเป็นความตื่นเต้นในอีกทางนึงค่ะซึ่งรับรองเราใจอีกแบบนึงค่ะ
1: ตอนใหม่ๆอัปโหลดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับผม
0: มีคำว่าเอ๋หมึงซึ่งตอนที่อยู่ที่ปากน้ำโพที่ไปกินข้าวก่อนที่จะเจอกับนายเสถียรเอ๋หมึงอันนี้มันหมายถึงเล่าพูดง่ายๆเนาะเป็นเล่านอกอะแต่นอกในที่นี้มันคือเล่าที่นำเข้ามาจากจีนค่ะ
1: อ๋อและชื่อจีนๆหน่อย
0: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยในวรรณกรรมบทกวีเรื่องเล่าเก่าๆเนี่ยนะเรามักจะเคยเห็นคำว่าเอ๋หมึงค่ะซึ่งหมายถึงเล่าหรือว่าสุราซึ่งมาจากเมืองเซี่ยมเหมินหรือว่าเอ๋หมึงตามคำเรียกในช่วงนั้นเนาะที่ประเทศจีนซึ่งในอดีตเนี่ยพวกสินค้าสุราแล้วก็วัฒนธรรมการดื่มของชาวจีนฮกเกี้ยนก็เป็นที่รู้จักทั้งในหมู่คนไทยแล้วก็นักเดินทางค่ะเนี่ยค่ะเอ๋หมึงได้กินเอ๋หมึงกันละตอนนี้นะคะจบตอนนี้เอาไว้แค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในตอนต่อไปค่ะ
1: สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง

0: นะฮะก็สนุกสนานกันประกาศนะครับประกาศนะครับผมไม่แน่ใจว่าพี่สาวผมจะมาหรือเปล่านะฮะพี่สะอิ้งนะครับพี่สะอิ้งผมมาหรือเปล่าถ้ามานะฮะช่วยปรากฏกายอันยังไงฮะ
1: เดี๋ยวออพี่อิ้งมาเลย
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันในประกาศหายมาหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้เห็นว่าออกรถเปิดประถุนเนี่ย
0: ฮะ
1: ออกรถเปิดประถุนมาเนี่ย
0: ใช่
1: ไอ้นั่นน่ะบอกพี่อิงนะครับเขาไม่ได้เรียกรถเปิดประถุน
0: รถอะไรอ่ะ
1: เขาเรียกรถวิวแฉเดี๋ยวอ่อนคุยเรื่องสาหร่ายนี
0: ่ทำไมอ่ะ
1: ท้องหลงสุขภาพดีนี่กินสาหร่ายเนี่ย
0: สาหร่ายฮะสาหร่ายเกลือเงินสไปรูน่าแล้วก็อีกยี่ห้อนึงก็คือโฟอิตแกรมมาสาหร่ายแดง
1: โอ้สาหร่ายแดง
0: กิน2อย่างแล้วสุขภาพจะดี
1: โอ้กิน2อย่างทำยากเลยสื่อที่ไหนเนี่ย
0: ฮะ
1: สื่อที่ไหนเนี่ย
0: เอาแล้วแกอยากจะกินแกอยากจะซื้อที่ไหนอ่ะ
1: ขนาดนี้ถามพ่อเนี่ยเขาขายที่ไหน
0: เอาก็ขายที่เขามีขายไง
1: โอ้ขายที่เขามีขาย
0: เออ
1: ถ้าเราไปขายที่เขาซื้อได้ป่ะ
0: คุยกับผู้ใหญ่หรือพวกคนวะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: องคมนตรีประชุมเตรียมจัดงานโครงการหลวง2569ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานที่จังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานโครงการหลวง2569ที่ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่โดยมีคณะกรรมการจัดงานจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันวางแผนกำหนดแนวทางและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดงานเนื้อหานิทรรศการและกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการจัดงานโดยมูลนิธิโครงการหลวงกำหนดจัดงานโครงการหลวง2569ระหว่างวันที่1ถึง10ธันวาคม2569ที่อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานเพื่อนำเสนอผลสำเร็จจากการน้อมนำพระราชปณิธานด้านการพัฒนาพื้นที่สูงมาสู่การปฏิบัติทั้งด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรองค์ความรู้และนวัตกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะราชอาณาจักรภูฏานการจัดงานครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลและโอกาสครบรอบ4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมุ่งถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาพื้นที่สูงอีกส่วนสำคัญของการจัดงานคือการนำเสนอความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงกับราชอาณาจักรภูฏานซึ่งสะท้อนการนำองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทยไปแลกเปลี่ยนและต่อยอดสู่ความร่วมมือระหว่างประเทศสอดคล้องกับแนวทางสืบสานรักษาต่อยอดและแนวคิดการจัดงานที่มุ่งขยายผลจากพื้นที่สู่ระดับนานาชาติทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณารูปแบบการจัดแสดงผลงานวิจัยองค์ความรู้และนวัตกรรมตลอดจนการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนเพื่อให้การจัดงานเป็นทั้งพื้นที่แห่งการเรียนรู้สำหรับประชาชนและช่องทางในการส่งเสริมโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรพิมลการเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ทำอะไรกันอยู่เด็กๆ
1: กำลังระบายสีค่ะพี่พ
2: ศแต่พวกเรากำลังสับสนว่า3สีที่เป็นแม่สีมันมีสีอะไรบ้างครับพี่พศ
0: แม่สีทางศิลปะมี3สีคือสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินซึ่งทั้ง3สีสามารถผสมกันออกมาเป็นสีต่างๆได้มากมายแต่ไม่สามารถผสมออกมาได้ทุกสี
1: แล้วมีสีอะไรบ้างคะที่ผสมออกมาได้ทุกสี
0: กลุ่มสีที่สามารถผสมออกมาเป็นสีอื่นๆได้ทุกสีมีอยู่5สีด้วยกันมีสีแดงเขียวหรือครามเหลืองดำขาว

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะวันนี้พบกับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ทางไทย PBS Podcast ค่ะเราจะมาเริ่มต้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการชดเชยเยียวยาความเสียหายไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือทรัพย์สินกรณีถูกน้ำท่วมกับคุณผู้ฟังตั้งแต่วันที่25กันยายน2569เป็นต้นมาคนไทยทั้งกรุงเทพปริมณฑลภาคกลางบางจังหวัดภาคตะวันออกบางจังหวัดนั้นต้องประสบกับฝนตกแช่ฝนตกหนักเบาสลับหนักแล้วก็เกิดน้ำท่วมขึ้นนะคะหลายคนคงจะเห็นภาพข่าวความเดือดร้อนกันแล้วดิฉันเองก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าไทย PBS ก็ยังคงยืนหยัดที่จะรายงานข่าวน้ำท่วมหรืออุทกภัยหรือภัยอื่นๆเคียงคู่พี่น้องประชาชนนะคะแล้วตอนนี้ไทย PBS ก็เปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของแล้วก็เงินเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะเหมือนกับที่เราเคยทำกันมาไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือพี่น้องที่หาดใหญ่ภาคใต้นะคะเมื่อช่วงปลายปี2568แล้วก็เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะคะที่เราเปิดศูนย์ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยที่จังหวัดน่านด้วยครั้งนี้ค่ะในช่วงปลายเดือนกันยายน2569นี้เราก็ทั้งรายงานข่าวแล้วก็เป็นจุดที่จะรับบริจาคสิ่งของต่างๆเพื่อจะส่งต่อให้กับพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมนะคะจากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลภาคกลางและภาคตะวันออกบางจังหวัดนะคะเพราะว่าฝนตกแช่หลายวันตั้งแต่25กันยายน2569จนถึงณขณะนี้29กันยายน2569ในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่เพราะว่ายังไม่สามารถระบายน้ำได้โดยเฉพาะที่แฟลตคลองจันทน์ถนนเสรีไทยอีกจุดหนึ่งที่หนักก็คือแฟลตชุมชนร่มเกล้านะคะอันนี้ล้วนแล้วแต่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครแต่ว่าน้ำท่วมขังเนี่ยสูงถึงเมตรกว่าๆนะคะรวมถึงที่ในพื้นที่การกีฬาแห่งประเทศไทยก็คือสนามกีฬาหัวหมากดิฉันเองก็ไปวิ่งเป็นประจำเนี่ยนะคะช่วงน้ำท่วม25 26 27กันยายนที่ผ่านมาคือน้ำท่วมสูงระดับหน้าอกเลยทีเดียวค่ะน่าเห็นใจพี่น้องประชาชนมากๆเลยนะคะทำให้หลายคนไปทำงานไม่ได้ต้องลุยน้ำเสี่ยงกับโรคที่มากับน้ำท่วมโดยเฉพาะโรคฉี่หนูซึ่งก็มีภาพที่หลายคนเห็นนะคะก็คือท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่รู้คิดยังไงเหมือนกันพอกลับจากภารกิจที่ต่างประเทศปุ๊บก็คือลงพื้นที่ที่แฟลตคลองจันทน์ไปเยี่ยมพี่น้องที่ติดอยู่ในแฟลตแต่ปรากฏว่าภาพที่เห็นก็คือท่านใส่เสื้อสีขาวแต่ไม่ใส่รองเท้าแล้วเดินลุยน้ำท่วมหลายคนก็ตั้งคำถามในสื่อสังคมออนไลน์ว่าท่านคิดยังไงอยู่นะคะท่านไม่กลัวโรคฉี่หนูหรือทำไมถึงสร้างภาพได้ขนาดนี้อันนี้ต้องพูดตามจริงเพราะว่ามีคนแสดงความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์เยอะทีเดียวนะคะจริงๆคนเป็นระดับนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องรู้แล้วล่ะว่าน้ำท่วมต้องหาอุปกรณ์ในการป้องกันไม่ให้สัมผัสกับน้ำมากที่สุดถึงแม้ว่าตัวเองจะไปตรวจเยี่ยมเพื่อให้รับทราบถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแต่ก็ไม่ควรที่จะละเลยหรือเป็นตัวอย่างที่ไม่สมควรให้กับคนโดยทั่วไปนะคะในการที่จะถอดรองเท้าแล้วก็ลุยน้ำเพราะว่าดิฉันเองในช่วงวันเสาร์ที่26กันยายน2569เนี่ยช่วงประมาณบ่าย 3:00 นดิฉันก็ต้องลุยน้ำตรงแยกหลัก4เพื่อไปหาซื้ออาหารเหมือนกันขนาดดิฉันนะใส่รองเท้าแตะแล้วก็กางเกงประมาณหัวเข่าเนี่ยน้ำก็ท่วมเกือบถึงกางเกงอยู่แล้วนะคะตรงแยกหลัก4ตรงข้ามกับ IT Square พอไปซื้ออาหารเนี่ยโอ้โหกว่าจะเดินได้แต่ละก้าวต้องใช้เท้าแย่ๆไปก่อนเพราะไม่อย่างนั้นคือกลัวว่าจะตกหลุมตกท่อหรือว่าพลาดพลั้งไปเหยียบสิ่งที่จะบาดเท้าได้แล้วกลัวที่สุดก็คือสายสื่อสารสายไฟฟ้าที่หล่นลงมาอาจจะทำให้กระแสไฟฟ้ารั่วหรือเปล่า ก็ต้องระมัดระวังนะคะไม่ถอดรองเท้าแน่นอนค่ะลุยน้ำท่วมไม่ถอดรองเท้าถ้าตอนนั้นหาอุปกรณ์เช่นรองเท้าบูทได้หรือว่ากางเกงพลาสติกที่ใส่ได้ดิฉันก็หามาใส่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าณขณะนั้นมันไม่มีนะคะก็เลยใส่แค่รองเท้าแตะแต่ภาพของนายกอนุทินนี่คือพอเห็นแล้วดิฉันเองก็ต้องตั้งคำถามว่าทำไมถึงถอดรองเท้าลุยน้ำท่วมท่านไม่รู้หรอว่ามันเสี่ยงขนาดไหนไม่ต้องสร้างภาพก็ได้เนาะคุณผู้ฟังใช่ไหมคะอ่ะทุกคนล้วนแล้วแต่เดือดร้อนค่ะบางคนติดอยู่ในที่พักอาศัยอย่างชาวชุมชนแฟดคลองจันบางคนมีลูกเล็กเนี่ยนะคะนมผงที่จะชงให้ลูกก็แทบจะไม่มีแล้วขาดแคลนอาหารแล้วก็ยาแต่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายก็ช่วงประมาณ 28-29 กันยายน2569ที่มีหลายหน่วยงานมีภาพของนักการเมืองหลายคนใส่หมวกคลุมผมนะคะแต่ว่าเสื้อผ้าไหมเนี่ยไปปรุงอาหารเพื่อแจกจ่ายผู้ประสบภัยน้ำท่วมก็มีคำถามอีกแล้วว่ามันเป็นภารกิจของนักการเมืองเหรอทุกครั้งที่มีอุทกภัยหรือภัยพิบัติต่างๆจะต้องเห็นนักการเมืองส.ส.ต่างๆไปจับตะหลิวผัดกับข้าวหม้อใหญ่เพื่อแจกจ่ายประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนซึ่งจริงมันไม่ใช่หน้าที่ของนักการเมืองที่จะต้องไปผัดกับข้าวเพราะว่ามีอาสาสมัครมีใครเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่เขาคอยทำหน้าที่ตรงนี้ก็ในเมื่อนักการเมืองเข้ามาอาสาที่จะแก้ไขปัญหาก็ต้องนำความรู้ทั้งหมดคอยสั่งการให้ลูกน้องหรือฝ่ายบริหารต่างๆเนี่ยนำคำสั่งการไปแก้ไขปัญหาเช่นการระบายน้ำควรจะทำยังไงหรือการกระจายงบในการที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ทันท่วงทีจะซื้อของที่จำเป็นแจกจ่ายยังไงนะคะหลังน้ำท่วมจะเร่งจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านเรือนผู้เสียหายได้อย่างไรบ้างอันนี้คือหลักๆ หน้าที่ของผู้ที่มีอำนาจหน้าที่มีตำแหน่งในรัฐบาลไงคุณผู้ฟังสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่เลยก็คือไปจับตะหลิวผัดข้าวแจกจ่ายผู้ประสบภัยอันนี้ไม่ใช่เลยดิฉันก็คิดเห็นเหมือนประชาชนส่วนใหญ่นั่นแหละว่าไม่ต้องก็ได้นะคะทีนี้นอกจากชีวิตที่ไม่ปกติในช่วงน้ำท่วมแล้วนะคะทรัพย์สินเสียหายบ้านเรือนรวมถึงรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่พักอาศัยของดิฉันเนี่ยณปัจจุบันก็คือ29กันยายน2569ก็ยังสูบน้ำออกจากบริเวณโดยรอบของคอนโดมิเนียมไม่หมดเลยเพราะว่าอยู่ใกล้กับคลองแล้วก็เป็นเหมือนกับน้ำมันล้นมาก็ต้องเข้าคอนโดนะคะอันนี้นิติของคอนโดก็พยายามเร่งที่จะสูบน้ำออกเหมือนกันรถก็ถูกน้ำท่วมค่ะคุณผู้ฟังแต่โชคดีที่เป็นรถที่สูงพอสมควรก็เลยท่วมแค่ล้อยังไม่เข้าตัวรถสำหรับใครหลายคนที่เป็นรถเก๋งรถขนาดเล็กมันเตี้ยไปหน่อยอันเนี้ยน้ำท่วมเข้ารถได้รับความเสียหายแล้วโดยเฉพาะรถไฮบริดหรือว่ารถ EV ไฟฟ้าเนี่ยนะคะพอน้ำท่วมปุ๊บคือห้ามสตาร์ทเลยต้องจอดนิ่งๆไว้แล้วก็ใช้บริการรถลากมาลากไปเข้าอู่ซ่อมทรัพย์สินบางส่วนเสียหายค่ะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมอย่างที่แฟลตคลองจันเนี่ยโอ้โหน้ำท่วมหลายเมตรรถยนต์จมน้ำแบบมิดคันหน้าคอนโดดิฉันเนี่ยตอนช่วงประมาณวันที่26กันยายนมีแท็กซี่คันหนึ่งเข้าใจว่าเข้าไปส่งผู้โดยสารในคอนโดปรากฏพอออกมาเท่านั้นแหละเจอกระแสน้ำจากถนนวิภาวดีรังสิตเข้าไปรถแท็กซี่คันนั้นไปต่อไม่ได้ค่ะดับเลยต้องจอดอยู่หน้าคอนโดต้องหลายวันกว่าจะมายกไปได้ก็คือเช้าวันที่29กันยายนละน่าเห็นใจมากๆพี่ๆแท็กซี่หลายคนนะคะด้วยความที่ยังคงทำหน้าที่ขับรถไปส่งผู้โดยสารแม้ว่าจะน้ำท่วมแต่บางทีคาดการไม่ได้ไงว่าน้ำมันจะท่วมสูงหรือว่ากระแสน้ำไหลแรงก็เลยทำให้รถแท็กซี่ไปดับกลางทางก็มีเส้นวิภาวดีรังสิตนี่เยอะมากเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าหลายคนก็ทยอยเอารถลากไปลากแล้วล่ะทีนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเราจะเรียกร้องการชดเชยเยียวยาจากหน่วยงานไหนได้บ้างโดยเฉพาะกับบริษัทประกันภัยเชื่อแน่ว่ารถยนต์เนี่ยทำประกันภัยแน่นอนไม่ว่าจะเป็นชั้น1ชั้น2หรือชั้น3ใช่ไหมคะการจ่ายชดเชยเยียวยาความเสียหายจากรัฐบาลก่อนค่ะคุณผู้ฟังว่ารัฐบาลจะชดเชยเยียวยาความเสียหายเท่าไหร่นายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางสำรองช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศกว่า 4,000 ล้านบาทพร้อมจ่ายเยียวยาตามเกณฑ์กฎหมายค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเมื่อวันที่29กันยายน2569 นายอนุทินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะให้สัมภาษณ์หลังการประชุมครม.เกี่ยวกับมาตรการเยียวยาผลกระทบจากน้ำท่วมว่าที่ประชุมครม.เคาะงบเยียวยาแล้วโดยยึดหลักตามกฎหมายใช้งบกลางที่เหลืออยู่มาตั้งสำรองไว้สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทน่าจะเพียงพอในการเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครนะคะเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าการชดเชยเยียวยาจะได้ครัวเรือนละ 9,000 บาทใช่หรือไม่นายอนุทินบอกว่าต้องยึดตามหลักเกณฑ์กฎหมายซึ่งพื้นที่และก็หน่วยงานต้องเสนอขึ้นมาโดยมีคณะกรรมการซึ่งการบริหารสถานการณ์อุทกภัยหรือภัยธรรมชาติตอนนี้ก็มีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดูแลอยู่ในแต่ละภาคค่ะล่าสุดได้ตั้งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นตัวแทนคณะรัฐมนตรีดูแลพื้นที่กทม.นะคะวันนี้จึงมีตัวแทนโดยมติของคณะรัฐมนตรีคอยกำกับสั่งการประสานงานและดำเนินการแก้ไขปัญหาของในแต่ละพื้นที่แล้วค่ะเมื่อถามถึงโครงการอื่นๆที่จะช่วยระบายน้ำนะคะอย่างเช่นโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยที่จะเป็นช่องทางระบายแบ่งเบาแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือไม่คุณอนุทินบอกว่าผ่านนะคะด้วยงบประมาณ 1.65 แสนล้านบาทใช้เวลาประมาณ8ปีถ้าทำโครงการนี้เสร็จเรียบร้อยจะทำให้ป้องกันน้ำท่วมในเขตภาคกลางกทม.แล้วก็ปริมณฑลได้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะและที่สำคัญก็จะสามารถกักเก็บน้ำได้เพราะว่าโครงการนี้เนี่ยถือเป็นแก้มลิงธรรมชาติในระดับหนึ่งและวันนี้นะคะนายธนงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ก็จะเรียกประชุมการปรับหลักเกณฑ์ใหม่ในแต่ละท้องถิ่นให้สามารถดำเนินการสร้างแก้มลิงในการกักเก็บน้ำผันน้ำแล้วก็สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งด้วยค่ะอันนี้เป็นเรื่องโครงการในอนาคตนะคะในพื้นที่ตั้งแต่ชัยนาทเขื่อนป่าสักนะคะแล้วก็ถึงอ่าวไทยในการที่จะจัดทำแก้มลิงเพื่อแบ่งเบาการระบายน้ำเป็นแก้มลิงธรรมชาตินะคะงบประมาณโครงการนี้เนี่ยจะใช้งบประมาณส่วนไหนจะมีการกู้เงินเพิ่มเติมด้วยหรือไม่นายอนุทินบอกว่ามีการกู้เงินด้วยนะคะซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงบประมาณกระทรวงการคลังก็จะไปหารือกันด้วยค่ะส่วนอีกเรื่องนึงที่เป็นดราม่าในโลกออนไลน์นะคะก็คือกรณีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยโพสต์ข้อความว่าตำรวจไม่ให้เข้าพื้นที่เพื่อไปแจกอาหารให้ผู้ประสบภัยต้องรอให้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ก่อนนายอนุทินตอบว่าไม่มีครับไม่มีนโยบายนี้แอบอ้างมั่วซั่วทุกอย่างมันมีระบบของมันอยู่แล้วเป็นเรื่องของการดูแลประชาชนรัฐบาลขอบคุณทุกภาคส่วนรวมทั้งอาสาสมัครกู้ภัยต่างๆที่นำอาหารหรือสิ่งของเข้ามาเสริมแต่ยืนยันว่าส่วนกลางจัดข้าวสารอาหารแห้งในส่วนของรัฐบาลระดมทั้งการสั่งซื้อการตั้งโรงครัวและการจัดรถประกอบอาหารเข้าพื้นที่ตั้งแต่28กันยายนแล้วซึ่งเข้าไปในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเยอะมีการระดมอาหารของจำเป็นในพื้นที่เรียบร้อยนะคะวันนี้เรานึกถึงเรื่องของการฟื้นฟูแล้วค่ะซึ่งดราม่าเรื่องการแจกอาหารคนหนึ่งที่โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ก็คือคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีนะคะซึ่งเธอทำหน้าที่เป็นเหมือนประธานมูลนิธิทำความดีอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ทุกงานที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมูลนิธิของเธอเนี่ยก็จะไปบรรเทาความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นการปรุงอาหารสุกไปแจกในพื้นที่นะคะการรับบริจาคสิ่งของแล้วเอาไปแจกในพื้นที่ครั้งนี้ก็เหมือนกันค่ะคุณบุ๋มแล้วก็มูลนิธิของเธอก็ไปทำหน้าที่นี้แต่ปรากฏว่าเธอก็โพสต์นะคะว่ามีคนบอกว่าอย่าเพิ่งไปแจกอาหารให้กับผู้ประสบภัยต้องรอนายกเข้าพื้นที่ก่อนถึงจะไปแจกได้เธอก็ต้องคำถามว่าแล้วความเดือดร้อนของประชาชนล่ะรอได้ไหมมันไม่ควรทำแบบนี้ว่าอย่างนั้นเถอะนะคะแต่นายกก็ชี้แจงแล้วว่าไม่มีใครให้รอเป็นการแอบอ้างเลยนะคะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวนะคุณผู้ฟังใช่ไหมคะในส่วนการเยียวยาของกรุงเทพมหานครค่ะเพจกรุงเทพมหานครได้โพสต์ชี้แจงแบบนี้นะคะเมื่อ26กันยายน2569ค่ะกรุงเทพมหานครขยายพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมพื้นที่ทั้ง50เขตค่ะมีผลตั้งแต่25กันยายน2569เพื่อให้หน่วยงานแล้วก็สำนักงานเขตสามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนและจัดการสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างรวดเร็วตามอำนาจหน้าที่นะคะ การประกาศครอบคลุม50เขตไม่ได้หมายความว่าทุกครัวเรือนจะได้รับเงินช่วยเหลือโดยอัตโนมัตินะคะผู้ที่ได้รับผลกระทบจะต้องผ่านการสำรวจและตรวจสอบข้อเท็จจริงจากสำนักงานเขตและจะมีหนังสือรับรองเป็นผู้ประสบภัยก่อนจะพิจารณาความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ค่ะสำหรับคนที่เป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมต้องทำยังไงนะคะ1ก็คือแจ้งความเสียหายกับสำนักงานเขตในพื้นที่เกิดเหตุสำนักงานเขตจะสำรวจข้อเท็จจริงและความเสียหายจัดทำบัญชีผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายพร้อมออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยเพื่อใช้ประกอบการขอรับความช่วยเหลือค่ะ2ก็คือต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนนะคะเอกสารที่ต้องใช้ก็ได้แก่แบบสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบอุทกภัยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหนังสือรับรองผู้ประสบภัยบันทึกประจำวันเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือการครอบครองที่พักอาศัยและภาพถ่ายความเสียหายค่ะเอกสารจะแตกต่างกันตามประเภทของความเสียหายด้วยนะคะการเก็บหลักฐานความเสียหายต่างคุณสามารถเก็บหลักฐานความเสียหายอะไรได้บ้างก็ควรจะถ่ายภาพหรือวิดีโอความเสียหายของบ้านทรัพย์สินเครื่องมือประกอบอาชีพหรือสิ่งของต่างๆไว้เป็นหลักฐานเพื่อประกอบการตรวจสอบแล้วก็พิจารณาความช่วยเหลือค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ถ่ายคลิปถ่ายภาพในขณะที่น้ำท่วมข้าวของพังเสียหายกระจัดกระจายอย่าเพิ่งลบทิ้งนะเก็บไว้ก่อนหรือถ่ายไฟล์ไว้เพื่อที่ว่าเวลาส่งเอกสารให้กับทางการสำนักงานเขตจะได้ส่งไปทั้งหมดนะคะความช่วยเหลือที่อาจได้รับค่ะตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานครการช่วยเหลือครอบคลุมหลายด้านนะคะโดยพิจารณาตามข้อเท็จจริงตามความเสียหายอย่างเช่นค่าวัสดุก่อสร้างหรือซ่อมแซมที่พักอาศัยตามความเสียหายจริงไม่เกินหลังละ 49,500 บาทค่ะค่าที่พักอาศัยชั่วคราวหรือค่าเช่าบ้านกรณีเสียหายบางส่วนไม่เกิน 3,000 บาทต่อครอบครัวและกรณีเสียหายทั้งหลังไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนไม่เกิน2เดือนอันนี้ถ้าใครหนีน้ำท่วมจากบ้านหรือว่าคอนโดนะคะแล้วก็ไปพักโรงแรมหรือบ้านเช่าเนี่ยก็อย่าลืมเก็บใบเสร็จต่างๆไว้ด้วยนะคะความช่วยเหลือที่จะได้รับอีกประเภทหนึ่งก็คือเงินทุนประกอบอาชีพค่ะครอบครัวละไม่เกิน 11,400 บาทกรณีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ประกอบอาชีพเสียหายจนไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้นะคะอย่างเช่นพวกอะไรล่ะพวกรถเข็นที่เราใช้เข็นขายของอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือหม้อเตากระทะที่เราใช้ผัดไปทำกับข้าวขายของอะไรอย่างเงี้ยค่ะเงินปลอบขวัญกรณีได้รับบาดเจ็บรายละไม่เกิน 2,300 บาทค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกไม่เกิน 2,000 บาทและผู้ป่วยในไม่เกิน 4,000 บาทค่าจัดการศพกรณีเสียชีวิตจากสาธารณภัยไม่เกิน 29,700 บาทน้ำท่วมกรุงเทพช่วงปลายเดือนกันยายนนี้เนี่ยก็ได้ข่าวเหมือนกันนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมอย่างเช่นผู้ช่วยโค้ชฟุตบอลรายหนึ่งค่ะที่ไปช่วยคนขับรถเครนในขณะที่กำลังยกรถหนีน้ำท่วมนะคะปรากฏว่าคนขับรถเครนคันนั้นก็คือขับรถเครนไปเกี่ยวกับสายไฟฟ้าไฟช็อตพอตกลงมาเนี่ยผู้ช่วยโค้ชฟุตบอลคนนี้ก็คือเข้าไปช่วยทำให้ตัวเองถูกไฟช็อตตามไปอีกคนนึงก็เป็นเหตุเศร้าสลดเสียชีวิตนะคะอันนี้ก็อาจจะเข้าข่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตในช่วงน้ำท่วมนี้ด้วยอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะได้รับก็คือค่าดำรงชีพเบื้องต้นค่ะกรณีที่อยู่อาศัยเสียหายทั้งหลังครอบครัวละไม่เกิน 3,800 บาทและกรณีเสียหายบางส่วนครอบครัวละไม่เกิน 1,800 บาทค่ะสิ่งของที่จำเป็นสำหรับครอบครัวเช่นเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรคเครื่องครัวเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนแล้วก็อุปกรณ์การเรียนตามเงื่อนไขและอัตราที่กำหนดอันนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองต่างๆก็อย่าลืมถ่ายภาพด้วยถ้าสมมติว่าอุปกรณ์การเรียนของน้องๆเสียหายนะคะเพื่อประกอบการขอรับความช่วยเหลือค่ะข้อสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับที่กรุงเทพมหานครมีหลักเกณฑ์การช่วยเหลือก็คือการช่วยเหลือไม่ได้จ่ายแบบเหมาจ่ายให้ทุกครัวเรือนนะคะแต่พิจารณาตามประเภทและความเสียหายจริงคุณสมบัติของผู้ประสบภัยและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องค่ะดังนั้นจำนวนเงินที่ได้รับจริงอาจจะต่ำกว่าอัตราสูงสุดที่กำหนดนะคะการแจ้งเหตุหรือขอรับความช่วยเหลือก็ให้แจ้งไปที่สำนักงานเขตพื้นที่ที่เกิดเหตุแจ้งความเสียหายและขอรับการสำรวจสายด่วนกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์1555นะคะรับแจ้งปัญหาและเหตุเดือดร้อนตลอด24ชั่วโมงหรือแอปพลิเคชัน Traffy Fondu นะคะไปดาวน์โหลดกันได้สะกดแบบนี้ค่ะ TRAFFY นะคะ Traffy Fondu สะกดแบบนี้ค่ะ FONDUE Traffy Fondu นะคะแจ้งปัญหาน้ำท่วมขังและติดตามการดำเนินการค่ะ แล้วก็มีอีกหน่วยหนึ่งที่รับแจ้งเหตุน้ำท่วมก็คือศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครนะคะหมายเลขโทรศัพท์02-248-5115แจ้งปัญหาน้ำท่วมขังและขอรับความช่วยเหลือด้านการระบายน้ำตลอด24ชั่วโมงซึ่งถ้าหมู่บ้านไหนหรือคอนโดไหนเนี่ยน้ำยังไม่ลดมีน้ำท่วมขังทั้งที่ถนนด้านหน้าเนี่ยลดหมดแล้วอันนี้ก็ขอความช่วยเหลือให้ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครไปช่วยสูบน้ำก็น่าจะได้นะคะกรุงเทพมหานครขอให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแจ้งสำนักงานเขตแล้วก็เก็บหลักฐานความเสียหายไว้เพื่อเข้าสู่กระบวนการสำรวจตรวจสอบและพิจารณาความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ต่อไปค่ะทีนี้มาดูในส่วนความเสียหายของทรัพย์สินก็คือรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ถูกน้ำท่วมบ้างนะคะคุณผู้ฟังสำหรับท่านไหนที่ซื้อประกันภัยไว้บริษัทประกันภัยต้องจ่ายชดเชยแต่ว่าจะมีหลักเกณฑ์การจ่ายชดเชยเป็นอย่างไรนั้นนะคะเราจะไปฟังจากคุณอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทประกันทั้งหลายนะคะว่ามีหลักเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายชดเชยรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่เสียหายอย่างไรไปฟังกันค่ะ
3: คือหลักการเนี่ยนะครับอยากให้ตอนนี้อยากให้ทุกคนเก็บภาพและเก็บคลิปที่เกี่ยวข้องก่อนเพื่อประกอบการเคลมนะเพราะว่าเมื่อเช้าที่ประชุมกับภาคธุรกิจประกันภัยเนี่ยเรามีความพร้อมนะครับแล้วเราก็ขอให้ภาคธุรกิจเนี่ยเตรียมพวกรถลากนะครับรถสไลด์ทั้งหลายนะครับซึ่งตอนนี้เข้าใจว่าในกรุงเทพอาจจะมีพอด้วยนะครับกำลังขอความร่วมมือกับนครบาลกทม.เพื่อจะเอารถต่างจังหวัดเข้ามานะครับคล้ายๆกับเคสที่เกิดขึ้นที่หาดใหญ่นะครับทีนี้เอาตัวผู้เอาประกันแต่ละรายก่อนนะครับสมมุติว่ารถเราจมน้ำนะครับสิ่งที่อยากแนะนำก่อนก็คือการถ่ายรูปนะครับวิธีการถ่ายรูปเนี่ยนะอยากให้ถ่ายมุมกว้างให้เห็นบรรยากาศโดยรอบนะรถเราแล้วก็บรรยากาศโดยรอบนะครับถ่ายมุมเจาะนะครับให้เห็นว่าระดับน้ำในรถเนี่ยมีความสูงในระดับไหนนะครับแล้วก็ถ้ามีคลิปวิดีโอได้นะครับก็จะเป็นลักษณะของการที่เราสามารถอธิบายนะเพื่อจะไม่ต้องจดจำวันเวลาสถานที่ทั้งหมดก็อธิบายลงไปในคลิปแล้วก็ถ่ายให้เห็นภาพรวมนะครับอันนี้คือรถยนต์นะครับกรณีของบ้านอยู่อาศัยนะครับก็แนะนำในลักษณะเดียวกันนะครับก็คือออกมาถ่ายนะครับบริเวณโดยรอบนะครับถ่ายเจาะที่ทาบน้ำนะครับในบ้านนะครับถ่ายเจาะที่ตัวทรัพย์สินนะครับที่ได้รับความเสียหายในบ้านแล้วก็ถ้าติดไปได้หน้าบ้านมีป้ายบ้านเลขที่ถ่ายไว้ให้เรียบร้อยนะครับทั้งภาพนิ่งแล้วก็ถ้ามีคลิปด้วยก็อธิบายลงไปในคลิปได้นะครับก็จะช่วยได้เป็นอย่างมากนะครับในเป็นการเป็นหลักฐานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนะครับทีนี้กลับมาถึงคำถามเมื่อกี้ถ้าบอกว่าน้ำท่วมระดับไหนนะครับผมจะบอกว่าระดับเกณฑ์พวกนี้เป็นเกณฑ์อ้างอิงพื้นฐานเท่านั้นนะครับแล้วก็ในความเป็นจริงเนี่ยถ้าความเสียหายมากกว่านั้นนะครับเราก็ว่ากันตามความเสียหายที่แท้จริงนะครับเรามาพูดถึงรถสันดาปก่อนนะครับเพราะความซับซ้อนจะน้อยกว่าปกติแล้วเนี่ยรถสันดาปเนี่ยจะแยกเป็น5ระดับนะครับระดับที่1ก็คือน้ำท่วมถึงพื้นรถนะครับค่าซ่อมที่ประเมินไว้นะครับ 8,000 ถึง 10,000 ท่วมถึงเบาะนะครับ 15,000 ถึง 20,000 บาทนะครับท่วมถึงส่วนล่างของคอนโซล 25,000 ถึง 30,000 และถ้าท่วมถึงส่วนบนของคอนโซลก็คือตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปนะครับจนถึงความเสียหายที่แท้จริงแล้วก็กรณีรถจมน้ำนะครับก็จ่ายทุนประกันครับรถ EV เนี่ยมีความซับซ้อนมากกว่านะครับเนื่องจากแบตเตอรี่เนี่ยนะครับมันอยู่ทางใต้เคสเนี้ยจะต้องดูเรื่องหลักๆก็คือแบตเตอรี่ได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเราเทียบเนี่ยเคสหาดใหญ่เนี่ยมันจมหลายวันมากนะครับจะเกิดความเสียหายที่ประเมินออกมาแล้วเป็นความเสียหายสิ้นเชิงเยอะนะครับในกรณีนี้ก็ต้องดูว่าน้ำลดนะครับเรามีการประสานความร่วมมือกันไว้แล้วว่าศูนย์ต่างๆเนี่ยนะครับสามารถตรวจสอบนะครับสภาพแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ถ้าต้องเปลี่ยนนะครับแล้วถ้ามูลค่าเนี่ยนะครับมันสูงกว่า 70% นะครับของมูลค่ารถก็จะจ่ายทุนประกันเลยครับเราจะเห็นภาพน้ำมีรถค่อนข้างชัดครับคือสภาพถนนโดยรวมเนี่ยนะครับถ้าเราบอกว่าเราจอดอยู่วิภาวดีนะครับวันนี้น้ำแห้งแล้วถ่ายให้เห็นภาพครับว่าจอดอยู่ที่วิภาวดีทุกคนรู้ว่าวิภาวดีตอนนั้นเป็นยังไงนะครับเสร็จแล้วก็ถ่ายในรถของเรานะครับว่าภาพน้ำในรถเนี่ยอยู่ในระดับไหนแค่นี้แหละครับ ที่ใช้ประกอบเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ย ก็ต้องบอกว่าทุกคนทราบว่าสภาพเป็นยังไงแล้วก็ทุกคนเนี่ยมีความเต็มที่ที่จะรีบจะแก้ไขปัญหาและจะเยียวยาค่าเสียหายต่างๆครับ
2: นั่นคือเสียงของคุณอดิศร นะคะรองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบคปภ.เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายชดเชยเยียวยาความเสียหายรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ถูกน้ำท่วมนะคะก็จะมีหลายๆระดับค่ะท่วมทั้งคันท่วมบางส่วนคปภ.จะกำกับดูแลบริษัทประกันภัยในการจ่ายชดเชยเยียวยารถถูกน้ำท่วมอย่างไรไปฟังอีกครั้งกับคุณอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบคปภ.ค่ะ
3: คือผมเรียนนี้ครับเมื่อเช้าเนี่ยมีการคุยกับภาคธุรกิจนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของช่องทางในการติดต่อนะครับตอนนี้ทุกบริษัทมี call center แน่นอนมี LINE นะบางบริษัทมีออนไลน์แอปเว็บแอปพลิเคชันทั้งหลายนะครับที่จะรับข้อมูลนะครับทั้งที่เป็นวาจาทั้งที่เป็นรูปภาพนะครับแล้วก็ขอให้เขาเตรียมผู้สำรวจภัยนะครับแล้วก็ศูนย์ซ่อมทั้งหลายให้เพียบพร้อมนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนครับว่ารถยกทั้งหลายเนี่ยคือจะเหมือนกรณีหัดใหญ่เลยคือเมื่อน้ำลดนะครับในจุดต่างๆแล้วถ้าจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายรถนะเพื่อเคลียร์การจราจรก่อนเนี่ยรถลากของประกันภัยจะไม่ดูเลยว่าซื้อประกันกับเขาหรือเปล่านะครับจะช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายนะครับแล้วก็ให้ความสะดวกอย่างที่สุดครับยืนยันว่านะครับเคสนี้ไม่มีปัญหาครับอันนี้

0: นั้นคุณผู้ฟังคะเมื่อรถถูกน้ำท่วมรีบถ่ายรูปถ่ายคลิปต่างๆนะคะแล้วก็แจ้งบริษัทประกันให้มาตรวจสอบสภาพแล้วก็ยื่นเคลมทันทีค่ะเพื่อความรวดเร็วแล้วก็เอกสารต่างๆจะได้ไม่ตกหล่นนะคะคือดิฉันก็เคยมีประสบการณ์การเคลมประกันน้ำท่วมแต่ไม่ใช่รถเนาะเป็นประกันที่พักอาศัยก็อย่างว่าแหละการสำรวจความเสียหายบางครั้งเนี่ยเราต้องอ่านกรมธรรม์ดีๆเหมือนกันว่ากรมธรรม์ครอบคลุมเหตุอะไรบ้างแต่ประกันรถยนต์รถจักรยานยนต์ชั้นหนึ่งเนี่ยเข้าใจว่าก็คือมีประกันน้ำท่วมแหละถ้าเสียหายมิดคันแต่ว่าบางคันเนี่ยแต่ว่ารถยนต์ที่ใช้มานานหลายปีแล้วไม่แน่ใจว่ายังซื้อประกันชั้นหนึ่งอยู่หรือไม่นะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ต้องสอบถามกับบริษัทประกันภัยมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเคลมประกันภัยหรือเกรงว่าการชดเชยเยียวยานั้นเนี่ยจะไม่ครอบคลุมต่างๆโทรไปสอบถามได้ที่คปภ.นะคะสำนักงานเขาตั้งอยู่ที่ถนนรัชดาภิเษกแต่ว่าโทรไปได้ที่สายด่วนหมายเลขโทรศัพท์1186ค่ะ1186นะคะจริงๆเขามีสาขาของคปภ.อยู่ในภูมิภาคต่างๆถ้าคุณอยู่ในต่างจังหวัดแล้วรถถูกน้ำท่วมก็ลองโทรมาถามที่1186ก่อนเพื่อที่จะสอบถามเกี่ยวกับสำนักงานของคปภ.ในเขตพื้นที่นั้นๆค่ะเข้าใจว่าอยู่ตามจังหวัดใหญ่ๆนะคะนี่คือช่วงแรกของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะยังมีอีกช่วงนึงนั่นคือคิดก่อนเชื่อดิฉันคุยกับดร.แก้วกังสดานนำภัยนักพิษวิทยาและนักวิจัยนะคะในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับสินค้าหรืออาหารที่เราบริโภคกันนี่แหละค่ะวันนี้นะคะอาจารย์แก้วไปค้นคว้างานวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลอาหารที่ไม่ถูกต้องหรือผิดในโลกออนไลน์ที่ถ้าผู้บริโภคฟังและทำตามอาจจะเป็นวิธีการที่ผิดๆแล้วทำให้ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพได้แล้วก็มีงานวิจัยของต่างประเทศที่เขาไปสำรวจข้อมูลอาหารในโลกออนไลน์ของประเทศเขาพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดมากกว่าครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียวไปฟังในช่วงคิดก่อนเชื่อค่ะ
1: ช่วงคิดก่อนเชื่อ
0: พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานนำภัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ในรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลผิดๆในโลกออนไลน์ค่ะโดยเฉพาะถ้าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอาหารถ้าเป็นข้อมูลผิดแล้วทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจกินแบบผิดๆกระทบแน่นอนกับสุขภาพของเรานะคะคุณผู้ฟังมีงานวิจัยจากต่างประเทศด้วยนะคะว่ามีข้อมูลที่ผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องของอาหารไม่ว่าจะเป็น Instagram ถึง 50% YouTube 39% นะคะ TikTok 5.13% รวมถึง X 10.72% ด้วยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราจะมากลั่นกรองข้อมูลเกี่ยวกับอาหารบนโลกออนไลน์ว่าผิดหรือถูกอย่างไรเพื่อให้เราได้เลือกกินเลือกบริโภคอาหารได้อย่างถูกต้องไม่กระทบกับสุขภาพต้องไปถามกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะข้อมูลบนโลกออนไลน์ทุกวันนี้มันหลั่งไหลมาไม่รู้ถูกหรือผิดนะใครที่อยากจะผลิตคลิปอยากจะทำคอนเทนต์อะไรก็ทำไปมันขาดการกลั่นกรองจากเจ้าของแพลตฟอร์มหรือบางทีเจ้าของแพลตฟอร์มก็ตรวจจับไม่หมดอะค่ะอาจารย์มันมีข้อมูลเกี่ยวกับอาหารอะไรบ้างที่ให้ข้อมูลที่ผิดๆนะคะอาจารย
2: ์ครับผมก็ไปดูใน TikTok มามันก็มีคลิปของสาวคนหนึ่งใส่ชุดเดรสสีส้มลายดอกไม้เล็กๆหลายคนอาจจะเคยได้เห็นเขาพูดถึงเรื่องไข่ดาวอันนี้ยกตัวอย่างนะไข่ดาวเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะกินไข่ดาวให้ได้ประโยชน์เต็มฟองเนี่ยไข่แดงต้องเป็นยางมะตูมเพราะถ้าไข่แดงสุกวิตามินจะถูกดูดซึมยากย่อยยากมีก๊าซออกมาทั้งข้างบนข้างล่างการออกมาข้างบนข้างล่างนี่ผมไม่ค่อยแน่ใจนะว่าเป็นเรือกับผายลมหรือเปล่านะส่วนไข่ขาวเนี่ยต้องกินสุกเพราะการดูดซึมอวิดีนนั้นต้องไข่ขาวสุกจึงดูดซึมได้ลักษณะสิ่งที่เขาพูดเนี่ยถ้าใครไปเชื่อเนี่ยผิดหมดเลยนะเพราะว่าอันที่หนึ่งไข่เนี่ยถ้าสุกดีที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าไข่เนี่ยเป็นแหล่งของโปรตีนที่ดีที่สุดแล้วโปรตีนเนี่ยเวลาจะถูกย่อยเนี่ยตัวมันเองเนี่ยต้องถูกทำให้เสียสภาพคือปกติเนี่ยโปรตีนถ้ามีหลายชนิดแต่ละชนิดเขาก็จะม้วนไปม้วนมาตามลักษณะที่เขาควรจะเป็นซึ่งอันเนี้ยเอนไซม์ของร่างกายเราเนี่ยที่จะเข้าไปย่อยเพื่อให้กลายเป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายเราจะดูดซึมมาไปใช้เนี่ยมันจะไม่สะดวก แต่ว่าถ้าโปรตีนของเนื้อสัตว์หรือไข่เนี่ยนะถูกความร้อนปั๊บเนี่ยมันจะเสียส

0: ภาพมันจะค่อยๆคลายเกลียวออกมาไม่ถึงกับเป็นเส้นตรงหรอกแต่ว่าคลายเกลียวออกมาทำให้เอนไซม์โปรตีเอสที่เราจะย่อยกรดอะมิโนออกมาจากโปรตีนของไข่เนี่ยก็จะง่ายขึ้นแล้วก็ได้ครบสมบูรณ์ 100% ได้ดังนั้นเนี่ยการกินไข่ต้องสุกทั้งไข่ขาวและไข่แดงตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเรื่องของอะวิดีนข้อความที่ผิดพลาดคือเขาบอกว่าถ้ากินไข่ดาวให้ได้ประโยชน์เต็มฟองไข่แดงต้องเป็นยางมะตูมเพราะถ้าไข่แดงสุกวิตามินจะถูกดูดซึมยากย่อยยากมีแก๊สออกมาทั้งข้างบนข้างล่างซึ่งอันนี้ความหมายเขาอาจจะหมายถึงว่าเรือหรือผายลมออกมาส่วนไข่ขาวต้องกินสุกเพราะการดูดซึมอะวิดินนั้นต้องไข่ขาวสุกจึงดูดซึมได้ข้อมูลตรงนี้แสดงว่าผู้พูดเนี่ยไม่เข้าใจว่าอะวิดินคืออะไรก่อนอื่นเนี่ยอันที่หนึ่งไข่ควรจะสุกทั้งหมดทั้งแดงทั้งขาวเพราะว่าโปรตีนที่อยู่ในไข่เนี่ยจะถูกย่อยต้องถูกย่อยก่อนด้วยเอนไซม์ในลำไส้เล็กเอนไซม์จะย่อยให้โปรตีนกลายเป็นกรดอะมิโนอิสระแล้วก็ซึมเข้าไปสู่ร่างกายเราเพื่อไปใช้สร้างโปรตีนที่เราต้องการถ้ามันไม่สุกเจ้าเอนไซม์ของตัวเราเนี่ยก็จะย่อยยากกว่าไม่ใช่ว่าย่อยไม่ได้แต่จะย่อยยากกว่าอาจจะมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้ในกรณีของการดูดซึมอะวิดีนเนี่ยอะวิดีนในร่างกายเราไม่ต้องการนะเพราะมันเป็นสารพิษเป็นโปรตีนที่เป็นพิษที่ไข่เขามีไว้สำหรับป้องกันอันตรายในตัวของไข่เองดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะกินไข่ให้ได้ประโยชน์อะวิดีนต้องถูกทำให้เสียสภาพเพราะถ้าไม่เสียสภาพเนี่ยอะวิดีนมันจะไปจับไบโอตินซึ่งเป็นเอนไซม์ที่สำคัญมากในการสร้างพลังงานจากน้ำตาลกลูโคสดังนั้นถ้าไข่กินไข่ดิบร่างกายก็อาจจะได้พลังงานจากน้ำตาลกลูโคสไม่เต็มที่
1: เพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้เนี่ยถ้าใครได้เห็นหรือแค่ได้ฟังแล้วอาจจะไม่ได้ค้นข้อมูลอื่นอาจจะเชื่อไปตามนั้นแล้วก็กินไปตามนั้นและอาจจะได้รับผลกระทบเพราะว่าถ้าเป็นไข่แดงที่เป็นยางมะตูมหมายความว่ามันยังไม่สุกอาจจะเสี่ยงกับเชื้อซัลโมเนลล่าที่อาจจะทำให้ท้องเสียก็ได้ถ้าเกิดว่าไข่นั้นเนี่ยมันไม่สะอาดก่อนเอามาปรุงอาหารนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นข้อมูลบนโลกออนไลน์เราเชื่อไม่ได้ทั้งหมดต้องผ่านการกลั่นกรองชาวสเปนใช่ไหมอาจารย์ที่เขาทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลวิชาการด้านอาหารและโภชนาการที่ผิดพลาดบนโลกออนไลน์งานวิจัยนี้เป็นยังไงคะอาจารย
0: ์งานวิจัยเนี่ยนะชื่อการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับข้อมูลเท็จด้านอาหารและโภชนาการบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ในวารสาร Nutrition Hospitality ปี2025บทความเขาเนี่ยเขามีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้บ่อยที่สุดในการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดพลาดทางโภชนาการประเมินหัวข้อหลักรวบรวมถึงโรคและการกล่าวอ้างเกี่ยวกับอาหารที่ปรากฏในข้อความเหล่านั้นเขาก็ไปศึกษาในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยนะ X Instagram TikTok YouTube คือแล้วเขามีวิธีการใช้โปรแกรมเฉพาะผลการศึกษาเนี่ยที่ได้ออกมาจากการวิเคราะห์เอกสาร28ฉบับเขาเห็นข้อผิดพลาดเกี่ยวกับโภชนาการบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เช่น Instagram เนี่ยมีความผิดพลาดถึง 50% เพราะ Instagram เนี่ยเริ่มต้นเขาทำเพื่อจะเผยแพร่รูปใช่ไหมรูปของคนต่างๆเพราะฉะนั้นผมก็ว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่ไร้สาระผมไม่เข้าไปเป็นสมาชิกนะผมไม่เคยเข้า Instagram ใน YouTube เนี่ยน่าเสียใจมากเลยที่มันเกือบ 40% เนี่ยมีข้อมูลผิดพลาดคือใน YouTube เนี่ยคนมีความรู้สึกว่าเวลาได้ลงไปเนี่ยมันได้แสงมีคนหลายอาชีพซึ่งไม่น่าจะทำก็พยายามมาพูดเรื่องเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการทั้งที่ว่าเรียนมาไม่ได้มากพูดผิดพูดถูกก็มีพูดถึง TikTok เลย TikTok นี่บอกว่ามีแค่ประมาณ 5% ที่ผิดพลาดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะถ้าเป็น TikTok ไทยเนี่ยผมว่ามันเกิน50นะเพราะผมไปดูกี่คนเนี่ยพูดค่อนข้างจะไม่ถูกกับที่เรารู้มาในตำราหรือว่าที่เราทำวิจัยมาเนี่ยไม่ใช่ Twitter ก็มี Twitter ตอนนี้เป็น X ใช่มั้ยก็ประมาณ 10%อันนี้เขาดูของภาษาของเขาอะนะวันนี้เขาเป็นสเปนแต่ของไทยเนี่ยยังไม่มีคนทำคือถ้าทำแล้วอาจจะประหลาดใจว่าเขาพูดอย่างนี้ได้ยังไงคือหลายเรื่องเนี่ยเขาพูดเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยทางอาหารเนี่ยพูดผิดพูดถูกเนี่ยผมว่ามันอันตรายที่สำคัญคืออย่างนี้ข้อมูลที่อยู่บนออนไลน์เนี่ยไม่มีใครดูแลผมไม่เข้าใจว่ากระทรวงดีอีเขาทำอะไรไม่ได้เลยหรืออาจจะมีเว็บไซต์ที่ของรัฐบาลอะที่อะไรนะต่อต้านข่าวปลอมอะ
1: ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
0: เออคือบางเรื่องที่เขาต่อต้านเนี่ยมันยังเขาบอกว่ามันไม่ถูกต้องบ้างมันปลอมบ้างหรือมันไม่ชัดเจนเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ค่อยชัดเจนนะคือข้อมูลไม่ค่อยถูกคือไม่ทันสมัยอะ คือผมไม่เข้าใจว่าหน่วยงานที่เขาให้ข้อมูลเนี่ยเขาเข้าไปไม่ถึงบทความวิชาการคือบางบทความมันต้องซื้อนะแต่ว่าผมไม่วิธีดูโดยไม่ต้องซื้ออันนี้เป็นเทคนิคของผมเองที่มีคนสอนไว
1: ้ค่ะอาจารย์งานวิจัยของสเปนที่บอกว่าพบข้อมูลที่ผิดพลาดเรื่องของอาหารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Instagram YouTube หรือว่า TikTok แล้วก็ X มันเป็นข้อมูลอะไรมากที่สุดคะที่เขาพบว่าผิดพลาดอะคะ
0: ก็บอกว่าประมาณ 62% เนี่ยนะของข้อมูลเท็จมันจะเกี่ยวกับอาหารลดน้ำหนักความจริงเรื่องอาหารลดน้ำหนักเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะเพราะว่าโรคอ้วนนี่มันเต็มโลกแล้วอะโลกเราที่คนอ้วนเยอะนะเพราะฉะนั้นก็มีการขายอาหารลดน้ำหนักหรือว่าข้อมูลที่แนะนำว่าอย่างนั้นอย่างนี้ให้ลดน้ำหนักได้ซึ่งความจริงการจะลดน้ำหนักได้เนี่ยมันต้องหมอคุยกับคนไข้โดยตรงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของพฤติกรรมหลายอย่างบางทีอาจจะเป็นเรื่องทางด้านจิตวิทยาด้วยซ้ำนะฮะดังนั้นเนี่ยข้อมูลที่มาแนะนำบนออนไลน์เนี่ยมักจะมีความผิดพลาดโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับโรคออโทเร็กเซียซึ่งเป็นภาวะความผิดปกติทางพฤติกรรมการกินที่เกิดจากความหมกมุ่นหรือยึดติดมากจนเกินไปกับการเลือกกินอาหารบางคนเนี่ยต้องสะอาดมากๆเลยถ้าไม่สะอาดกินไม่ได้เคยเห็นใช่ไหมฮะบางคนเนี่ยเวลาเขาจะกินอาหารเนี่ยเขาต้องเอาช้อนซ่อมมาเองอะลักษณะของคนที่มีปัญหาซึ่งก็มีคำแนะนำที่ไม่ค่อยถูกและอีกประเด็นนึงที่เขาบอกว่าประมาณ 14% เนี่ยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอาหารกับโควิด-19คือตอนช่วงโควิดเนี่ยมีคนออกมาแนะนำหลายอย่างว่ากินอะไรบางอย่างเนี่ยจะช่วยทำให้เชื้อโควิดมันไม่ติดอันนี้เป็นความเสี่ยงมากโควิดเนี่ยมันติดทางจมูกใช่ไหมเราหายใจเข้าไปคุยกันน้ำลายกระเด็นเข้ามาเนี่ยเราหายใจเข้าไปเนี่ยเราก็จะติดโควิดจากเขาได้แต่ทางอาหารเนี่ยผมเคยถามและเคยพยายามหาข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าคนขายอาหารเนี่ยน้ำลายกระเด็นลงไปบนอาหารนะก็ถ้ามีโควิดเนี่ยมันก็อาจจะนิดหน่อยเสี่ยงเหมือนกันแต่ไม่สูงมากนักดังนั้นเนี่ยเราถึงว่าจะบอกว่าถ้าไปซื้ออาหารกินเนี่ยคนขายอาหารต้องใส่หน้ากากอนามัยถ
1: ึ
0: งอยู่นี้ก็ต้องใส่นะควรจะใส่แล้วก็ไม่ควรพูดมาก
1: ค
0: ือถ้าไปเจอแม่ค้าพูดมากเนี่ยอย่าไปซื้อกิน
1: เพราะฉะนั้นงานวิจัยจากสเปนก็พบแล้วนะคะว่าข้อมูลเกี่ยวกับอาหารบนโลกออนไลน์ที่ประเทศเขาหรือจากที่เขาทำงานวิจัยเนี่ยคือผิดพลาดมากโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการลดน้ำหนักแล้วก็โรคบางโรคนะคะทีนี้มีประเทศอื่นอีกไหมคะที่เขารวบรวมเกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพที่ผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม TikTok หรือว่าอื่นๆนะคะอาจารย
0: ์มันมีบทความจากสหราชอาณาจักรเรื่องเมดต็อกออมิดต็อกเมดเม็ดก็คือเกี่ยวกับการการแพทย์นั้นคือภาษาไทยเนี่ยแปลแล้วบอกว่าเม็ดตอกหรือมิดตอกมีการจำแนกข้อมูลทางสุขภาพที่ผิดพลาดบน TikTok ด้วย AI คือบทความเนี่ยเขาพูดถึงว่ามีการใช้ AI ที่ผิดพลาดในการให้ข้อมูลทางการแพทย์และหรือให้ข้อมูลอย่างอื่นที่มันเป็นความหลอกลวงบทความนี้อยู่ในชุดหนังสือที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิและสิ่งพิมพ์ทางวิชาการชื่อ Studies in Health Technology and Informatics ปี2025อันนี้ไม่ใช่วารสารอันนี้เป็นหนังสือชุดออนไลน์ให้ข้อมูลว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเช่น TikTok เนี่ยถูกใช้มากขึ้นเรื่อยๆในการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่และผู้ที่เชื่อมต่อกับโลกดิจิทัลอย่างไรก็ตามผลจากการที่วิดิทัศน์ต่างๆไม่ได้รับการควบคุมของเนื้อหาวิชาการมากพอทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับข้อมูลทางการแพทย์ที่ผิดพลาดในงานวิจัยของเขาเนี่ยเขาใช้โปรแกรมของ AI คือ DeepSeek LLM ถูกออกแบบมาให้มีความสามารถในการเข้าใจประมวลผลและสร้างภาษามนุษย์ได้อย่างเป็นธรรมชาติรวมถึงมีความโดดเด่นด้านการคิดวิเคราะห์เชิงลึกและการเขียนโค้ดด้วยต้นทุนที่ประหยัดเขาใช้โปรแกรมเนี่ยช่วยในการประเมินความถูกต้องทางคลินิกของคำพูดที่ได้จากการถอดเสียงวิดิทัศน์ใน TikTok จำนวน619รายการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวานคือเขายกกรณีผู้ป่วยเบาหวานซึ่งมักจะมีปัญหาเป็นโรคแผลที่เท้าอะนะคือเขาก็ใช้แนวทางของสมาคมโรคเบาหวานของอเมริกาใช้แนวทางของคณะทำงานระหว่างประเทศเกี่ยวกับเท้าของผู้ป่วยเป็นเบาหวานแล้วก็แนวทางของสมาคมโรคติดเชื้อแห่งอเมริกาเนี่ยผลการศึกษาพบว่าในขณะที่วิดิทัศน์บางส่วนให้ข้อมูลที่ถูกต้องแต่มีวิดิทัศน์บางส่วนกว่า 42% มีข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดหรือเป็นเท็จรวมถึงคำแนะนำที่อาจทำให้การรักษาล่าช้าหรือทำให้ผลลัพธ์แย่ลงอันนี้คือหมายความว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีการสร้างวิดีโอใช่ไหมขึ้นมาให้เราดู วิดีโอที่มีการเอาโหลดขึ้นไปใน TikTok 42% มีข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดหรือเป็นเท็จรวมถึงคำแนะนำที่อาจทำให้การรักษาล่าช้าหรือทำให้ผลลัพธ์เนี่ยแย่ลงมันเป็นวิดีโอนะแล้วก็ไม่ใช่คนจริงๆผมเคยพบข้อมูลนะที่เขาบอกว่าบางครั้งเนี่ย AI มันคิดเองมันใส่ข้อมูลเองแล้วถ้าคนที่ใช้ AI มาสร้างวิดีโอเนี่ยไม่ตรวจสอบให้ดีเนี่ยคือบางครั้งเนี่ย AI เขาก็หวังดีมันก็ไปดึงข้อมูลที่มันหาได้มาแล้วมาใส่แต่ข้อมูลเนี่ยเป็นการจับแพะชนแกะคราวนี้ไปกันใหญ่เลย
1: ใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยมีวิดีโอที่ถูกสร้างโดย AI เยอะมากทั้งภาพการเคลื่อนไหวแล้วก็เสียงต่างๆคือไม่ได้ใช้คนจริงเลยนะคะแล้วข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะข้อมูลอาหารหรือการดูแลรักษาสุขภาพดิฉันก็เห็นเยอะมากเลยที่มันต่างจากที่อาจารย์พูดในรายการคิดก่อนเชื่อในรายการภูมิคุ้มกันแบบนี้ในไทยพอจะมีหน่วยงานอะไรที่จะตรวจเช็คเบื้องต้นไหมว่าข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเหล่านั้นมันถูกหรือผิดหรือไม่ถูกนะไม่ควรจะไปเชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
0: คือเรามีศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเนี่ยแต่ว่าศูนย์นี้เขาคงไม่ได้จับแบบชนิดที่ว่าเอาจริงเอาจังกับเรื่องใดโดยเฉพาะเพราะเขาทำหลายอย่างใช่ไหมถ้าเป็นด้านอาหารเนี่ยอย.ก็คงดูบ้างแต่คงดูได้ไม่มากหรอกเพราะว่าไม่ใช่หน้าที่หลักหน้าที่หลักของเขาคือดูแลอาหารเนี่ยมันถูกต้องไม่มีปัญหาแต่ไอ้ข้อมูลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าจะมีการตั้งรางวัลนะให้คนจับผิดให้อันเนี้ยจับผิดแล้วส่งไปที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเนี่ยแล้วก็ให้ค่าจัดการเขาเราจะจับผิดได้เยอะแล้วก็จะทำให้คนที่จะทำข่าวที่ไม่ระมัดระวังเนี่ยถ้าถูกจับได้เนี่ยเขาก็จะได้จำได้ว่าเออเขาไม่ควรจะทำนะเขาจะได้กลัวบ้างเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยข้อมูลถ้ามันสวิงสวายนะมันได้แสงอะ
1: คือคนทำคลิปในโลกออนไลน์ทุกวันเนี่ยต้องการยอดเข้าชมเพื่อที่จะได้รับเงินจากแพลตฟอร์มนั้นๆก็เลยทำคลิปหรือว่าทำรายการให้มันสะดุดตาสะดุดหูแต่ว่าถ้าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญจริงๆอาจจะได้ข้อมูลที่ผิดๆโดยเฉพาะอย่างเช่นนอกจากเรื่องของอาหารการดูแลสุขภาพก็จะมีเรื่องของการออกกำลังกายการใช้อาหารเสริมการเสริมสวยเสริมความงามเยอะมากเลยอาจารย์ตอนนี้บนโลกออนไลน์อาจารย์จะให้ข้อคิดข้อเตือนใจผู้บริโภคยังไงว่าเราอย่าเพิ่งเชื่อต้องเป็นข้อมูลที่จริงก่อนนะถึงจะไม่กระทบกับชีวิตเราอะค่ะอาจารย
0: ์คือปกติเนี่ยถ้าเห็นข้อมูลที่ผมประหลาดใจและผมไม่แน่ใจเนี่ยผมก็จะถาม Google โดยตั้งคำถามว่าขอข้อมูลเอกสารทางวิชาการด้วย Google หาให้นะคือถ้าเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นและชัดเจนเนี่ยนะเขาสามารถค้นหาข้อมูลวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการให้เราได้เพราะว่าอะไรเพราะข้อมูลพวกนี้ตอนนี้มันก็อยู่ในเว็บไซต์ของ PubMedหรือ Sci Direct ซึ่งเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับไปเปอร์วิชาการเลยเขาสามารถดึงมาให้เราได้แม้ว่าบางครั้งเนี่ยไม่มีรายละเอียดมีแค่บทคัดย่อเราสามารถหารายละเอียดได้ถ้าเราเข้าไปในเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลที่เป็นเว็บไซต์จริงๆที่ให้บทความแท้ๆได้เลยส่วนใหญ่ผมได้แบบนี้มันมีเทคนิคแหละนะที่จะหาไปเปอร์มานั่งดูว่าข้อมูลที่เขาพูดเนี่ยจริงไหมเราจะไปโทษว่า AI เนี่ยมั่ว AI ไม่เคยมั่วเพียงแต่ว่าใช้ข้อมูลที่มั่วมาดังนั้นถ้าเขาไปเจอข้อมูลที่เป็นจริงเนี่ยในหลักฐานทางวิชาการเช่น PubMed นี่เป็นหน่วยงานของรัฐบาลอเมริกานะเพราะฉะนั้นมันไม่มั่วหรอกมันเป็นวิชาการจริงๆเราก็ดูจากบทคัดย่อและถ้าตามตัวจริงได้เราก็จะดูว่าข้อมูลที่เขาเอามาพูดเนี่ยจริงไม่จริงบางครั้งเนี่ยมันก็ยากที่ประชาชนธรรมดาจะทำได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถามผู้ที่รู้ในเรื่องนั้นโดยเฉพาะซึ่งก็มีเยอะแยะตามมหาวิทยาลัย
2: ช่วงคิดก่อนเชื่อ
1: นั่นก็คือช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและนักวิจัยนะคะได้ฟังกันไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นข้อมูลอาหารโภชนาการคำแนะนำการรักษาสุขภาพต่างๆบนโลกออนไลน์บางครั้งต้องฟังหูไว้หูอย่าพึ่งเชื่อค่ะคุณผู้ฟังต้องไปเช็คข้อมูลจากผู้ที่รู้จริงหลายท่านถามคำถามว่าแล้วเราจะไปหาผู้รู้จริงได้ยังไงแน่ๆเลยก็คือเวลาไปโรงพยาบาลถามคุณหมอให้ชัดเจนไม่ต้องกลัวคุณหมอกินอันนี้ได้ไหมเจ็บป่วยเป็นโรคนี้กินอันนี้ได้ไหมนะคะหรือนักโภชนาการหรือข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่มีคณะวิทยาศาสตร์คณะโภชนาการต่างๆสอบถามได้ต แต่ว่าข้อมูลในอินเทอร์เน็ตในโลกออนไลน์ดิฉันแนะนำเลยว่าอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อเลยขนาดทุกวันนี้นะดิฉันเห็นใน TikTok นะมีคนทำคลิปโดยเฉพาะเกี่ยวกับผู้ป่วยมะเร็งบางคนไม่ได้เป็นผู้ป่วยมะเร็งนะแต่บางคนเป็นผู้ป่วยมะเร็งและมีประสบการณ์ในการปรึกษาคุณหมอหรือรักษาตัวแล้วเขาให้คำแนะนำที่ถูกต้องดิฉันทราบได้ยังไงก็เพราะว่าดิฉันมีคุณแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งและดิฉันต้องไปส่งคุณแม่ทุกครั้งที่ไปพบคุณหมอเพื่อรักษามะเร็งย้ำว่าทุกครั้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่ดิฉันได้ก็คือได้จากการสอบถามคุณหมอผู้รักษาโดยตรงพอมาเห็นคลิปใน TikTok การรักษามะเร็งหรือการกินอาหารของผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยบางคลิปนะไม่ถูกเลยอย่างเช่นกรณีคลิปที่ไปเจอข้อมูลของคนคนหนึ่งอะแนะนำบอกว่าผู้ป่วยมะเร็งไม่ควรกินเนื้อสัตว์ซึ่งไม่ถูกคุณหมอไม่ได้ห้ามเลยที่ถูกคือคุณหมอให้ผู้ป่วยมะเร็งกินอาหารได้ทุกอย่างเพียงแต่ว่าต้องสุกและสะอาดอย่างเช่นผักก็ต้องลวกพวกเนื้อสัตว์ถ้าผู้ป่วยกินได้กินนะคะอาหารทะเลเนื้อต่างๆกินได้กินยกเว้นอาหารประเภทพวกที่มีส่วนผสมของสารเคมีอันนี้ควรหลีกเลี่ยงอย่างไส้กรอกอย่างเงี้ยคนธรรมดาอย่างเรากินได้เนาะเพราะว่าเป็นเนื้อหมักใช่ไหมคะแต่ว่าในสารที่เอามาหมักนั้นน่ะบางเจ้าเราไม่รู้ว่าเขาหมักตามสูตรหรือที่อย.อนุญาตไหมเช่นอาจจะใส่สารไนเตรตไนไตรอะไรลงไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผู้ป่วยมะเร็งก็ต้องเลี่ยงอาหารตรงนี้แต่กินอาหารได้ทุกอย่างค่ะดิฉันขอยืนยันเพราะว่าปรึกษาคุณหมอมาแล้วนะคะไม่ต้องไปงดนะคะคุณผู้ฟังใครป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยให้กินเพื่อว่าได้เสริมสร้างเซลล์ดีที่ถูกเคมีไปทำลายนะคะส่วนเซลล์มะเร็งที่ถูกเคมีไปทำลายเนี่ยถ้ามันถูกกับยานะมันก็จะฝ่อไปขนาดเล็กลงแต่ว่าเราต้องบำรุงเซลล์ดีเอาไว้เพื่อจะได้มีแรงแล้วก็เซลล์ดีจะช่วยทำให้เราแข็งแรงต่อไปนะคะนี่แหละคือข้อมูลในโลกออนไลน์อ่ะบางทีแนะนำผิดคือพอเห็นคนแนะนำว่าผู้ป่วยมะเร็งไม่ควรกินเนื้อสัตว์เนี่ยดิฉันกดเข้าไปดูโปรไฟล์ของคนนั้นปรากฏคนนี้เนี่ยขายยาสมุนไพรที่เป็นยาน้ำสมุนไพรคุณผู้ฟังต้องเข้าไปดูโปรไฟล์เขาให้ดีว่าที่เขาแนะนำแบบนี้เพราะอะไรดิฉันก็ถึงบางอ้อว่าอ๋อที่คนนี้แนะนำบอกว่าผู้ป่วยมะเร็งไม่ควรจะกินเนื้อสัตว์ก็เพราะว่าคนนี้ขายยาน้ำสมุนไพรเขาอยากจะให้คนที่เห็นข้อความนั้นเนี่ยกดเข้าไปถามเขาว่าแล้วต้องกินอะไรคะแล้วเขาก็จะได้โอกาสแนะนำว่าคุณต้องกินยาน้ำสมุนไพรสิโน่นนี่นั่นเขาจะได้ขายสินค้าได้มองเจตนาแล้วเป็นยังไงคะไม่ค่อยจะตรงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพโภชนาการหรืออาหารที่ตรงที่สุดต้องถามคุณหมอนักโภชนาการนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ที่เขาไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ทำสินค้าขายเพราะเขาจะได้แนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆเพราะเขาไม่ได้หวังผลประโยชน์จากเราไม่เหมือนกับข้อมูลในอินเทอร์เน็ตที่ขายสินค้าแต่ไปแนะนำมั่วซั่วเลยนะคะทำให้คนเข้าใจผิดปฏิบัติตัวผิดเรื่องของสุขภาพนี่ถ้าเข้าใจผิดกินผิดปฏิบัติผิดไม่ได้เลยมันจะทำให้สุขภาพของเราแย่ลงนะคะคุณผู้ฟัง
3: ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น3รายและมีผลงานดี3รายประจำปี2568เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโลกกิตติคุณและเงินรางวัลจำนวน6รายค่ะ
4: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับก็ได้เสด็จพระดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งมาถึงยังอาคารหอประชุมของที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในขณะนี้นะครับมีท่านพลตรีนิติเต็นสุรานนท์ครับเสนาธิการกองทัพน้อยที่4ครับนายทหารราชองครักษ์ในพระองค์ก็ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานนะครับแล้วก็มีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กราบบังคมทูลรายงานครับ
5: ขอเดชะสารอนุญาตพระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิดาท่านนายประเสริฐจันทรัตน์นงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพระพุทธเจ้าค่ะเพื่อการด้วยนามขอเดชะ
4: ท่านผู้ฟังครับทั้งสองพระองค์ ก็จะได้ทรงพระดำเนินนะครับเข้าสู่ห้องประทับรับรองนะครับเพื่อที่จะประทับพักพระราชอิริยาบถตามพระราชอัธยาศัยนะครับซึ่งในขณะนี้นะครับเราจะนำท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับไปติดตามสารคดีนะครับในชื่อสารคดีประทีปวิทยาแสงปัญญาชายแดนใต้สู่โรงเรียนรางวัลพระราชทานนะครับหลังจากนั้นก็จะได้กลับมาติดตามอีกครั้งหนึ่งครับ
6: วิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ชายแดนใต้มีสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่ไม่เพียงสอนเรื่องหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจแต่ยังเปิดประตูสู่โลกยุคใหม่ให้กับเด็กๆในพื้นที่อย่างเท่าเทียมโรงเรียนประทีปวิทยาจังหวัดยะลาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาคู่สามัญที่กำลังถูกกล่าวขานถึงในฐานะต้นแบบการจัดการศึกษาที่สมบูรณ์แบบการเรียนการสอนของที่นี่ถูกออกแบบมาเพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมๆโดยประสานความเข้มข้นทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษาเข้ากับหลักศาสนาและจริยธรรมอย่างกลมกลืนเด็กๆที่นี่จึงไม่ได้เรียนรู้แค่ในตำรา
7: ในกฎหมายบ้านเมืองนอกจากนี้ท่านมีหน้าที่
6: เป็นทั้งคนเก่งที่ทันโลกและเป็นคนดีที่มีคุณภาพเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่แค่การทำให้เด็กสอบผ่านแต่คือการทำให้เด็กในพื้นที่ชายแดนใต้มีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่แพ้เด็กในเมืองใหญ่โดยมีศาสนาเป็นเกราะคุ้มกันใจรางวัลพระราชทานที่ได้รับในวันนี้จึงเป็นผลึกแห่งความมุ่งมั่นของคณะครูบุคลากรและนักเรียนทุกคนที่ทุ่มเทกันมานับปีคือเกียรติยศและความภาคภูมิใจสูงสุดของทุกคน
8: โรงเรียนนะคะเป็นโรงเรียนเอกชนค่ะควบคู่นะคะศาสนาสามัญค่ะค่ะสำหรับโรงเรียนประทีปวิทยานะคะได้รับรางวัลพระราชทานนะคะประเภทโรงเรียนค่ะประจำปีการศึกษา2568ค่ะผอ.เองนะคะได้บริหารโรงเรียนนะคะประมาณ10ปีซึ่งเราได้เล็งเห็นความสำคัญนะคะของการพัฒนานะคะนักเรียนนะคะรวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาค่ะและเรานะคะได้มีความพร้อมนะคะในการพัฒนางานของโรงเรียนประทีปวิทยานะคะก็เลยสู่การประเมินรางวัลพระราชทานในปีการศึกษา2568ค่ะ
6: ผู้ที่ได้รับโอกาสเติบโตอย่างงดงามก็คือเราเด็กๆที่นี่โดยทุกคนต่างกล่าวว่าได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนประทีปวิทยาถือเป็นโชคดีได้โอกาสครั้งสำคัญได้เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษาควบคู่ไปกับคุณธรรมตามหลักศาสนาคุณครูทุกท่านดูแลด้วยความรักคอยผลักดันให้กล้าคิดกล้าทำและค้นหาศักยภาพของตัวเองอยู่เสมอพอได้ทราบว่าโรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานรู้สึกภาคภูมิใจรางวัลนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาเหล่านี้มุ่งมั่นพัฒนาตนเองเติบโตไปเป็นพลังสำคัญของสังคม
9: ผมรู้สึกภูมิใจมากๆที่ได้รับที่โรงเรียนของผมเนี่ยได้รับรางวัลอันสูงส่งของที่จะได้จากพระหัตถ์ของท่านแล้วก็เป็นความรู้สึกแรกที่ผมคิดว่ารู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรางวัลนี้ครับ
10: ดิฉันรู้สึกภูมิใจและดีใจมากๆเลยค่ะสะท้อนให้เห็นว่าคุณครูผู้อำนวยการและเพื่อนๆทุกคนเนี่ยช่วยๆกันพัฒนาโรงเรียนแล้วก็สามารถเข้ารับรางวัลพระราชทานได้ในครั้งนี้ค่ะ
6: ผู้อำนวยการโรงเรียนบอกเล่าด้วยความประทับใจว่ารางวัลพระราชทานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของโรงเรียนประทีปวิทยาและขอยืนยันว่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเพราะหลังจากนี้จะยังคงเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือคือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ชนสอนศาสนาอิสลามนั้นกล่าวได้ว่ามีบทบาทและก็หน้าที่อย่างสำคัญในการสร้างเสริมความดีความเจริญให้แก่บุคคลและก็สังคมส่วนรวมนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นผู้ที่ได้อุตสาหะปฏิบัติหน้าที่แนะนำสั่งสอนอิสลามิกชนให้เข้าใจถึงหลักธรรมของศาสนาอย่างชัดเจนถูกต้องนะครับรวมทั้งโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นดังเบ้าหลอมการศึกษาให้กับเยาวชนนะครับโดยได้มีการปรับปรุงพัฒนางานต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับจนมีผลงานการศึกษาที่ดีมีคุณภาพเป็นที่ประจักษ์ครับ
9: ค่ะและนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2504เป็นต้นมานะคะกระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามซึ่งณขณะนั้นค่ะยังคงสภาพเป็นปอนอแบบดั้งเดิมแต่ว่าต่อมาเมื่อแปรสภาพเป็นโรงเรียนนะคะจึงได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและอุดหนุนทางด้านวิชาการอาคารสถานที่สื่อการเรียนการสอนตลอดมาอย่างต่อเนื่องค่ะรวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนวิทยาคารสงเคราะห์เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ยืมไปก่อสร้างอาคารเรียนโดยที่ไม่เสียดอกเบี้ยนะคะจัดส่งข้าราชการครูไปช่วยสอนวิชาสามัญในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนในด้านการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดมาเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพรวมไปถึงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นค่ะและนอกจากนี้นะคะยังได้สร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโดยมีการคัดเลือกโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาเป็นที่ประจักษ์ซึ่งส่งผลให้โรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะซึ่งรางวัลที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้จึงถือว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจอันทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่งค่ะ
8: ครับซึ่งนอกจากนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรียกว่าท่านได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างยาวนานนะครับซึ่งประสบกรณิกรในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งชาวไทยพุทธ และชาวไทยมุสลิมทุกศาสนิกนะครับต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ทรงห่วงใยประสบกรณิกรภาคใต้นะครับทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหน้านับประการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ด้วยพระเมตตามาอย่างยาวนานนะครับผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับทั้งโครงการการพัฒนาแหล่งน้ำ

0: ริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ในการรับรางวัลพระราชทานนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งในการรับรางวัลพระราชทานนั้นในการคัดเลือกโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ถือว่าเป็นภารกิจสำคัญมากๆค่ะที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างช้านานนะคะเพราะนอกจากว่าเป็นโอกาสอันดีในการทำกิจกรรมที่สนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชมหิตราธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรรางวัลพระราชทานนี้ก็ยังเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสำนักพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเขตการศึกษา2สำนักงานศึกษาธิการภาค7ในปัจจุบันนี้นะคะก็ได้มีการปรับปรุงวิธีการคัดเลือกผู้รับรางวัลพระราชทานเรื่อยมาตามลำดับค่ะคุณกำรันคะ
1: ครับท่านผู้ฟังครับการวันนี้ประสบกรณิกรจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้มารับและส่งเสด็จต่างปราบปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมีของทั้งสองพระองค์นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงนะครับทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงสังกัดกรมประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งเราทั้งสองคนขอยุติการถ่ายทอดเสียงเพียงแต่เท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับ10ตุลาคม2569ผมณถนนชูเมืองนะครับวันนี้ไม่ได้อยู่ที่ห้องส่งนะครับเพื่อการเชื่อมโยงสัญญาณมาที่ห้องส่งขอบคุณคุณชูชัยคำรอดครับช่างห้องส่งของเรานะครับแล้วก็ทางด้านของทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้คุณพนากรสินทรัพย์นะครับแวดวงกีฬาวันนี้นะครับตรงกับวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569นะครับซึ่งเริ่มต้นแวดวงกีฬาวันนี้ไปติดตามการแข่งขันแบดมินตันในรายการอาร์ติกโอเพ่น2020

คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับท่านฟังครับขอต้อนรับท่านฟังเข้าสู่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนรายการที่จะนำเอาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆมาอ่านให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนำเสนอผ่านทางรายการนี้นะครับเราพบกันทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์19:30 น.ถึง20:00 น.ในแต่ละวันจะมีเนื้อหามีรูปแบบของหนังสือที่นำมาให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะครับศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิติพงศ์สุธีและทีมงานนำหนังสือแนวของเรื่องสั้นมาให้ท่านฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งเราเพิ่งจะขึ้นหนังสือเล่มใหม่ไปเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นเรื่องสั้นในแนวของนิทานตำนานนะฮะแล้วครั้งนี้เป็นของต่างชาตินะอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเจาะจงชาติเลยนะเมื่อของเล่มที่แล้วเนี่ยเป็นรวมนะนิทานอมตะนานาชาติแต่ครั้งนี้เป็นเฉพาะเจาะจงเลยนะฮะใครที่ตามรับฟังเมื่อวานแล้วคงทราบแล้วเป็นของประเทศอะไรนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งผมจะกลับมาเฉลยให้กับคนที่ฟังในวันนี้เป็นวันแรกนะครับสำหรับเรื่องราวที่จะขอพูดก่อนหนังสือเนี่ยนะฮะที่จะนำเสนอกันเนี่ยก็คือเรื่องของบริการเสียงบรรยายภาพนะครับท่านผู้ฟังถามกันมาเยอะนะว่าเดือนกันยาเนี่ยตกลงมีหรือเปล่านะเพราะว่าห่างหายไปตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่มีเกมให้ร่วมสนุกกันแล้วก็กันยาเนี่ยก็ถามกันมานะครับว่าจะมีไหมนะมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโปรแกรมพิเศษนะฮะเดือนกันยายนนะครับก็แหมไม่รู้ว่าทีมงานตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะครับแต่เผอิญนะฮะว่าในโปรแกรมพิเศษของเสียงบรรยายภาพเดือนกันยายนเนี่ยนะครับไปเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระนะเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับของขลังซะด้วยนะฮะกำลังดังกันเลยทีเดียวนะครับก็เอาเป็นว่าฟังกันเป็นทั้งความบันเทิงด้วยแล้วก็น่าจะมีอะไรที่ได้ให้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันด้วยนะครับสำหรับหนังเรื่องเขาชื่อเรื่องอะไร The Stone นะฮะพระแท้คนเก๋นะฮะน่าจะใช่นะผมน่าจะบอกชื่อผิดนะครับ The Stone นะฮะพระแท้คนเก๋นะฮะจะให้ทุกฟังได้ติดตามกันนะครับในวันพุธที่30กันยายนนะครับพุธที่30กันยายนก็ติดตามกันได้ทางแอปพลิเคชัน Tab Tourist Mobile นะครับ Tab Tourist Mobile เขาจะมีส่วนที่บอกว่าหนังสือที่เข้าใหม่นะก็เข้าไปเลือกตรงนั้นนะฮะเลือกเมนูนั้นแล้วก็เลือกรายการที่เป็นหนังเรื่องนี้แหละครับ The Stone พระแท้คนเก๋นะฮะแต่ต้องไปติดตามในวันที่30กันยายนนะครับพุธที่30กันยายนเริ่มเป็นวันแรกนะครับส่วนเรื่องราวของเสียงบรรยายภาพหรือว่ากิจกรรมอื่นๆในเดือนตุลาคมเนี่ยเมื่อวานผมเกริ่นไปนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าวันนี้ถ้าพูดต่อน่าจะไม่ทันละนะฮะเดี๋ยวมาพูดกันในครั้งต่อๆไปนะรวมถึงเรื่องของการร่วมสนุกกับหนังสือเสียงเพื่อประชาชนด้วยนะครับขอผลัดไปเป็นสัปดาห์หน้าก็แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวฟังเรื่องราวของหนังสือเล่มนี้กันก่อนแล้วก็น่าจะมีเกมให้ร่วมสนุกกันที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับอ่ะทีนี้กลับไปที่หนังสือที่นำมาฝากกันนะครับหนังสือที่นำมาฝากกันในครั้งนี้นะฮะมีชื่อว่าพูดผีปีศาจและเทพนิยายเกาหลีนะครับทราบกันแล้วว่าเป็นเรื่องราวที่เจาะจงไปที่ประเทศเกาหลีเลยนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับที่มีตำนานมีเรื่องราวของความลี้ลับมหัศจรรย์เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนอกเหนือจากเรื่องราวของเคป๊อปของซีรีส์ที่เป็นที่ติดอกติดใจของคนทั่วโลกนะครับตอนนี้ไปพบกับเรื่องราวของพูดผีปีศาจและเทพนิยายกันบ้างนะครับหนังสือเล่มนี้นะฮะเป็นหนังสือที่เขียนโดยอิมบางและอิวยอกนะครับแล้วก็แปลเป็นไทยโดยปิยภานะครับเมื่อวานฟังไป3เรื่องวันนี้ฟังกันอีก2เรื่องนะครับให้ทุกฟังฟังเรื่องราวที่มีชื่อว่าจ้องปุ๊กชางผู้อย่างรู้นะฮะและเรื่องที่2นะยุนเซฟยองผู้วิเศษโอ้โหทั้งผู้อย่างรู้ทั้งผู้วิเศษเลยนะฮะไปรับฟังกันได้เลยครับ2เรื่องนี้เชิญครับ
1: 4จ้องปุ๊กชางผู้อย่างรู้เปิดวงเล็บจ้องปุ๊กชางยอลและยอก คุยซูหนึ่งในพงศาวดารที่มีชื่อของเกาหลีกล่าวถึงจองปุกชานว่าจุดมุ่งหมายของเขานั้นบริสุทธิ์ปราศจากความทะเยอทะยานที่เห็นแก่ตัวเขานั้นอยู่เหนือกว่าคนอื่นๆทั้งหมดในพรสวรรค์มหัศจรรย์ของเขาหากเขาได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งสักครั้งจะจำได้ขึ้นใจไม่มีอะไรที่เขาไม่เข้าใจไม่ว่าจะดาราศาสตร์ธรณีวิทยาดนตรีการแพทย์คณิตศาสตร์การทำนายดวงชะตาและอักขระจีนซึ่งเขารู้จากความรู้สึกของตัวเองไม่ใช่จากการศึกษาเขาตามบิดาในขบวนคณะทูตไปยังกรุงปักกิ่งแล้วคุยกับคนแปลกหน้าทุกคนที่เขาพบที่นั่นโดยไม่มีการเตรียมตัวใดๆทุกคนต่างพิศวงในตัวเขาและเรียกเขาว่าในเครื่องหมายคำพูดสิ่งลี้ลับเขายังรู้ความหมายของเสียงร้องของนกและสัตว์ป่าอีกด้วยขณะที่เขาอาศัยอยู่บนเทือกเขาเขาสามารถมองเห็นและบอกได้ว่าผู้คนในหุบเขาอันห่างไกลกำลังทำอะไรอยู่บอกได้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในบ้านแต่ละหลังซึ่งเมื่อไปสืบสวนจะพบว่าเป็นความจริงในทุกกรณีเขานับถือลัทธิเต๋าและได้รับอภินิหารการมองเห็นแปลกระหว่างอยู่ในปักกิ่งคณะทูตจากราชสำนักลูซูซึ่งเป็นผู้ทำนายอนาคตเช่นกันได้พบกับเขาขณะที่อยู่ในประเทศของตนพวกนั้นศึกษาโหราศาสตร์และร่วงรู้ว่าการไปประเทศจีนครั้งนี้พวกเขาจะได้พบกับผู้ศักดิ์สิทธิ์ระหว่างทางพวกเขาสอบถามเกี่ยวกับบุคคลผู้ลึกลับนี้แล้วสุดท้ายเมื่อไปถึงปักกิ่งพวกเขาก็ไต่ถามจากคณะทูตหนึ่งไปยังอีกคณะทูตหนึ่งจนกระทั่งพบกับจองปุ๊กชานตอนนั้นพวกเขาเกิดความหวาดกลัวเป็นที่ยิ่งแล้วทรุดตัวลงหมอบกราบกับพื้นพวกเขาหยิบหนังสือเล่มเล็กออกจากห่อผ้าในนั้นจารึกไว้ว่าในปีนั้นปีนั้นวันนั้นวันนั้นเวลานั้นเวลานั้นเจ้าจะได้พบกับผู้ศักดิ์สิทธิ์ท่านี่ไม่ได้หมายความถึงใต้เท้าแล้วก็พวกเขากล่าวจะหมายถึงผู้ใดได้อีกเล่าพวกนั้นถามว่าเขาจะสอนตำราลับแห่งการเปลี่ยนแปลงให้ได้หรือไม่และเขาตอบรับด้วยการสอนตำรานั่นด้วยภาษาของพวกนั้นเองในเวลานั้นทูตหลายคนที่ได้ยินเรื่องนี้โต้เถียงกันว่าผู้ใดควรได้พบคนแปลกหน้าผู้หน้าพิศวงนี้เป็นคนแรกแล้วเขาก็กล่าวแก่แต่ละคนด้วยภาษาของผู้นั้นยังความอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งมาสู่ทุกคนจึงพากันกล่าวว่าเขาเป็นคนของพระเจ้าเป็นแน่แท้บางคนถามเขาว่าผู้ที่เข้าใจเสียงของนกและสัตว์นั้นมีอยู่ทว่าภาษาต่างชาติต้องเรียนถึงจะรู้ได้ท่านพูดโดยไม่ได้เรียนได้อย่างไรกันปักจางตอบว่าข้าหารู้จากการเรียนไม่ข้ารู้ได้ด้วยจิตโดยไม่รู้ตัวปักจางคุ้นเคยกับทั้งสามศาสนาเป็นอย่างดีแต่เขานับถือขงจื้อมาเป็นอันดับหนึ่งงานเขียนตามที่ตกทอดกันมานั้นเขากล่าวสอนเราเรื่องความกตัญญูและเคารพนบนอบของบุตรบัณฑิตเรียนรู้แต่ความสัมพันธ์ในหมู่ผู้คนไม่เกี่ยวกับความเล่นลับของจิตวิญญาณแต่เต๋ากับพุทธเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบจิตวิญญาณและจิตใจดังนั้นจึงเกี่ยวกับเบื้องบนไม่ใช่ทางโลกนี่คือความแตกต่างในวัย32ปีเขาสอบเข้าเรียนได้แต่ไม่มีความสนใจที่จะศึกษาด้านวรรณศิลป์ต่อเขาจึงกลายเป็นอาจารย์สอนการแพทย์โหราศาสตร์และคณิตศาสตร์แทนเราได้รับการบอกเล่าว่าเขาเป็นนักผิวปากผู้เก่งกาจและครั้งหนึ่งเมื่อเขาปีนขึ้นไปถึงยอดสูงสุดของเทือกเขาเพชรแล้วผิวปากบนนั้นเสียงสะท้อนดังก้องไปทั่วขุนเขาเหล่าภิกษุต่างตระหนกตกใจและสงสัยว่าผู้ใดหนอกำลังเป่าครุยปิดวงเล็บในเกาหลีมีถ้อยคำหนึ่งอันว่าฮีอันปังกวังตาทิพภาพนิมิตห่างไกลหรือการมองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ห่างไกลนี่เกี่ยวข้องกับทั้งเต๋าและพุทธว่ากันว่าเมื่อผู้ศึกษาก้าวหน้าถึงระดับหนึ่งส่วนที่นิ่มของศีรษะจะกลับคืนสู่ความบางแต่แรกเริ่มในเด็กที่เห็นได้ว่ามันขยับขึ้นลงตอนหายใจจากส่วนนี้ของศีรษะมีแสง5ลำฉายออกมา และพุ่งขึ้นไปมากขึ้นเรื่อยๆขณะที่ผู้ศึกษาผู้นั้นก้าวหน้าในทางจิตวิญญาณมากขึ้นยิ่งก้าวหน้ามากขึ้นเท่าไหร่ภาพนิมิตในจิตก็สมบูรณ์ขึ้นเท่านั้นจนกระทั่งในที่สุดชาวเกาหลีที่ก้าวหน้าพอสามารถนั่งพูดได้ว่าในเครื่องหมายคำพูดวันนี้ในลอนดอนกำลังเกิดเหตุใหญ่นั้นขึ้นตัวอย่างเช่นโซวาตัมผู้เป็นบัณฑิตแห่งเต๋าครั้งหนึ่งมีผู้เห็นเขาหัวเราะกับตัวเองขณะนั่งหลับตาอยู่และเมื่อถูกถามว่าทำไมถึงหัวเราะเขาตอบว่าขณะนี้ในอารามฮาอินวงเล็บห่างไป300ไมล์กำลังมีงานเลี้ยงใหญ่อยู่นักบวชที่กำลังคนต้มถั่วหม้อยักษ์ล้มขมำลงไปในหม้อแต่คนอื่นๆไม่รู้เรื่องนี้และกำลังกินซุปนั่นอยู่ภายหลังมีข่าวมาจากอารามที่พิสูจน์ว่าสิ่งที่บัณฑิตเห็นนั้นเป็นความจริงประวัติของขงจื้อก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เช่นกันตอนที่เล่าเรื่องเขากับอัญจาผู้เป็นลูกศิษย์ขึ้นไปบนเทือกเขาไตแห่งชานตุงแล้วมองออกไปยังอาณาจักรอ่อนขงจื้อถามอัญจาว่าเขามองเห็นอะไรหรือไม่และอัญจาตอบว่าในเครื่องหมายคำพูดข้าเห็นม้าสีขาวผูกอยู่ที่ประตูเมืองอ่อนขงจื้อกล่าวว่าในเครื่องหมายคำพูดไม่สายตาเจ้าไม่สมบูรณ์แล้วเลิกมองเถิดพวกนั้นไม่ใช่ม้าขาวสักหน่อยแต่เป็นม้วนผ้าไหมสีขาวห้อยไว้เพื่อฟอกสีตะหากเรื่องเล่าใต้เท้าปักจางเป็นชาวเกาหลีผู้มีชื่อเสียงตั้งแต่ถือกำเนิดเขาก็เป็นสิ่งลี้ลับมหัศจรรย์ในการอ่านหนังสือแค่เขามองผ่านๆก็จดจำได้ทุกคำเขากลายเป็นผู้รอบรู้ด้านดาราศาสตร์ธรณีวิทยาการแพทย์การทำนายดวงชะตาดนตรีคณิตศาสตร์และเรขาคณิตโดยไม่ต้องศึกษาเป็นพิเศษอันใดและเชี่ยวชาญชำนาญเป็นพิเศษจริงๆจนรู้ทั้งหมดโดยละเอียดเขาชำนาญในศาสนายิ่งใหญ่ทั้ง3คือขงจื้อพุทธและเต๋าเป็นอย่างยิ่งด้วยเขาพูดสิ่งที่ผู้อื่นไม่อาจเข้าใจได้อยู่เรื่อยๆเขาเข้าใจเสียงของนกเสียงของธรรมชาติและอื่นๆอีกมากมายในวัยเยาว์ก็ติดตามบิดาตอนที่ท่านเป็นทูตไปยังกรุงปักกิ่งในสมัยนั้นชนชาติป่าเถื่อนแปลกๆมักมาถวายเครื่องบรรณาการด้วยเช่นกันปักจางทำความคุ้นเคยกับพวกนั้นในระหว่างทางเขาฟังภาษาของพวกนั้นแค่ครั้งเดียวก็สามารถสื่อสารกับพวกเขาได้ทันทีคนจากชาติเดียวกันที่มาด้วยกันไม่ใช่พวกเดียวที่ฉงนฉงายหรือแม้แต่ชาวจีนก็ตามทว่าพวกคนเถื่อนก็ประหลาดใจเช่นกันมีเรื่องราวน่าสนใจมากมายในประวัติศาสตร์ของปักจางที่บอกเป็นในๆแต่มีการบันทึกไว้อย่างเหมาะสมเพียงน้อยนิดและมีหลายเรื่องที่สูญหายไปอย่างไรก็ดีข้าจำได้ว่ามีเรื่องหนึ่งที่ข้าได้ฟังมาจากพยานที่ชื่อถือได้ว่ามีวันหนึ่งปักจางไปเยี่ยมเยียนป้าของบิดาเขานางขอให้เขานั่งลงและขณะที่ทั้งสองคุยกันนางก็กล่าวแก่เขาว่าในเครื่องหมายคำพูดข้ามีงานเก็บเกี่ยวต้องทำในเขตยองนำจึงส่งคนรับใช้ผู้หนึ่งไปดูแลนี่ก็เลยเวลาที่เขาต้องกลับมาแล้วแต่เขายังไม่กลับมาเลยข้าเกรงว่าเขาจะเป็นเหยื่อของพวกโจรหรือบังเอิญเจอไฟไหม้หรือเคราะห์ร้ายอื่นใดเสียกระมังปักจางตอบว่าจะให้ข้าบอกท่านไม่ว่าเขาเป็นอย่างไรและเขาเดินทางมาได้ไกลแค่ไหนแล้วนางหัวเราะพลางกล่าวว่าเจ้าพูดเล่นหรือไรจากตรงที่เขานั่งเห็นได้ชัดว่าปักจางมองออกไปไกลๆทางทิศใต้และในที่สุดก็กล่าวกับป้าของบิดาว่าในเครื่องหมายคำพูดตอนนี้เขากำลังข้ามเขาตรงที่เรียกว่าช่องเขานกในเขตมังเคยองแคว้นเคยองซานโอ้ตอนนี้เขากำลังถูกยางบานวงเล็บสุภาพบุรุษคนหนึ่งที่ผ่านมาทุบตีเอาแต่ข้าเห็นว่ามันเป็นความผิดของเขาเองฉะนั้นท่านย่าไม่ต้องทุกข์ใจเรื่องเขาไปหรอกป้าของพ่อเขาหัวเราะและถามว่าทำไมเขาถึงถูกทุบตีเราสาเหตุเกิดอันใดหรือช่วยบอกทีปักจางตอบว่าดูเหมือนเจ้าหน้าที่ผู้นี้กำลังกินอาหารเย็นอยู่บนยอดเขาตอนที่คนรับใช้ของท่านขี่ม้าผ่านเขาโดยไม่ลงจากหลังม้า สุภาพบุรุษผู้นั้นย่อมต้องมีโทสะเป็นธรรมดาและให้พวกคนรับใช้ของเขาจับตัวคนของท่านดึงเขาลงจากม้าแล้วตบหน้าเขาด้วยรองเท้าฟางหยาบๆของพวกนั้นท่านย่าไม่เชื่อว่านั่นเป็นความจริงกลับเห็นเป็นเรื่องตลกกระนั้นก็ดูเหมือนว่าปักจางจะไม่ได้พูดเล่นนางที่ทึ่งและใคร่ดูบันทึกเรื่องของวันนั้นไว้บนผนังหลังจากที่ปักจางกลับไปแล้วและเมื่อคนรับใช้กลับมานางก็ถามเขาว่าได้ข้ามช่องเขานกในวันใดและปรากฏว่าเป็นวันตรงกับที่บันทึกไว้นางยังเสริมอีกด้วยว่าตอนที่เจ้าผ่านมาเจ้าเกิดปัญหากับยางบานที่นั่นหรือเปล่า

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: นอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: นรถน้ำสังวันนี้คุณพ่อคุณแม่พี่เก่งบอกลูกๆว่าจะไปงานแต่งงานมีพิธีรดน้ำสังคู่บ่าวสาวตอน5โมงเย็น
1: รดน้ำสังทำยังไงเอาน้ำมารดหอยสังหรอ
0: รดน้ำสังก็คือใส่น้ำมนต์ลงในหอยสังแล้วเทน้ำมนต์รดที่ศีรษะหรือที่มือคู่บ่าวสาวที่บ้านเราก็มีสังพี่เก่งเคยเอาใส่น้ำแล้วเอามาเทเล่น
1: เวลาพี่เก่งเทน้ำในหอยสังเล่นเรียกว่ารดน้ำสังไหม
0: ไม่เรียกจ้าการใช้น้ำมนต์ที่ออกมาจากสังรดให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวในพิธีแต่งงานเรียกว่ารดน้ำสัง
2: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ที่สูงสำหรับตรวจภายในช่องท้องและเครื่องตรวจเฉพาะทางสูดสนาสิกสำหรับตรวจภายในช่องหูคอและจมูกมาตรวจในครั้งนี้ด้วยมีประชาชนเข้ารับการตรวจรักษาจำนวน787คนโรคที่พบมากได้แก่โรคทั่วไปโรคกระดูกและข้ออายุรกรรมโรคตาโรคหูคอจมูกกุมารเวชกรรมทันตกรรมในการนี้ทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์จำนวน6คนซึ่งป่วยด้วยโรคภาวะโพรงสมองข้างน้ำโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันโรคมะเร็งสมองภาวะฝ่อของเส้นประสาทตาทั้งสองข้างจากก้อนมะเร็งกดเบียดเส้นประสาทตาโรคแพ้ภูมิตัวเองโรคไขสันหลังอักเสบโรคความดันโลหิตสูงจากการรับประทานยาสเตียรอยด์และโรคมะเร็งรังไข่จากนั้นทรงเยี่ยมคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณและราษฎรจากอำเภอต่างๆในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีอย่างเนืองแน่นในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารหาล้านปรุงสุกใหม่และถูกสุขอนามัยจัดทำเป็นอาหารกล่องพระราชทานแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดลพบุรีเตรียมจัดงานตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาประจำปี2569พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนุ่งโจงห่มสบายร่วมตักบาตรพระสงฆ์ในวันที่26ถึง28ตุลาคมนี้นายก่อพลหุ้นสกุลนายกเทศมนตรีตำบลกกโกเปิดเผยว่าเทศบาลตำบลกกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเตรียมจัดงานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาประจำปี2569ภายใต้แนวคิดนุ่งโจงห่มสบายตักบาตรเทโวมหาศรัทธาบูชาพระพุทธสายาทเพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28ตุลาคมนี้ณวัดดงน้อยอำเภอเมืองลพบุรีโดยไฮไลท์สำคัญในวันที่28ตุลาคมตั้งแต่เวลา 7:00 น.จะมีพิธีตักบาตรเทโวโรหณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน39รูปรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งและข้าวต้มลูกโยนพร้อมชมขบวนแห่เทวดานางฟ้าขบวนนางรำสีกกโกและการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์รวมถึงการออกร้านค้าในตลาดวัฒนธรรมสำหรับประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะถือเป็นประเพณีท้องถิ่นที่ชาวตำบลกกโกถือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานเพื่อระลึกถึงวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากเทวโลกหลังเสร็จสิ้นการโปรดพระพุทธมารดาโดยเทศบาลตำบลกกโกขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมทำบุญสืบสานประเพณีอันดีงามตามวันและเวลาดังกล่าวกรมทรัพยากรธรณีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาทั่วประเทศให้ประชาชนเข้าชมฟรีเนื่องในวันนวมินทรมหาราชวันที่13ตุลาคมนี้
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาในสังกัดทั่วประเทศโดยให้ประชาชนไทยเข้าชมฟรีและไม่เสียค่าธรรมเนียมในวันที่13ตุลาคมนี้เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้ใช้เวลาช่วงวันหยุดร่วมกับครอบครัวร่วมเรียนรู้ไปกับธรณีวิทยาซากดึกดำบรรพ์ทรัพยากรแร่ผ่านพิพิธภัณฑ์ในสังกัดกรมทรัพยากรธรณีทั้ง5แห่งประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาจังหวัดลำปางศูนย์เรียนรู้ทางธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาสำคัญของภาคเหนือ พิพิธภัณฑ์สิรินธรจังหวัดกาฬสินธุ์พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์และแหล่งศึกษาวิจัยด้านซากดึกดำบรรพ์ระดับอาเซียนพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นจุดเริ่มต้นของการค้นพบไดโนเสาร์ตัวแรกของประเทศไทยพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาทรัพยากรแร่และอุทยานธรณีใกล้กรุงเทพและพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาและธรณีพิบัติภัยเส้นทางภาคใต้ทั้งนี้กรมทรัพยากรธรณีขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมปักหมุดท่องเที่ยวและเรียนรู้ธรณีวิทยาณพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาใกล้บ้านในวันที่13ตุลาคมนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: กรมการข้าวขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริยกระดับการผลิตข้าวบนพื้นที่สูงเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน
3: นายถะปะรักษีลอยอุ่นแก้วผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนกรมการข้าวเปิดเผยว่าได้ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมรับฟังเสียงเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อวางแนวทางพัฒนาการผลิตข้าวบนพื้นที่สูงให้เหมาะสมกับภูมิสังคมมุ่งสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลโดยศูนย์ได้ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ3ด้านคือการวิจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยรวบรวมและอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบนไว้กว่า700สายพันธุ์พร้อมเร่งปรับปรุงพันธุ์ข้าวไร่และข้าวนาพื้นที่สูงให้ทนทานต่อสภาพอากาศเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางกระจายเมล็ดพันธุ์และเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ช่วยเหลือประชาชนยามประสบอุทกภัยหรือวิกฤตต่างๆได้ทันท่วงทีนอกจากนี้ยังได้ร่วมดำเนินงานในโครงการพระราชดำริกว่า22โครงการอาทิการส่งเสริมทำนาขั้นบันไดการทำไร่หมุนเวียนและการจัดทำแปลงสาธิตปลูกข้าวในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเพื่อให้เยาวชนและชุมชนมีข้าวบริโภคอย่างเพียงพอตลอดจนเตรียมพัฒนากองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่เพื่อสร้างการพึ่งพาตนเองในระยะยาวซึ่งช่วยปรับเปลี่ยนอาชีพของเกษตรกรจากการปลูกพืชเสพติดในอดีตมาเป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนสร้างรายได้ที่ปลอดภัยและความเข้มแข็งแก่ชุมชนควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริติดตามการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบพึ่งตนเองด้วยศาสตร์พระราชาที่บ้านห้วยม่วงอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่
4: นายกฤษดาบุญราชประธานสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริกล่าวในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบบูรณาการการพัฒนาตามแนวพระราชดำริบ้านห้วยม่วงตำบลแม่นาวางอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ว่าชุมชนแห่งนี้ถือเป็นพื้นที่ตัวอย่างในภาคเหนือที่สามารถพลิกฟื้นกลับตัวสู่ความยั่งยืนในฐานะหมู่บ้านพึ่งตนเอง
5: และที่น่าเสียใจ
4: การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยน้อมนำศาสตร์พระรา
5: ชาระหว่างประเทศไทยกับ EU เนี่ยมันจบไปแล้วนะครับแล้วประชุมที่ภูเก็ตพี่น้องชาวภูเก็ตจะรู้หรือเปล่าไม่รู้แหละว่าการประชุมเจรจาร่วมระหว่าง EU กับเราเนี่ยจัดที่ภูเก็ตจัดเมื่อวันที่28กันยายนไปจบพอวันที่6ตุลาคือจบไปแล้ว
6: จบแล้วครับ
5: แต่มันมีหลายหัวข้อตอนนั้นเองแล้วหนึ่งในหัวข้อคือเรื่องไอ้อนุสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์เมล็ดพันธุ์เนี่ยมันยังไม่มีข้อสรุปแต่เรื่องการเจรจาเรื่องซื้อขายเรื่องพิกัดภาษีเนี่ยก็เจรจากันไปนะครับทีนี้วันนี้พรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ประชาชนไทยเนี่ยทุกคนโดยเฉพาะเกษตรกรเนี่ยได้ไปแสดงข้อคิดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับอายุป๊อป1991อย่างไรก็ตามนะครับก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้วันสุดท้ายก็ไปช่วยกันไปแสดงความคิดเห็นนะครับจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามตอนนี้ในสังคมเนี่ยก็มีสองกระแสคือบางคนก็เห็นด้วยบอกว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องของการปกป้องเกษตรกรเนี่ยในขณะที่เครือข่ายเกษตรกรเครือข่ายไบโอไทยเครือข่ายสิ่งแวดล้อมเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยเขาจะบอกว่าเอ้ยไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยโอ้โหนี่มันปล้นเงี้ยชัดเนี่ยก็มีหลายแนวคิดครับเราก็ฟังข้อมูลให้เยอะในส่วนของประเด็นโดนใจของเราก็ถือโอกาสนำข้อมูลเหล่านี้มานำเสนอแก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปพร้อมๆกันด้วยครับครับพี่กุญชัยครับก็ประมาณนี้ครับที่มาของมัน
6: ครับ เอาล่ะอันนั้นคือข้อมูลนะครับที่ทางอาจารย์ได้ไปค้นคว้ากันมานะคุยว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับมันจะมีปัญหากับประชาชนหมายถึงว่าผู้ประกอบการในครั้งต่อไปหรือไม่ยังยกตัวอย่างว่าเราไปปลูกข้าวนะครับซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่เรามีอยู่นี่แหละที่บ้านเรานี่แหละเราไปปลูกข้าวเสร็จแล้วพอเราไปปลูกไว้แล้วก็ในแปลงอื่นน่ะสมมติแปลงอื่นนั้นทางเกษตรกรรายอื่นไปซื้อพันธุ์ข้าวมาซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวซึ่งเขามีแล้วก็10ไปซื้อมาเนี่ยมาปลูกพอมาปลูกปั๊บในแปลงข้างๆน่ะเหมือนที่เราเคยคุยกันไว้ว่านะครับเมื่อข้าวมันแตกกอมันใหญ่ขึ้นมาแล้วมันก็จะออกดอกออกรวงขึ้นมาพอออกดอกนะครับมันก็เกิดมีการผสมพันธุ์กันโดยจะมีตัวที่จะนำไปอย่างเช่นลมแมลงอะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะพัดเข้าไปในแปลงอื่นเพราะแปลงอื่นที่ติดกันเนี่ยอาจจะมีส่วนผสมของพันธุ์ข้าวจากที่เขาไปซื้อมาเป็นการผสมกันไอ้ตัวนี้แหละพอเกิดเป็นพอผสมพันธุ์เรียบร้อยเขาเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วไอ้เจ้าของนาที่เขาไปทำปลูกของเขาใช้พันธุ์พื้นเมืองปลูกนั่นแหละแล้วไปเก็บเมล็ดพันธุ์ตัวนี้ไว้ไปปลูกในปีต่อไปและถ้าเกิดว่าเขาเอาไปตรวจสอบขึ้นมาอ้าวไอ้ดีเอ็นเอมันเป็นของเขาเนี่ยมีส่วนผสมอยู่จะมีคำถามเล่นๆน่ะนะว่าเจ้าของนาที่ไปเก็บพันธุ์ข้าวมาเนี่ยจะมีปัญหาไหม
5: โอ้ขอตอบเลยครับพี่กุจายเนี่ยอดไม่ได้เลย มันมีเหตุการณ์เป็นคดีฟ้องร้องเกิดขึ้นแล้วจริงๆเมื่อปี2557โดยประมาณนะครับปี2013นะครับก็ตรงกับปี2557บ้านเรานะครับมันเกิดขึ้นในกรณีบริษัทหนึ่งเอ่ยชื่อได้นะครับเพราะเขาเป็นบริษัทที่ค้าเมล็ดพันธุ์จริงๆคือมอนซาโตเนี่ยไปเป็นคดีความกับเกษตรกรชาวอเมริกันชื่อนายโบแมนเนี่ยเขาซื้อถั่วเหลืองมาปลูกเพื่อเลี้ยงสัตว์นะครับในแปลงเขาเนี่ยมีถั่วเหลืองเขาก็ปลูกไปปรากฏว่าพอเขาปลูกไปเสร็จปั๊บให้แปลงข้างๆเขาเนี่ยครับเขาก็มีถั่วเหลืองแต่เป็นอีกพันหนึ่งโดยธรรมชาติครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่กุจายเวลาเราปลูกพืชเนี่ยพืชมันผสมเกสรในแปลงใกล้เคียงกันได้อยู่แล้วมันเป็นกระบวนการของธรรมชาติมันอาจจะมีพึ่งมีแมลงนะครับทีนี้พอผสมกันเสร็จปั๊บเนี่ยก็ปรากฏว่า ตัวนายโบเมนเนี่ยก็จะเก็บให้เมล็ดพันธุ์เนี่ยรุ่นที่สองเนี่ยไปปลูกปรากฏว่าถูกบริษัทค้าเมล็ดพันธุ์ฟ้องร้องแพ้คดีนะครับโบเมนเกษตรกรแพ้คดีเพราะศาลของสหรัฐอเมริกาในรัฐลุยเซียนาเหตุนี้มันเกิดที่ลุยเซียนาบอกว่าในโบเมนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าถั่วเหลืองที่ตัวเองไปซื้อพันมาเนี่ยมันเป็นพันที่มีลิขสิทธิ์นะครับคุณไม่สามารถเอาไปเก็บรุ่น2ไปปลูกต่อได้นะครับเอาไปไม่ได้ขณะเดียวกันให้กระบวนการผสมโดยธรรมชาติเนี่ยมันก็เกิดอีกกรณีหนึ่งนะครับเกิดในแคนาดามีเกษตรกรเนี่ยเขาปลูกพืชชื่อเป็นฝรั่งนะครับลาโนล่าผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเหมือนกับเอามาสกัดน้ำมันนะไอ้ลาโนล่าเนี่ยเขาปลูกปรากฏว่าแปลงข้างๆเขาไม่รู้หรอกว่าเป็นแปลงที่มีลิขสิทธิ์ของเมล็ดพันธุ์เขาเพียงแปลกใจว่าเอ๊ะปีนี้เนี่ยไอ้ต้นลาโนล่าของเขาเนี่ยมันทนแมลงได้ดีปีก่อนๆเนี่ยโหศัตรูพืชมาก็ตายหมดไอ้ปีนี้ทนดีเขาก็ไม่รู้นะเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีจังเลยสงสัยฉันจะพัฒนาพันธุ์มันคงดีขึ้นนะดินเลยเขาก็เก็บเมล็ดพันธุ์ไปปลูกในรุ่น2ปรากฏว่าบริษัทเมล็ดพันธุ์เนี่ยส่งนักสืบมาสืบแล้วก็เห็นแล้วก็เอาไปฟ้องร้องต่อศาลแพ้คดีครับเพราะแปลงข้างๆเขาเนี่ยมันเป็นแปลงที่เมล็ดพันธุ์มีลิขสิทธิ์แล้วไอ้รุ่น2เมล็ดพันธุ์ที่เขาเก็บไว้เนี่ยปรากฏมันเกิดการเจือปนทางธรรมชาติมันมีการผสมมาโดยธรรมชาติแล้วพอมอนซาโตเนี่ยหรือบริษัทเจ้าของเมล็ดพันธุ์เนี่ยเขาเอาเมล็ดพันธุ์ไปพิสูจน์มันมี มันมีส่วน DNA หรือส่วนยีนที่ตรงกับไอ้แปลงข้างๆไอ้ส่วนเจ้าตัวเจ้าของแปลงเนี่ยคงนึกไม่ถึงนะว่ามันจะผสมกันโดยธรรมชาติแต่ไปถึงสารก็พิสูจน์แล้วพบว่าโอ้ที่คุณเก็บเมล็ดพันธุ์รุ่น2เนี่ยมันมีส่วนของเมล็ดลิขสิทธิ์เมล็ดพันธุ์และเจ้าของก็รู้อยู่แล้วว่าแปลงข้างๆเนี่ยเขาปลูกเมล็ดพันธุ์ที่มีลิขสิทธิ์ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์ไปปลูกในรุ่น2หรือ3ต่อไปได้แพ้คดีครับ
6: ครับ
5: ดังนั้นในกระบวนการแบบนี้ก็ตอบคำถามที่คุณจ่ายและตอบคำถามท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านแม้ว่าเราจะพูดว่าเกษตรกรมีสิทธิ์ในการที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์เนี่ยอันนี้ยังไม่แจกแจงรายละเอียดซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่าบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยจะยินดีอย่าลืมนะครับว่าผลประโยชน์มันเป็นร้อยล้านนะครับซื้อทั้งประเทศปีหนึ่งก็หลายพันล้านดังนั้นในการที่เขาจะไม่มาไล่บี้ไล่จี้แบบนี้มันยากมากแล้วข้อสำคัญก็คือว่ามันน่าแปลกในระบบกฎหมายเนี่ยเจ้าของที่ใช้พันธุ์ท้องถิ่นเนี่ยเวลาถูกเจือปนเนี่ยจริงๆเป็นเหยื่อนะครับบริษัทเมล็ดพันธุ์เนี่ยควรจะชดเชยความเสียหายเพราะถือว่าเขาไม่สามารถทำให้เมล็ดพันธุ์เขาเนี่ยอยู่ในพื้นที่จำกัดได้แต่ปรากฏว่าพอเข้ามาในพื้นที่ของเกษตรกรที่ใช้พันธุ์ท้องถิ่นเจ้าของพันธุ์ท้องถิ่นกลับต้องชดใช้ทั้งที่เป็นเหยื่อผมก็มองแบบนี้นะครับทีนี้พี่กุญแจครับผมก็ไปตามรายละเอียดนิดนึงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังลิขสิทธิ์ใน UPOP 1991เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เมล็ดพันธุ์เท่านั้นนะครับแต่ในอนุสัญญาเนี่ยมันครอบคลุมถึงผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพันธุ์นี้ด้วยพูดง่ายๆสมมุติว่าผมไปซื้อเมล็ดข้าวขึ้นมาตัวนึงเมล็ดข้าวมีเจ้าของแล้วแล้วพี่กุญจายเป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าวสังหยดนะครับ1เมล็ดพันธุ์มีเจ้าของของผมเนี่ยทั้งข้าวแล้วก็ผลผลิตจากข้าวและผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าวสังหยดจะตกอยู่ภายใต้กรอบเงื่อนไขของลิขสิทธิ์นี้ผมเอาข้าวสังหยดเนี่ยไปทำแป้งนั้นเนี่ยก็ตกอยู่ในเงื่อนไขของผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากเมล็ดพันธุ์ที่มีลิขสิทธิ์ด้วยนะครับไปทำขนมจีนก็ติดลิขสิทธิ์ไปทำขนมเปี๊ยะก็ติดลิขสิทธิ์เพราะทำจากข้าวสังหยดแล้วขอโทษทำจากข้าวมีเจ้าของซึ่งข้าวมีเจ้าของเนี่ยเป็นข้าวที่เมล็ดพันธุ์มีลิขสิทธิ์แต่ประเด็นนี้ยังไม่ใช่ประเด็นที่พูดกันในสังคมไทยเราพูดถึงแต่เมล็ดพันธุ์แต่ในข้อตกลงในการเจรจาที่คุยกันที่ภูเก็ตเนี่ยเมื่ออาทิตย์2 3อาทิตย์ก่อนเนี่ยเขามีประเด็นเรื่องผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพันธุ์ด้วยซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าทางกระทรวงเกษตรหรือทางตัวแทนฝ่ายไทยเนี่ยคิดเห็นยังไงนอกจากนั้นที่เจ็บปวดคือเขาขยายเวลาลิขสิทธิ์นะครับจากเดิมกี่ปีไม่รู้ว่าแต่ว่าในการเจรจารอบนี้เขาบอกว่าขอขยายลิขสิทธิ์ให้นานขึ้นเป็น20ปีอย่างต่ำอย่างต่ำ20ปีนะครับแล้วก็25ปีสำหรับไม้เถาครับไม้เถาอย่างเช่นองุ่นนะนะครับหรือว่าตำลึงหรือว่าแตงนะครับฟักทองซึ่งเป็นไม้เถาลิขสิทธิ์อย่างต่ำ25ปีนะคุณพระช่วยผมไม่รู้ว่าในเมืองนอกฝรั่งเนี่ยมีแตงโมแตงล้านหรือเปล่านะฟักทองก็คงมีแหละนะครับและที่น่าสนใจครับปรากฏว่าประเทศที่จดลิขสิทธิ์พันธุ์พืชเนี่ยในประเทศของตัวเองไม่ต้องมีพืชพันธุ์นั้นก็ได้นะครับยกตัวอย่างประเทศกอไก่เนี่ยไม่เคยมีองุ่นไม่เคยมีองุ่นในประเทศตัวเองนะแต่สามารถไปเอาองุ่นจากประเทศอื่นๆแล้วมาเรียกว่ามาตัดแต่งมาดัดแปลงหรือมาเสริมอะไรพันธุกรรมให้มันเมล็ดยาวขึ้นให้มันทนโรคทนแมลงเขาก็สามารถจดลิขสิทธิ์องุ่นทั้งที่ในประเทศเขาไม่มีองุ่นนะแปลกไหมครับ
6: น่ากลัวเลย
5: น่ากลัวอันนี้มันเป็นคำที่เขาเรียกกันในวงวิชาการว่าคุณคือโจรสลัดพันธุ์พืชหรือโจรสลัดชีวภาพอันนี้ก็เป็นข้อทักท้วงจากคนอื่นๆนะครับก็ยังไม่รู้เลยเป็นยังไงแต่ที่น่าสนใจคือ คงจำได้ครับนะครับเราคุยกันเรื่องการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติซึ่งนายกของเราเนี่ยไปเมื่อต้นเดือนในเวทีของการประชุมสหประชาชาติเมื่อต้นเดือนเนี่ยก็มีพูดถึงเรื่องนี้ครับแล้วก็มีคณะกรรมการ4คณะอย่างน้อย4คณะยื่นเรื่องไปถึง EU ขอให้ถอนเรื่อง UPOP 1991เนี่ยจากการเจรจา FTA หรือการค้าและภาษีเนี่ยถอนออกซะเถอะเพราะว่ามันจะทำให้ความมั่นคงทางอาหารโลกเนี่ยเสียไปมันจะทำให้เกษตรกรเนี่ยขาดอิสระในการพัฒนาพันธุ์พืชที่ UN ยื่นเรื่องคัดค้านไปแล้วนะแต่ประเทศไทยผมไม่แน่ใจว่าจะมีนำเสนอข่าวนี้หรือไม่นะครับแต่ว่าในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเมื่อต้นเดือนเนี่ยเขามีคณะกรรมการอย่างน้อย4คณะนะครับยื่นเรื่องต่อ EU ว่าคุณถอนซะเถอะคุณใช้อันนี้เป็นอาวุธเป็นเครื่องมือในการเจรจาการค้าเนี่ยมันจะทำให้ความมั่นคงทางอาหารของโลกเนี่ยเสียสมดุลมันจะทำให้เกษตรกรทั่วโลกเนี่ยโดยเฉพาะประเทศด้อยพัฒนานะครับจะเสียโอกาสมากครับอันนี้น่าสนใจมาก
6: ครับไอ้นี่ตรงนี้ต้องบอกท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเรื่องที่เรานำคุยนำเสนอกันนะครับเพราะว่ามันจะมีผลกระทบกับเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าการใช้พันธุ์พื้นเมืองแบบบ้านเราเพราะว่าคนบ้านเราเนี่ยเราจะเป็นในการเก็บเกี่ยวไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์อะไรแล้วแต่นะครับเราจะชอบที่จะเก็บเอาผลผลิตเอาเมล็ดมาอย่างเช่นไปเจอไปได้ลูกอะไรมะละกอมาสักลูกหนึ่งโอ้หวานนะลูกใหญ่นะเราก็ไปเก็บเอาเมล็ดของมะละกอนี้ไปขยายพันธุ์ต่อนะครับไปเจอข้าวโพดมาโอ้โหหวานกรอบอร่อยส่วนที่เหลือก็พาไปไว้ทำพันธุ์ไว้ปลูกต่อไปเจออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เขาดัดแปลงพันธุ์มาแล้วเราก็มาขยายต่อนะฮะโดยที่เรานำไปปลูกไปขยายพันธุ์ต่อไม่รู้นะฮะเราไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้คือพืชพันธุ์ซึ่งเขาได้เป็นติดอนุสัญญานี้ไว้ติดเรื่องอย่างนี้ไว้แต่ถ้าเกิดปัญหาประชาชนไปทำมีโอกาสที่จะถูกฟ้องร้องอันนี้คือน่ากลัวนะครับนั่นคือประเด็นที่หนึ่งที่คุยอยู่นะครับน่ากลัวและก็ประเด็นที่คุยไปสักครู่แหละก็คือมันข้ามสายพันธุ์พอข้ามสายพันธุ์ปั๊บเกิดพันธุ์ใหม่ขึ้นมาแต่ก็มันยังมีส่วนผสมเขาอยู่อ่ะยังเป็นปัญหาของเขาอยู่เนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้ประชาชนนั้นจะเดือดร้อนในภายหลังได้นะครับไอ้นี้ค่อนข้างจะแน่นอนชัวร์อยู่แล้วว่าเป็นอย่างนั้นนะครับในกรณีที่เราไปเก็บผลมานะครับแล้วก็เอาเมล็ดของเขาเนี่ยไปปลูกไปขยายพันธุ์ต่อเนี่ยตรงนี้มันผิดไหม
5: ตามข้อตกลงเราผิดครับอย่างที่นำเสนอว่ามันมีเหตุการณ์ในต่างประเทศมาแล้วคืออินเดียเนี่ยเขาไปยอมรับนะครับยอมอยู่ในอนุสัญญา UPOP 1991เนี่ยปรากฏว่าเขาปลูกมันฝรั่งที่กุจายทีนี้เขาก็ไปประทะกับเป๊ปซี่โคคือเจ้าของเลมันกรอบอร่อยเนี่ยนะครับไอ้ขนมมันฝรั่งทอดในซองๆเหลืองๆที่เรากินกันเนี่ยทีนี้ที่อินเดียเนี่ยเขาไปปลูกมันฝรั่งสายพันธุ์หนึ่ง PL003หรืออะไรประมาณนี้นะครับทีนี้สายพันธุ์เนี่ยมันเป็นสายพันธุ์ที่มีลิขสิทธิ์แต่ว่ามันปลูกแล้วเนี่ยให้ผลดีแล้วเป๊ปซี่โคเนี่ยบริษัทเป๊ปซี่โคคาโคล่าเนี่ยนะครับเขาซื้อเอามาทำเลก็เลยกลายเป็นข้อพิพาทว่าเกษตรกรเนี่ยละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ได้ขออนุญาตไม่ได้ซื้อเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้องแต่เอาไปปลูกโอ้โหพอฟ้องร้องกันเรื่องมันโอละพ่อเพราะว่าชาวอินเดียเนี่ยปลูกมันฝรั่งเยอะมากโดยเฉพาะสายพันธุ์นี้เกิดการประท้วงโอ้โหประท้วงเรียกว่าประท้วงเดินขบวนขนาดใหญ่ละจนรัฐบาลอินเดียเนี่ยต้องออกมาเพิกถอนลิขสิทธิ์คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าฟ้องในเกษตรกรแพ้ล่ะเป๊ปซี่โคต้องชนะแต่เกษตรกรมันมีจำนวนมากมายมหาศาลเรียกว่าฟ้องกันไม่ไหวไม่หวาดไม่ไหวล่ะแล้วมันก็ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ดีรัฐบาลก็จะอยู่ไปได้รัฐบาลอินเดียต้องออกมาเพิกถอนลิขสิทธิ์แล้วมันไม่ใช่เกิดตัวนี้กรณีเดียวอย่างที่เล่าให้ฟังว่าในอเมริกาก็เกิดในโคลัมเบียก็เกิดในอินเดียก็เกิดนะครับมันมีบันทึกมีคำตัดสิน ส่วนใหญ่เกษตรกรแพ้ดังนั้นไม่ต้องหวังเลยว่าถ้ามีปัญหาในประเทศไทยแล้วเกษตรกรจะชนะเพราะเจ้าของลิขสิทธิ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนายทุนเป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝรั่งนะครับเป็นฝรั่งเศสนี่มีบริษัทที่ทำแบบนี้เยอะมากนะครับแล้วก็มีเมล็ดพันธุ์ที่ขึ้นทะเบียนโดยฝรั่งเศสนี่เยอะมากจีนนี่ก็มีเมล็ดพันธุ์เป็นหมื่นหมื่นเมล็ดสายพันธุ์นะครับที่จดทะเบียนไปแล้วแล้วก็ยังมีสหรัฐอเมริกาจดสายพันธุ์เป็นหมื่นหมื่นนะครับแล้วอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าเขาไม่ได้จดพืชในประเทศเขาในพืชที่ไม่ได้มีในท้องถิ่นเขาก็ยังจดได้ด้วยนะแล้วเขาก็บอกอธิบายได้ด้วยว่าสายพันธุ์พืชมันควรจะข้ามโลกไม่ต้องมาจำกัดพูดอย่างนี้แปลว่าไงล่ะก็แปลว่าถ้าเป็นประโยชน์ใช้เนี่ยจดได้ทั่วโลก
6: ครับ
5: นี่ไงน่ากลัวครับต้องยอมรับ
6: ครับไอ้ข้อตกลงตรงนี้น่ะไอ้ข้อตกลงมันเป็นระดับสากลไหมครับ
5: ใช่อยากรู้ไหมครับว่าฝ่ายไทยเนี่ยใครไปเป็นคู่เจรจา
6: ครับผม
5: ฟังแล้วก็แหมน่าน้อยใจนะครับน่าน้อยใจหน่วยงานของไทยเนี่ยนะครับที่ไปเป็นโต้โผในการเจรจาเนี่ยคือหนึ่งกรมวิชาการเกษตรนะครับสองกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นี่คือสองหน่วยงานหลักๆเลยกรมวิชาการเกษตรในฐานะที่เขาดูพระราชบัญญัติตัวหนึ่งซึ่งเมื่อวานได้เอ่ยถึงแล้วคือพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชปี2542ผมเข้าใจว่าเกิดในสมัยท่านปลัดพึ่งบุญขอโทษปลัดปิติพงษ์พึ่งบุญในอยุธยานะครับท่านก็คงจะเห็นแล้วท่านก็ผลักดันกฎหมายฉบับนี้ออกมาก็ถือว่าเป็นกฎหมายที่ปกป้องสิทธิของเกษตรกรไทย

0: กรมวิชาการกระทรวงเกษตรกรมการค้าต่างประเทศแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีภาคเอกชนเช่นสมาคมอุตสาหกรรมสมาคมการค้าแล้วก็เกษตรกรรายย่อยนักวิชาการที่สนใจเรื่องเมล็ดพันธุ์ไปช่วยเจรจาด้วยนะครับส่วนผลออกมาเป็นยังไงก็เรายังไม่ทราบผลนะครับแล้วเราก็มีการรณรงค์ในช่วง 3-4 วันนี้จะเห็นเลยเปิด TikTok ดูเปิด Facebook ดูใน YouTube เนี่ยจะมีเรื่องYouPop 1991เนี่ยออกมาเยอะมากซึ่งดีนะครับคนไทยจะได้ตื่นตัวครับ
1: ครับมีท่านผู้ฟังส่งมานะครับบอกว่าในเรื่องข้อตกลงอ่ะไอ้ข้อตกลงซึ่งเป็นระดับสากลอยู่เขาบอกว่าอันที่หนึ่งเป็นเรื่องของเรื่องของเมล็ดพันธุ์มีความเสี่ยงนะครับเรื่องของเมล็ดพันธุ์มีความเสี่ยงในเรื่องของการผูกขาดการผลิตอื่นพันธุ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธุ์เช่นพวกปุ๋ยพวกอะไรพวกนี้แหละทั้งหมดเลยคือถูกรวมเข้าไปแล้วก็เหมือนกับถูกบังคับให้อะไรเขาเรียกว่าให้ใช้อะไรประมาณนั้นแหละถ้าคุณไปใช้พืชพันธุ์ตัวนี้อย่างสมมติว่าคุณไปปลูกข้าวอ่ะคุณซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวไปคุณต้องซื้อปุ๋ยสูตรนี้ยี่ห้อนี้ไปเพื่อที่จะใช้จะได้ผลประโยชน์ดีอะไรประมาณนี้แหละครับเราต้องใช้ยาฆ่าแมลงยาปราบศัตรูพืชพวกนี้นะครับแล้วก็เขาบอกว่ามันจะมีการผสมพันธุ์ข้ามแปลงเหมือนที่เราคุยกันนั่นแหละมีการผสมพันธุ์ข้ามแปลงซึ่งเกิดอันตรายมากนะครับแล้วก็มีก็บอกว่าและในที่สุดนะครับบอกว่าในข้อตกลงตรงนี้มันจะที่บอกว่าอะไรนะครับจะมีการผูกขาดในเรื่องสิ่งต่างๆให้เป็นของนายทุนกันโดยเฉพาะดังนั้นถ้าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นไปแล้วนะฮะและก็ชาวบ้านไม่ได้ผลประโยชน์หมายถึงประชากรที่ทำอยู่ประชาชนที่ทำอยู่ผู้ประกอบการที่ทำอยู่แล้วครับพอไปแล้วก็ปรากฏว่าไม่ได้ประโยชน์อ่ะแล้วไอ้คนที่ไปนั่งโต๊ะร่วมคุยเสวนาอยู่ด้วยไปทำข้อตกลงกันเขายอมเหรอครับยอมให้คนตัวเองขาดประโยชน์ตรงนี้เหรอ
0: ประเด็นนี้น่าสนใจมากพี่ผู้ชายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมันเป็นเสียงคำถามที่กึกก้องทั่วประเทศว่ากรมวิชาการกระทรวงเกษตรซึ่งดูแลพระราชบัญญัติพันธุ์พืชของไทยเนี่ยหรือกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เนี่ยหรือหน่วยงานที่ไปช่วยกันนั่งโต๊ะเจรจากับสหภาพแห่งยุโรปหรือ EU เนี่ยคุณมองไม่เห็นความเสียหายอันนี้ที่จะเกิดขึ้นเหรอว่ามันไม่ใช่แค่จดลิขสิทธิ์เมล็ดพันธุ์แต่มันหมายถึงอิสรภาพในการเพาะปลูกของเกษตรกรที่จะถูกพันธนาการด้วยลิขสิทธิ์ไปอย่างน้อย20ปีและ25ปีสำหรับพืชเถาหรือไม้ยืนต้น25ปีนี่ก็ครึ่งชั่วคนแล้วนะเลี้ยงลูกโตตั้งแต่ลูกเกิดจนเข้ามหาวิทยาลัยเรียนจบอ่ะเราต้องเป็นติดอยู่ในภาระแบบนี้มันใช่เล่นๆและที่สำคัญผมขออนุญาตเน้นย้ำอีกทีครับพี่กุจายการเจรจาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไม่ใช่แค่เมล็ดพันธุ์แต่มันยังหมายถึงผลผลิตจากเมล็ดพันธุ์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชที่ถูกตราลิขสิทธิ์นี้ผมยกตัวอย่างข้าวเนี่ยเอาข้าวโพดกันแล้วกันข้าวโพดที่มีลิขสิทธิ์ผลผลิตทุกอย่างจากข้าวโพดคือมีลิขสิทธิ์หมดจะฝักจะซังจะเปลือกถ้ากินได้หรือหน่อไม้เนี่ยจดลิขสิทธิ์หน่อไม้เนี่ยทั้งไผ่ทั้งหน่อทั้งต้นทั้งรากเนี่ยมีลิขสิทธิ์หมดนะ
1: ครับ
0: ข้อสำคัญผลิตภัณฑ์แปรรูปเราเอาไผ่ไปทำไผ่หน่อไม้ดองเนี่ยก็โดนลิขสิทธิ์ด้วยนะจะไปทำหน่อไม้ปี๊บโดนลิขสิทธิ์ด้วยนะทำเล่นไปนะเพราะในหัวข้อการเจรจาอันนี้เขาย้ำเลยนะว่าเขาเจรจาเรื่องลิขสิทธิ์และผลผลิตภัณฑ์และผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากผลผลิตแปลว่าถ้าคุณเอาไปแปรรูปก็โดนลิขสิทธิ์ด้วยไงดังนั้นอิสรภาพในการที่จะใช้พืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยหมดไปโดยปริยาย 20-25 ปีอันนี้คือข้อมูลที่ผมค้นมานะ คือผมก็อยากได้ยินนักวิชาการ

0: หรือนักกฎหมาย ที่มาคุยเรื่องนี้แล้วยืนยันกับเกษตรกรคนไทยทั่วประเทศว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อย่างแน่นอนไม่งั้นเราเกษตรกรเราสิ้นเนื้อประดาตัวแน่นะครับ
1: ครับมีคำถามมานะครับบอกว่าเรามีข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่เราใช้อยู่หมายถึงข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่เขานำมาปลูกอยู่ประจำแหละเขาบอกว่าเขาจะพาไปขึ้นเป็นลิขสิทธิ์ได้ไหม
0: ได้ครับสมมุติว่านะครับเราอยากจะขึ้นทะเบียนจดลิขสิทธิ์เนี่ยก็ต้องเป็นประเทศเรานะครับก็เป็นตัวแทนเนี่ยจะมีหน่วยงานสักหน่วยงานหนึ่งเช่นกรมวิชาการเกษตรไปจดทะเบียนแต่เราจะจดทำไมในเมื่อการจดเนี่ยมันดูเหมือนว่าข้อได้เปรียบจะน้อยกว่าเสียเปรียบเพราะถ้าเรายอมรับอยู่ป๊อป1991เนี่ยมันแปลว่าใครก็ตามนะครับเอาพืชพันธุ์ท้องถิ่นของเราไปแล้วก็ไปพัฒนาสายพันธุ์นิดหน่อยหน่อยจนเห็นชัดเช่นลูกยาวขึ้นฝักดกขึ้นเมล็ดมากขึ้นเขาได้สิทธิ์สายพันธุ์นั้นไปเป็นของเขาเลยทั้งที่ประเทศเขาอาจจะไม่เคยมีพืชชนิดนี้ขึ้นในประเทศก็ได้มันใช่เหรอประเทศกอไก่ไม่เคยปลูกลำไยไม่เคยปลูกหน่อไม้ไม่เคยปลูกสับปะรดแต่มันมีนักวิชาการที่มาเอาสับปะรดเราไปแล้วไปต่อยอดพัฒนาสายพันธุ์แล้วเขาก็ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สับปะรดเนี่ยมันใช่เหรอหรือลิขสิทธิ์ลำไยประเทศเขาปลูกไม่มีมันได้เหรอแล้วที่น่าสนใจคือกฎหมายเนี่ยไอ้ยูพ็อก1991เนี่ยยินยอมให้จดลิขสิทธิ์แบบนี้ด้วยนะแล้วอย่างที่เราคุยเมื่อกี้ว่ามันผสมเองข้ามแปลงไอ้แปลงที่เคยปลูกพืชท้องถิ่นเนี่ยจริงๆเป็นเหยื่อนะเคราะห์ร้ายนะคือเรียกง่ายๆว่าไอ้ถูกพันลิขสิทธิ์เนี่ยมาจู่โจมจาบจ้วงจนตัวเองเสียความบริสุทธิ์แต่พูดง่ายๆพันท้องถิ่นเนี่ยมัวหมองอ่ะแต่เวลาฟ้องร้องอันเนี่ยโดนนะเพราะถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์ของไอ้แปลงที่มันมีลิขสิทธิ์แทนที่บริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยจะต้องจ่ายค่าชดเชยในฐานะที่คุณทำให้สายพันธุ์ท้องถิ่นเนี่ยปนเปื้อนแต่กฎหมายไม่คิดแบบนี้เพราะคำตัดสินของศาลในสหรัฐก็ดีในแคนาดาก็ดีในอินเดียไม่กล้าตัดสินแนวโน้มมันเป็นแบบนี้อ่ะดังนั้นก็เป็นเรื่องที่ภาคเกษตรกรไทยนักวิชาการกฎหมายไทยหรือหน่วยงานที่ปกป้องพันธุ์พืชไทยเนี่ยจะต้องตระหนักอย่างเข้มข้นเรียกว่า วางมือไม่ได้เลยเพราะถ้าฝรั่งตั้งธงแบบนี้แล้วเนี่ยก็ลำบากนะครับแต่ทีนี้มันก็มีตัวเลขเนาะปรากฏว่าในประเทศที่อยู่ในโลกเนี่ยประมาณสัก170-180ประเทศเนี่ยมันมีภาคีประเทศที่จดทะเบียนแล้วเข้าอยู่ในร่วมภาคียูป๊อป1991เนี่ยประมาณ80ประเทศเวียดนามและสิงคโปร์ซึ่งอยู่ในเอเชียอยู่ในอาเซียนเราเนี่ยก็ไปจดแล้วนะสิงคโปร์เนี่ยผมไม่แปลกใจเพราะสิงคโปร์เนี่ยมีที่ดินน้อยไม่มีเกษตรกรมากนะดังนั้นความเดือดร้อนของเกษตรกรของสิงคโปร์เนี่ยแทบจะเป็นศูนย์แต่เวียดนามเนี่ยพื้นที่ใกล้ๆเราภูมิอากาศใกล้ๆเราขนาดประเทศกำลังผลิตใกล้ๆเราพืชผลก็เหมือนเรามีข้าวมียางพารามีมะพร้าวมะพร้าวมีอะไรเหมือนกันน่าสนใจครับวันก่อนได้คุยกันว่าข้าวสายพันธุ์เวียดนามมีให้ผลผลิตมากกว่าสายพันธุ์ไทยแต่รู้ไหมครับว่าแม้ว่าเวียดนามจะเป็นภาคีของยูป๊อป1991แต่พันธุ์ข้าวที่เขาปลูกในประเทศเนี่ยเป็นพันธุ์ข้าวท้องถิ่นนะเออ
1: ครับ
0: เนี่ยน่าสนใจ
1: เป็นพันธุ์ข้าวท้องถิ่น
0: ใช่แล้วเขาเข้มงวดกับการพัฒนาสายพันธุ์เขามากนะครับตอนแรกผมยังนึกว่าจะต้องมาขออภัยท่านผู้ชมเลยว่าแหมให้ข้อมูลผิดไปเพราะว่าเราก็เข้าใจอยู่แล้วว่าข้าวสายพันธุ์เวียดนามเนี่ยผลผลิตต่อถังเนี่ยสูงมากนะครับ130-140ถังต่อไร่เนี่ยแล้วแต่ก็ยังคิดว่าเอ้าพอมาทราบว่าเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ในภาคีอยู่ป้อม1991นะครับแต่รัฐบาลเขาไม่โง่ครับรัฐบาลเขาฉลาดข้าวเนี่ยเขารู้ว่าเป็นสินค้าออกเขาพัฒนาสายพันธุ์เองโดยกระบวนการการผสมพันธุ์การต่อยอดเกสรการพัฒนาอะไรของเขาเองโดยที่ไม่ได้ยุ่งและไม่ได้จด ลิขสิทธิ์ด้วยประเทศที่จดลิขสิทธิ์สายพันธุ์เยอะที่สุดคือจีนแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยประมาณ 50% เนี่ยจะเป็นจีนแต่ปรากฏว่าจีนเนี่ยไม่ค่อยได้ขายเมล็ดพันธุ์นอกประเทศเข้าใจว่าเขาพัฒนาสายพันธุ์เพื่อบริโภคในประเทศคน 1,300 ล้านคนเขาเนี่ยเรียกว่าปลูกอะไรก็ไม่พอกินน่ะเขาก็จำเป็นต้องพัฒนาสายพันธุ์เพื่อมันได้ผลผลิตเยอะๆแต่ประเทศที่มีลิขสิทธิ์ในสายพันธุ์เยอะๆนี่คือฝรั่งเศสนะครับอเมริกาแล้วก็อีก 2-3 ประเทศเยอรมนีก็มีนะครับแล้วก็เนเธอร์แลนด์ก็ลืมบอกไปเนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่มีเจ้าของเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไม้ดอกเยอะมากไม้ดอกนะครับดอกไม้ต่างๆเพราะว่าประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยเราจะได้ยินเนาะแถวนั้นก็จะมีทิวลิปมีดอกกุหลาบดำมีดอกกุหลาบสีม่วงอะไรเนี่ยเขาเก่งมากเรื่องการพัฒนาเมล็ดพันธุ์นะครับเขาก็จะมีรายได้เยอะมากถ้าเราตรวจสอบว่ารายได้จากเมล็ดพันธุ์เนี่ยเป็นกี่หมื่นล้านไม่มีตัวเลขนะครับไม่มีตัวเลขบอกไว้เขาต้องคาดเดาเอาเองจากปริมาณการสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ภายนอกประเทศหรือขายเมล็ดพันธุ์ออกไปนอกประเทศนะครับ
1: ครับอันนี้คือเรื่องราวนะครับที่เรานำมาคุยกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกันในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งมีในบ้านเราโดยเฉพาะพืชผลทางการเกษตรผมไม่แน่ใจว่าถ้าเขาทำไปแล้วเขาจะไปเอาอะไรไปพัฒนาบ้างพืชผลตัวไหนร่างไปพัฒนาอย่างเกิดว่าเขาเอาต้นยางพาราไปพัฒนาเป็นยางอีกพันหนึ่งขึ้นมาจะทำยังไงเพราะบ้านเรานี้ส่วนใหญ่ไปในพืชโดยเฉพาะในภาคใต้เนี่ยแล้วก็ภาคอื่นๆตอนนี้มันเฉพาะภาคใต้นะภาคอื่นๆตอนนี้เรื่องของยางพารานี้มีอยู่ไปทั่วแล้วก็เมื่อในช่วงกลางวันที่ผ่านมานะครับมีการทำกิจกรรมกันนะครับแล้วก็ได้ทราบนะครับว่าทางการยางเขาได้จัดเรื่องในเรื่องของเรื่องของต้นยางเรื่องของผลิตภัณฑ์จากยางซึ่งเป็นเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับให้ชาวสวนยางได้ทำตรงนี้อยู่ด้วยนะครับซึ่งมีทั้งคาร์บอนเครดิตทั้งอะไรอยู่แล้วนะครับว่าจะนำเสนอนำคุยในวันต่อไปนะครับกับคุณภูวิศิษฐ์ว่า เรื่องของคาร์บอนเครดิตกับต้นยางเนี่ยเขาว่ายังไงนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับมันเชื่อมโยงกันไปหมดนะครับในเรื่องของการเกษตรซึ่งเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะครับแต่วันนี้นะครับสิ่งที่เรากังวลนะครับกังวลก็คือเรื่องของถ้าเกิดว่าไอ้ข้อตกลงที่เขาไปทำกันนะมันเกิดผลสำฤทธิ์ขึ้นมาแล้วก็ตกลงไปตามมันนะถามว่ามีคำถามมาเขาถามว่ามีประโยชน์หรือมีโทษและจะมีแนวทางยังไงในการที่จะแก้ปัญหา
0: ครับผมขออนุญาตพี่กุจายท่านผู้ชมท่านผู้ชมให้ข้อมูลแบบนี้ครับจริงๆเมล็ดพันธุ์ที่มีลิขสิทธิ์เนี่ยมันเข้ามาในเมืองไทยตั้ง 3-40 ปีแล้วนะครับเพียงแต่ว่าวันก่อนหน้านั้นเนี่ยกระทรวงเกษตรโดยกรมวิชาการที่จะดูแลไอ้พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชในประเทศไทยปีพุทธศักราช2542เนี่ยเขาก็ขีดสีตีเส้นป้องกันไว้นะครับแต่มันก็มีพืชหลายประเภทที่เอาเข้ามาแล้วเช่นข้าวโพดมะละกอที่พัฒนาสายพันธุ์และมีลิขสิทธิ์เข้ามาขายนานแล้วนะครับยางพาราที่พี่กุจายพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยมันมียางพาราที่สายพันธุ์เนี่ยมีลิขสิทธิ์แล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนที่เราปลูกป่าเน้นยางพาราทั่วประเทศ1ล้านไร่เนี่ยสายพันธุ์ยางตัวนั้นเนี่ยจะมีลิขสิทธิ์หรือไม่แต่อย่างไรก็ตามบอกได้เลยว่าเมล็ดพันธุ์หรือต้นพืชพันธุ์ที่มีสายพันธุ์มีลิขสิทธิ์เนี่ยมันไม่ได้มาจองแค่หน้าประตูแต่มันบุกเข้ามาตั้ง 20-30 ปีแล้วเป็นว่าเราอาจจะไม่รู้แล้วเกษตรกรหลายคนก็อาจจะต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์ด้วยแต่ว่าพอร้องตะโกนแล้วเนี่ยเสียงมันไม่ได้ยินนะคร
1: ับ
0: เกษตรกรเนี่ยตัวเล็กยากจนเป็นคนชั้นล่างของสังคมตะโกนให้คอแตกคนก็ไม่ได้ยินนะครับเพราะนั้นเราก็เลยไม่รู้อันที่สองอย่างที่ผมบอกว่าการเจรจาครั้งนี้มันเจรจาบนพื้นฐานของผลประโยชน์ทางการค้าไม่ใช่ผลประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของต้นไม้ต้นไร่หรือเมล็ดพันธุ์จริงๆการเจรจาการค้าระหว่างเรากับ EU แล้วเอาเรื่องยูป๊อป1991มาเป็นประเด็นเนี่ยมันคือการเจรจาการค้าก็หมายความว่าเธอจะซื้อฉันเท่าไหร่ ฉันจะได้กำไรจากเธอเท่าไหร่ฉันจะขายอะไรเธอเท่าไหร่แล้วฉันจะขาดทุนเท่าไหร่การที่เจรจาเรื่องค้าค้าขายขายมันจึงไม่ใช่ประโยชน์ของการพัฒนาพืชพันธุ์ธัญญาหารจริงๆแต่มันอยู่ภายใต้กรอบกำไรขาดทุนดังนั้นสิ่งที่น่าเป็นห่วงซึ่งเรายังไม่ได้ยินจากผู้ที่ไปเจรจานะครับว่าถ้าเราเจรจาตกลงแล้วเราจะได้ประโยชน์มากเท่าไหร่แต่วันนี้เราเห็นและอย่างที่สหประชาชาติตั้งข้อสังเกตว่าการไปเจรจาเนี่ยมันเหมือนโจรสลัดต้นพันธุ์พืชนะครับแล้วในข้อเจรจาที่ EU เขาเสนอก็พูดเลยว่าถ้ายังไม่ยอมรับเงื่อนไขนี้เขาก็จะดูจะพิจารณาเรื่องบัญชีสินค้าที่เขาจะซื้อจะขายเขาก็จะดูเรื่องพิกัดอัตราภาษีศุลกากรคือพูดง่ายว่าถ้าคุณไม่เซ็นสัญญายอมรับยูป๊อป1991กับฉันเนี่ยฉันก็จะดูว่าฉันจะขายสินค้าหรือซื้อสินค้าอะไรของเธอมากน้อยลดลงเท่าไหร่ฉันจะเก็บภาษีเธอมากน้อยเท่าไหร่อันนี้มันก็ไม่เหมือนพันธมิตรเนาะมันเหมือนคำขู่เล็กๆไอ้รับเซ็นสัญญานะไม่งั้นฉันจะขายเธอแพงฉันจะไม่ซื้อเธออันนี้ผมก็ตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะครับดังนั้นผมเลยมองว่าประเด็นที่คนไทยจะได้ประโยชน์เนี่ยมันจะน้อยกว่าเสียประโยชน์อย่าลืมนะครับแปลงที่ปลูกพันธุ์พื้นเมืองเนี่ยมันอาจจะปนเปื้อนโดยวิธีธรรมชาติแต่มันกลายเป็นว่าแปลงนั้นเนี่ยมีความผิดเราไม่รู้หรอกว่ามันปนมันเปื้อนปนเปื้อนเนาะเราเก็บรุ่น2เนี่ยผิดเลยนะแทนที่กฎหมายจะบอกว่าเมล็ดพันธุ์ที่มีลิขสิทธิ์เนี่ยคุณได้มาทำลายความบริสุทธิ์ของพืชพันธุ์ท้องถิ่นนะคุณมาปนเปื้อนนั้นคุณต้องจ่ายความเสียหายนะครับทำให้พันธุ์ท้องถิ่นมันหมดไปอ่ะพูดแค่นี้กลายเป็นมีสายพันธุ์คุณเจือปนอ่ะคุณต้องจ่ายค่าความเสียหายแล้วข้อที่สำคัญคือเขายืดอายุคุ้มครองพี่กุจายครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอายุลิขสิทธิ์เนี่ยยืดไป20ปีอย่างน้อยนะไม่ได้แปลว่า20ปีอย่างสูงนะคืออาจจะ30ปีหรือ40ปีก็ได้นะแล้วอย่างว่าไม้เถาเนี่ยเป็นแพทย์ไม้แตงไม้เลื้อยเนี่ย25ปีเป็นอย่างน้อยเนี่ย3ประเด็นเนี่ยน่ากลัวถามว่าได้ประโยชน์ไหมผมบอกว่าเราก็คงได้ประโยชน์นิดนิดหน่อยหน่อยแต่เราเสียประโยชน์เป็นขอบเป็นกำใช้คำนี้แล้วกัน
1: ครับเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับ
0: ฟังอย่างนี้เครียดเลยนะฟังอย่างนี้เครียดเลย
1: ยังมีคำถามหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยยังไม่ได้ตอบนะคือบอกว่าพอจะมีทางแก้ไหม
0: ผมคิดว่านะอันดับแรกถ้าเราจะยอมรับเนี่ยเราต้องบอกเลยว่าถ้าเมล็ดของพันธุ์ของคุณเนี่ยนะมันมาปนเปื้อนนะถือว่าลิขสิทธิ์หมดสภาพเพราะว่าคุณควบคุมไม่ได้สองหรือนะอันนี้ผมก็คิดในมุมของคนที่คนกินคนใช้เนาะสองถ้าสายพันธุ์ที่มีลิขสิทธิ์ของคุณเนี่ยมันปนเปื้อนกับสายพันธุ์อื่นได้เนี่ยแปลว่าสายพันธุ์ที่มีลิขสิทธิ์ของคุณเนี่ยมันไม่เสถียรเมื่อมันไม่เสถียรมันก็เหมือนผลิตสินค้าที่ด้อยคุณภาพอะความมีเจ้าของหรือความเป็นลิขสิทธิ์เนี่ยต้องหมดไปแล้วต้องชดใช้ความเสียหายนะครับถ้าสมมติว่ารัฐบาลจะลงมติยอมรับอันนี้ให้ได้นะต้องแก้ข้อนี้แล้วก็ข้อ2ลิขสิทธิ์จะต้องลดลงนะครับคืออาจจะต้องกำหนดได้ว่าลิขสิทธิ์มีผลเพียงแค่3หรือ4รุ่นจะกำหนดไป20ปีไม่ได้กำหนดไป25ปีนี่ไม่ได้ไอ้นี่คือโอ้โหมันได้ประโยชน์มากเกินสมควรเกินเหตุเกินผลเนี่ยซื้อปีนี้ลิขสิทธิ์ก็ปีนี้พันลูกหลานนี่คุณต้องสามารถเก็บได้โดยที่พ้นลิขสิทธิ์จะบอกว่าเฮ้ยผมจดลิขสิทธิ์แล้วชั่วกาลปวสานมันไม่ได้แต่ถ้ามีงานวิจัยว่าสายพันธุ์เนี่ยมันจะถูกปนเปื้อนในช่วงระยะกี่ปีนี้จะวิเศษเลยเพราะเราจะบอกได้เลยว่าสายพันธุ์ที่คุณพัฒนามาและอวดท่านและจดลิขสิทธิ์เนี่ยมันจะไม่เสถียรภายในเวลา3ปี5ปีดังนั้นถ้า3ปีเนี่ยจะจดลิขสิทธิ์ครับถ้าเราถูกกดดันแล้วแก้ตัวไม่ออกหนีไม่ได้นะก็จดไป3ปีลิขสิทธิ์หมดไม่ใช่20หรือ25ปีเป็นอย่างน้อยแบบนี้ทางแก้นะครับอันที่3กรมวิชาการเกษตรมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่มี200กว่าแห่งเนี่ยมาวิจัยเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับเอาคนที่ตกงานเนี่ยหรือคนจ้างงานในภาครัฐเนี่ยมาระดมเรื่องนี้เลย3ปี5ปี มาวิจัยเรื่องสายพันธุ์ทั่วประเทศเนี่ยนะครับเรามีพืชพันธุ์เป็นหมื่นๆสายพันธุ์เอามาวิจัยเลยแล้วถ้าต้องถูกกดดันให้ยอมรับเซ็นสัญญาร่วมในอนุสัญญาภาคีนี้แล้วก็เราก็ทำแบบจริงจังแล้วจดๆๆๆเหมือนจีนวันนี้ลิขสิทธิ์สายพันธุ์เป็นของจีนประมาณ 50% แต่จีนไม่ได้ขายออกนอกนะครับอันนี้ผมว่าทางแก้ที่ชัดเจน3แนวทางครับพี่กุจายก็จะช่วยคู่วิกฤตแต่ดีที่สุดคือไม่ต้องไปเล่นไม่ต้องไปเสร็จร่วมดีที่สุดแต่ถ้าหนีไม่ได้3แนวทาง1ลดอายุลิขสิทธิ์เหลือ3ปี5ปี2ถ้าไอ้ลิขสิทธิ์ของคุณมาปนเปื้อนในพันท้องถิ่นเนี่ยลิขสิทธิ์นั้นเป็นอันถูกยกเลิกโดยปริยายและต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่แปลงที่ปลูกเป็นพันท้องถิ่น
1: เนี่ยครับเหลือเวลา2นาที
0: ผมอยากจะบอกแบบนี้ครับพี่จ่ายขออนุญาตครับผมบอกงี้จริงๆแล้วเนี่ยประเทศเราเนี่ยมีความร่ำรวยในพันธุ์พืชนะครับเพราะว่าเราอยู่ในดินแดนในเขตประเทศที่อยู่ในร่องมรสุมเรามีความอุดมสมบูรณ์อย่างนี้มหาศาลในขณะที่ฝรั่งชาติตะวันตกก็รู้ว่าเราเนี่ยมีความร่ำรวยทางนี้แต่เขาฉลาดกว่าเจ้าหน้าที่ไทยในยุคนี้เพราะเขาเป็นเล่นเรื่องเทคโนโลยีเขาไม่สามารถปลูกพืชหลายสายพันธุ์ได้แต่เขากลับได้สิทธิ์ในการจดทะเบียนเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มันตลกโลกเป็นตลกร้าย
2: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: องคมนตรีประชุมเตรียมจัดงานโครงการหลวง2569ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานที่จังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานโครงการหลวง2569ที่ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่โดยมีคณะกรรมการจัดงานจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันวางแผนกำหนดแนวทางและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดงานเนื้อหานิทรรศการและกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการจัดงานโดยมูลนิธิโครงการหลวงกำหนดจัดงานโครงการหลวง2569ระหว่างวันที่1ถึง10ธันวาคม2569ที่อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานเพื่อนำเสนอผลสำเร็จจากการน้อมนำพระราชปณิธานด้านการพัฒนาพื้นที่สูงมาสู่การปฏิบัติทั้งด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรองค์ความรู้และนวัตกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะราชอาณาจักรภูฏานการจัดงานครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลและโอกาสครบรอบ4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมุ่งถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาพื้นที่สูงอีกส่วนสำคัญของการจัดงานคือการนำเสนอความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงกับราชอาณาจักรภูฏานซึ่งสะท้อนการนำองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทยไปแลกเปลี่ยนและต่อยอดสู่ความร่วมมือระหว่างประเทศสอดคล้องกับแนวทางสืบสานรักษาต่อยอดและแนวคิดการจัดงานที่มุ่งขยายผลจากพื้นที่สู่ระดับนานาชาติ ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณารูปแบบการจัดแสดงผลงานวิจัยองค์ความรู้และนวัตกรรมตลอดจนการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนเพื่อให้การจัดงานเป็นทั้งพื้นที่แห่งการเรียนรู้สำหรับประชาชนและช่องทางในการส่งเสริมโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรพิมลการเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ English please
8: Please press 1.
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
10: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
12: Tab to Read
11: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
12: Play Store และ App Store
13: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
15: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
16: ตอนพกปืนมาด้วยเหรอ
17: นี่อาล้มมาดูนี่สิอย่าเพิ่งไปซื้อปืนมากะว่าจะเอามาป้องกันตัวซะหน่อย
18: โอ้ยเฮียมากินน้ำชากันแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วยเหรอ
17: เออก็ต้องพกนะสิช่วงเนี้ยซอยบางเฮียมังอันตรายจะเจอโจรตรงไหนก็ไม่รู้เฮียก็ต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนปืนมีแล้วก็ต้องพกติดตัวจะให้ไปเก็บไว้บูชาบงหิ่งพระหรือ
18: เฮียจะพกปืนสุ่ม4สุ่ม5อย่างนี้ไม่ได้นะมันผิดกฎหมาย
17: อ้าจะผิดได้ยังไงเฮียมีใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนป.4เรียบร้อยแล้วนี่ไงเห็นไหมเห็นไหม
19: เข้าใจผิดแล้วนะคะผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือใบป.4ต้องเก็บรักษาอาวุธปืนไว้ตามสถานที่ที่ได้รับอนุญาตจะพกพาติดตัวไปไหนมาไหนไม่ได้นะคะถ้าหากต้องการจะพกอาวุธปืนติดตัวภายในเขตจังหวัดต้องขออนุญาตต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนแต่ถ้าต้องการพกพาอาวุธปืนติดตัวไปทั่วราชอาณาจักรต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวหรือใบป.12แล้วจึงจะพกพาไปไหนมาไหนได้แต่ต้องเป็นไปในลักษณะที่มิดชิดนะคะในกรณีนี้ก็จะมีความผิดจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
17: โอ้โหมีหลายใบจริงๆเดี๋ยวเฮียขอตัวไปทำให้ถูกต้องก่อนนะ
15: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้
20: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเกาะติดสกิดข่าวพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันครับทางเครือข่ายของอวชททั่วประเทศอยู่กับผมขวัญชาติดาสาผู้ดำเนินรายการนะครับรายการเกาะติดสกิดข่าวผลิตรายการโดยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับออกอากาศออนแอร์และก็ออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศนะครับคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับฟังรายการเกาะติดสกิดข่าวได้ผ่านทางสถานีกระจายเสียงในระบบ FM ในเครือข่ายทั่วประเทศนะครับและก็ทางออนไลน์ก็ www.phakifm.org phakifm.org แล้วก็ YouTube phakifm Facebook รายการเกาะติดสกิดข่าวนะครับ Facebookเกาะติดสกิดข่าวแล้วก็ Facebook ขององค์กรภาคีเครือข่ายแล้วก็สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงภาคเหนือด้วยนะครับก็รับฟังรับชมกันได้หลากหลายช่องทางทั้งสดพร้อมกันทั่วประเทศแล้วก็รีรันนะครับชมรีรันตามวันและเวลาของแต่ละสถานีนะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยและก็ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อสิ่งและสังคมนะครับก็ช่วงนี้ก็คงจะเน้นเรื่องของภัยพิบัตินะที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะครับก็เริ่มกันที่ทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในรอบ24ชั่วโมงครับก็เวลาวันที่9ตุลาคม18นาฬิกาถึง10ตุลาคมนะครับ24ชั่วโมงนะครับให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต้องเตรียมรับกับสถานการณ์กันนะครับก็เริ่มกันที่พื้นที่ต้องยกของขึ้นที่สูงนะครับเตรียมพร้อมอพยพกลุ่มคนเปราะบางออกจากพื้นที่ยกของขึ้นที่สูงไว้นะครับเนื่องจากมีน้ำล้นตลิ่งและก็น้ำท่วมขังนะครับเพราะเนื่องจากปริมาณน้ำที่สะสมในพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำส่งผลให้มีระดับน้ำที่จะล้นตลิ่งนะครับดังนั้นจึงแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนใน2จังหวัดครับก็คือจังหวัดปราจีนบุรีและก็จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับที่ต้องเตรียมพร้อมสถานการณ์พร้อมที่จะอพยพกลุ่มคนประบางออกจากพื้นที่และก็ยกของขึ้นที่สูงนะครับเตรียมถุงฉุกเฉินอุปกรณ์ส่องสว่างและก็กระสอบทรายไว้นะครับก็ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีที่อำเภอบ้านสร้างครับและก็จังหวัดฉะเชิงเทราที่อำเภอเมืองอำเภอคลองเขื่อนอำเภอบางคล้าอำเภอบางน้ำเปรี้ยวแล้วก็อำเภอบางปะกงนะครับรวมถึงทางด้านของอำเภอบาดบ้านโพนะครับนี่คือ2พื้นที่ที่ต้องยกของขึ้นที่สูงและก็เตรียมพร้อมอพยพกลุ่มคนประบางออกจากพื้นที่นะครับก็น้ำมาแล้วนะครับน้ำล้นตลิ่งนะครับก็ในส่วนของพื้นที่คราวนี้ในส่วนของพื้นที่ที่ต้องเตรียมพร้อมนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้บ้านเรานะครับยังเจอนะครับในส่วนของลมตะวันตกลมตะวันออกและก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากประเทศจีนนะจากทะเลจีนใต้เข้าสู่นะครับมาปกคลุมภาคกลางประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ก็เลยทำให้มีฝนตกหนักดังนั้นภาคกลางกับภาคใต้ต้องเฝ้าระวังนะครับในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังระยะสั้นนี้นะครับก็เตรียมรับสถานการณ์กันไว้เตรียมพร้อมสถานการณ์กันไว้นะครับในส่วนของภาคกลางครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังระยะสั้นใน24ชั่วโมงจากนี้ไปเนี่ยนะครับก็จังหวัดตราดครับที่อำเภอเมืองอำเภอคลองใหญ่อำเภอบ่อไร่นะครับในส่วนของภาคกลางก็จะมีที่จังหวัดตราดนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็ไปทางภาคใต้เลยครับภาคใต้ก็จังหวัดชุมพรครับชุมพรที่อำเภอท่าแซะอำเภอพะโต๊ะอำเภอสวีนะครับก็ในส่วนของทางด้านภาคใต้นะครับต้องเฝ้าระวังกันนะก็ชุมพร3อำเภอนะครับแล้วก็สุราษฎร์ธานีนะอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอบ้านตาขุนอำเภอพนมนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชที่อำเภอทุ่งใหญ่อำเภอนพิตำอำเภอพิปูนอำเภอลานสกาจังหวัดพัทลุงอำเภอเมืองอำเภอกงหลาอำเภอศรีนครินทร์ครับจังหวัดสงขลาที่อำเภอนาทวีอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอสะเดาจังหวัดปัตตานีอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอแม่ลานอำเภอโคกโพจังหวัดยะลาอำเภอทามโตอำเภอบางนานสตาอำเภอรามันอำเภอเปตงครับจังหวัดนราธิวาสที่อำเภอจะแนะมีอำเภอศรีสาครอำเภอสุขิรินอำเภอแหวงนะครับจังหวัดระนองครับที่อำเภอเมืองอำเภอกระบุรีอำเภอกระเปอจังหวัดพังงาที่อำเภอเมืองอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดภูเก็ตทุกอำเภอนะครับจังหวัดกระบี่ที่อำเภอเมืองอำเภออ่าวลึกอำเภอเหนือคลองนะครับนี่คือต้องเฝ้าระวังในส่วนของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังในระยะสั้นในแต่ละพื้นที่นะครับ โดยทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและสัมพันธ์กระทรวงมหาดไทยก็แจ้งเตือนประชาชนนะครับว่าต้องเฝ้าระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษและอันตรายจากกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะบริเวณที่น้ำท่วมนะครับและก็ระวังอันตรายในเรื่องของการขับขี่พาหนะบริเวณน้ำไหลผ่านทางด้วยนะครับในส่วนของพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำล้นตลิ่งและก็น้ำท่วมขังเนื่องจากมีปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่เนื่องจากฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมานะครับภาคเหนือ2จังหวัดครับคือจังหวัดพิษณุโลกครับที่อำเภอบางระกำนะครับต้องระวังน้ำล้นตลิ่งและก็น้ำท่วมขังนะครับจังหวัดนครสวรรค์ที่อำเภอเมืองครับในส่วนของภาคกลางนะภาคกลางเน้นภาคกลางนะสำหรับน้ำล้นตลิ่งนะครับและน้ำท่วมขังต้องเฝ้าระวังกันในรอบ24ชั่วโมงของวันนี้นะครับจังหวัดพิษณุโลกครับภาคกลางครับจังหวัดกาญจนบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอด่านมะขามเตี้ยอำเภอท่ามะกาอำเภอท่าม่วงอำเภอไซโยครับจังหวัดราชบุรีต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งนะครับอำเภอเมืองอำเภอดำเนินสะดวกอำเภอบางแพอำเภอบ้านโป่งอำเภอปากท่ออำเภอวัดเพลงอำเภอโพธารามจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอเมืองอำเภอปางบางประม้าอำเภอศรีประจันอำเภอสองพี่น้องอำเภออู่ทองอำเภอชัยอำเภออู่ทองนะครับแล้วก็จังหวัดชัยนาทครับที่อำเภอเมืองอำเภอมโนรมอำเภอวัดสิงห์อำเภอสัพพยาครับจังหวัดสิงห์บุรีที่อำเภอเมืองอำเภอพรหมบุรีอำเภออินบุรีจังหวัดอ่างทองที่อำเภอเมืองอำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอชัยโยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับอำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวงอำเภอบางบานอำเภอบางปะหันอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับก็จะมีอำเภอพระนครศรีอยุธยาด้วยอำเภอเสนาด้วยนะครับและก็ในส่วนของพื้นที่จังหวัดสระบุรีครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งและก็น้ำท่วมขังคืออำเภอเสาไห้จังหวัดนครนายกอำเภอองคลักษ์จังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองอำเภอกบินบุรีอำเภอประจันตคามอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอศรีมโหสถจังหวัดฉะเชิงเทราก็จะมีอำเภอพนมสารคามอำเภอราชสารอำเภอแปลงยาวจังหวัดชลบุรีครับอำเภอพนัสนิคมอำเภอพานทองจังหวัดระยองอำเภอแกลงจังหวัดเพชรบุรีอำเภอท่ายางอำเภอแก่งกระจานครับจังหวัดนครปฐมอำเภอนครชัยศรีอำเภอบางเลนอำเภอสามพรานที่ต้องระวังน้ำล้นตลิ่งและก็น้ำท่วมขังในระยะสั้นในรอบ24ชั่วโมงนี้นะครับจังหวัดสุสาครครับอำเภอเมืองอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสงครามทุกอำเภอครับและก็จังหวัดสุปราการอำเภอเมืองอำเภอบางบ่ออำเภอบางพีและก็อำเภอบางเสาธงนะครับที่ต้องระวังน้ำล้นตลิ่งและก็น้ำท่วมขังนะครับไปดูในส่วนของพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำและก็พื้นที่ราบรุ่มชายฝั่งนะครับก็24ชั่วโมงจากนี้ไปต้องเฝ้าระวังกันพื้นที่ที่ต้องระวังน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำและก็พื้นที่ราบรุ่มชายฝั่งนะครับก็จะเจอผลกระทบจากระดับน้ำทะเลหนุนสูงเช่นน้ำท่วมขังถนนหรือบ้านเรือนนะครับควรเตรียมกระสอบทรายกั้นน้ำหนุนไว้นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้รถในพื้นที่น้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่ภาคกลางและก็ภาคใต้นะครับที่อยู่กับปากแม่น้ำแล้วก็พื้นที่ลับลุ่มชายฝั่งใกล้ทะเลนะครับซึ่งก็จะมีทะเลน้ำทะเลก็จะหนุนในช่วงนี้นะครับจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สมุทรสาครสมุทรสงครามสุทรปราการและกรุงเทพมหานครนะครับในส่วนของภาคใต้ครับจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีนราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลนะครับนี่คือในส่วนของพื้นที่ที่เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในเขื่อนน้ำทะเลหนุนสูงนะครับถ้าฝนตกมานี่โอ้อันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะถ้าน้ำทะเลหนุนสูงแล้วฝนตกก็คือน้ำจะท่วมขังได้นะครับไปที่ในส่วนของฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงครับทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนต้องเฝ้าระวังใน24ชั่วโมงของวันนี้นะครับ24ชั่วโมงถึงวันพรุ่งนี้เลยนะครับก็ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงครับเนื่องจากมวลอากาศเย็นปกคลุมภาคเหนือตอนบนและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้ลมตะวันออกและก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับและก็ภาคกลางก็เลยทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงนะครับในพื้นที่ทางอีสานก็จะมีจังหวัดบึงกาฬจังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดศรีสะเกษครับและก็ จังหวัดอุบลราชธานีครับในส่วนของภาคกลางก็จะมี3จังหวัดนะครับที่จะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงก็มีจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและก็จังหวัดตราดนะครับก็ทางศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็แจ้งเตือนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่รวมถึงป้ายโฆษณานะครับและก็สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงนะครับและก็ระวังอันตรายจากฟ้าผ่ากันด้วยนะครับในส่วนของพื้นที่ฝนฟ้าคะนองสักครู่เป็นฝนฟ้าคะนองและก็ลมกระโชกแรงนะครับก็ไปในส่วนของอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่เป็นฝนฟ้าคะนองลมไม่มีแต่มีฝนฟ้าคะนองต้องเฝ้าระวังก็เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและก็ภาคใต้ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองนะครับในส่วนของภาคเหนือนะครับที่ยังมีฝนอยู่ก็มีจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์และก็อุทัยธานีภาคกลางก็จะมีกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสุปราการและกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ภาคใต้ทุกจังหวัดครับก็จะมีฝนก็ฝากให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะที่ได้แจ้งไปครับก็ติดตามข่าวสารสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับหรือติดตามรายการของเราได้นะครับก็รายการเกาะติดสกิดข่าวก็นำเสนอเรื่องราวจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ในส่วนของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็แจ้งเตือนกันต่อเนื่องนะครับว่าสำหรับพื้นที่ที่ยกของขึ้นที่สูงที่ปราจีนบุรีกับสระเชิงทรายนะครับยังไม่ต้องเอาของลงนะยังเจอนะครับน้ำล้นตลิ่งและก็น้ำท่วมขังถึงวันที่12ตุลาครับ9 10 11 12ตุลานะครับก็ปริมาณน้ำที่สะสมในพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำส่งผลให้ระดับน้ำล้นตลิ่งนะครับดังนั้นในจังหวัดปราจีนบุรีและสระเชิงเทราถ้ายกของวันนี้แล้วก็อย่าเพิ่งเอาลงนะครับก็เตรียมรับสถานการณ์เตรียมพร้อมแล้วก็ติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของพื้นที่น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังระยะสั้นก็ในพื้นที่ที่ต้องติดตามกันต่อเนื่องถึงวันที่12ตุลาคมนะครับ9 10 11 12นะครับพื้นที่ที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังระยะสั้นภาคกลางก็จะมีกาญจนบุรีราชบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีและก็ประจวบคีรีขันธ์นะครับรวมถึงภาคใต้ทั้ง14จังหวัดนะครับก็เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและก็ภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยนะครับคุมทางภาคใต้นะครับในส่วนของพื้นที่น้ำล้นตลิ่งแล้วน้ำท่วมขังนะครับก็ต้องติดตามกันต่อเนื่องนะครับพิษณุโลกกับนครสวรรค์ก็ไม่ใช่เพียงแค่วันนี้วันเดียวนะครับถึงวันที่12ตุลาคมก็เนื่องจากมีปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่เนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่นะครับดังนั้นก็ต้องเฝ้าระวังยาวไปถึงวันที่12ตุลาคมนะครับทางภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกนครสวรรค์ภาคกลางกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครนายกชลบุรีเพชรบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและก็สมุทรปราการนะครับก็ยังคงติดตามกันต่อเนื่องนะครับเรื่องของน้ำล้นตลิ่งและก็น้ำท่วมขังตั้งแต่วันนี้นะที่แจ้งเตือนจนถึงวันที่12ตุลาคมนะครับในส่วนของฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงก็ยาวไปจนถึงวันที่12ตุลากันเลยนะครับก็ในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดตากกำแพงเพชรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีอีสานก็บึงกาฬนครพนมชัยภูมิร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและก็อุบลราชธานีนะครับส่วนภาคกลางก็กรุงเทพมหานครนะครับภาคกลางทุกจังหวัดเลยนะแล้วก็กรุงเทพมหานครจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงตั้งแต่วันนี้นะคือ10 11 12ยังคงมีน้ำทะเลหนุนถึงวันที่10นะครับจะเจอวันที่10น้ำทะเลหนุนก็ยังต้องติดตามกันต่อนะครับวันที่10นี่ก็โอ้นะฝนมาด้วยเดี๋ยวต้องติดตามกันนี่ก็เป็นข้อมูลจากหน้าของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยท่านสามารถที่จะโทรสอบถามหรือเพิ่มเติมได้นะครับหลังจากที่ฟังแล้วอาจจะข้อมูลฟังไม่ทันสอบถามได้ที่สายด่วน1784นะครับสายด่วน1784สนของปภสอบถามได้เลยนะครับก็หรือจะแอด LINE หรือ Facebook นะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับ DDPM นะอันนี้ก็ติดตามข่าวสารได้หรือว่าอยากให้เราสรุปก็คือติดตามรายการของเราครับรายการก็ติดสกิจข่าวก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเดี๋ยวจะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อนะครับติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศฝน นะมาอย่างไรนะครับแล้วก็เรื่องของแผ่นดินไหวด้วยนะครับมาเกาะติดสถานการณ์แผ่นดินไหวด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับในรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

กลับเข้าสู่รายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวอยู่กับผมขวัญชาติดาสาผู้ดำเนินรายการนะครับรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวผลิตรายการโดยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับก็ติดตามรายการของเราได้ทุกวันนะครับในช่วงเวลา19:30 น.ถึง20:00 น.แล้วก็7:30 น.ถึง8:00 น.แล้วก็เรียลันตามวันและเวลาของแต่ละสถานีนะครับแต่ก็อัปเดตวันต่อวันนะครับ24 ชั่วโมงที่อัปเดตกันนะครับก็ท่านสามารถจะติดตามรับชมรับฟังผ่านทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ภาคี fm.org YouTube ภาคี FM นะครับแล้วก็ทางหน้าของเพจนะองค์กรภาคีเครือข่ายรวมถึงรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวนะครับก็เกาะติดเศรษฐกิจข่าวมีเพจด้วยนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะครับรวมถึงท่านสามารถที่จะติดตามชมรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของสมาคมวิชาชีพวิทยากระจายเสียงภาคเหนือนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับองค์กรที่นำรายการออกอากาศทั้งออนแอร์นะครับแล้วก็ออนไลน์ขอบคุณผู้อำนวยการสถานีทุกสถานีนะครับสมาคมวิชาชีพวิทยากระจายเสียงภาคเหนือนะครับเราไปติดตามกันต่อนะครับก่อนที่จะไปในเรื่องของพยากรณ์อากาศชนะของกรมอุตุนิยมวิทยาครับไปตรวจสอบในเรื่องของแผ่นดินไหวกันนะครับโดยนั่งของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวนะครับว่ามีการรายงานแผ่นดินไหวอย่างไรกันบ้างเพื่อนบ้านของเรารวมถึงบ้านเรานะครับก็ไปติดตามความเคลื่อนไหวของแผ่นดินไหวจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะครับวันรายงานล่าสุดครับวันที่9วันที่9ตุลาคมนะครับเวลา 18:32 น.นะครับมีแผ่นดินไหวที่ประเทศเวียดนามครับขนาด 3.9 มินิจูดครับลึกลงไป10 กิโลนะลึกไป10 กิโลนะซึ่งก็ห่างจากประเทศไทยนะครับก็ห่างจากอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีไป259 กิโลเมตรนะครับก็เป็นแผ่นดินไหวที่ประเทศเวียดนามนะเวียดนามนะครับขนาด 3.9 มินิจูดนะลึกลงไป10กิโลด้วยกันนะครับแล้วก็มีช่วง 14:45 น.เกิดแผ่นดินไหวที่ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียครับ 4.1 มินิจูดครับ4.1 ไม่ได้จุดวันที่8ตุลาคมเวลา 14:45 น.เวลาประเทศไทยนะครับก็เกิดแผ่นดินไหวที่ขนาด 4.1 ไม่ได้จุดลึกลงไป10กิโลซึ่งห่างจากจังหวัดภูเก็ตไป461 กิโลนะครับทางทะเลนะครับก็เกิดขึ้นที่อินโดนีเซียก็4.1 ไม่ได้จุดนะครับในช่วงเวลา 14:45 น.แล้วก็มีแผ่นดินไหวที่ประเทศลาวครับในวันที่8นะวันที่8วันที่9อ้าวเดี๋ยวนะขอดูก่อนอ้อวันที่9ครับขออภัยนี่ก็เป็นวันที่8นะวันที่9แล้วนะวันที่8ครับวันที่8ทางด้านของแสดงว่าเดี๋ยวขออภัยดูเวลาอีกรอบนึงนะที่หมู่เกาะสุมาตราที่อินโดนีเซียเนี่ยก็คือแผ่นดินไหวเมื่อวันที่8นะเวลา 14:45 น. 4.1 มินิจูดนะครับของวันที่9ตุลาคมเนี่ยมีเฉพาะเวียดนามนะครับเวลา 18:32 น.นะครับแล้วก็มีแผ่นดินไหวที่ประเทศลาวนะครับวันที่8ตุลาคมเวลา 11:57 น.ขนาด 1.7 มินิจูดนะครับคือว่าวันนี้แผ่นดินไหวก็มีเฉพาะเวียดนามนะครับ 3.9 มินิจูดนะอันนี้ก็มันก็ขย่ากันไปในรอบบ้านเราเนี่ยนะครับก็อย่างน้อยในบ้านเรายังไม่ขย่าเยอะก็ยังดีแต่เราจะมีรอยเลื่อนที่มีพลังอยู่ทั้งหมด16รอยเลื่อนที่แผ่นดินไหวของบ้านเรานะครับไปที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาครับพยากรณ์อากาศประจำวันนี้นะครับ24 ชั่วโมงนะตั้งแต่เวลา18 นาฬิกาของวันที่9ตุลาคมถึงวันที่10ตุลาคมเวลา18 นาฬิกานะครับก็พยากรณ์อากาศประจำวันพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้าครับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มหนาวละทางภาคเหนือนะครับแต่ยังมีฝนตกบางพื้นที่นะครับบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคตะวันออกนะครับขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้นะครับเนื่องจากนะครับอันนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมภาคเหนือตอนบนและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ลมตะวันตกและตะวันออกเฉียงใต้นะครับพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมด้านตะวันออกและ
ด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้นะครับสำหรับชาวทะเลนะครับสำหรับทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับไปดูรายภาคกันนะครับไปก่อนอากาศนะของประเทศไทยรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากจะตกที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรและก็เพชรบูรณ์ครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสครับอันนี้20แล้วนะของทางภาคเหนือนะครับตอนในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่มีฝนตกหนักแล้วก็มีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญมุกดาหารศรีสะเกษและก็อุบลราชธานีนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาครับในส่วนของภาคกลางครับภาคกลางจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากก็จะตกที่จังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและก็สมุทรสงครามครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสครับในส่วนของภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักนะฝนตกนะครับหนักแล้วก็มีลมกระโชกแรงบางแห่งก็จะมีไปตกที่จังหวัดสระแก้วจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสครับลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสนะครับอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสครับมีลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูลนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสครับลมตะวันออกเฉียงเหนือครับความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1ถึง1เมตรนะครับบริเวณที่เหมือนฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของกรุงเทพมหานครครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง20กม.ต่อชั่วโมงนี่ก็เป็นในส่วนของพยากรณ์อากาศชนะของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของพยากรณ์อากาศนะครับรายจังหวัดมีหลายท่านโอ้จะทันไหมนิดนึงแล้วกันนะไปดูพยากรณ์อากาศทางด้านของจังหวัดนะก็คือกทมนะกรุงเทพมหานครนะครับพยากรณ์อากาศเนี่ยนะไปไหนละอ่ะน่าจะทันอยู่กทมมีสอบถามกันมานะครับว่าเสาร์อาทิตย์นี้นะครับฝนจะตกหรือไม่นะก็อย่างที่บอกครับว่ามีพยากรณ์อากาศเช็ครายวันนะของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับกรุงเทพมหานครนะครับก็วันที่10ตุลาคมนะครับวัน10ตุลาคมจะมีฝนฟ้าคะนองนะครับฝนฟ้าคะนองฝนร้อยละ70เลยนะของวันศุกร์ที่9ตุลาคมจะมีเพียงแค่ 20% ของพื้นที่วันเสาร์ที่10ตุลาคมจะมีฝนนะครับฝนฟ้าคะนองที่กรุงเทพมหานครฝนลง 70% ของพื้นที่ครับแล้วก็วันอาทิตย์นะจะมีฝน 60% ของพื้นที่คือบอกว่าเสาร์นะวันเสาร์70วันอาทิตย์60ครับนะแล้วก็วันจันทร์เนี่ย20นะวันอังคาร 30% ดังนั้นเนี่ยก็ต้องติดตามกันต่อไปเสาร์อาทิตย์นี้นะครับถ้าน้ำฝนมาแบบไม่หยุดเนี่ยอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าน้ำทะเลหนุนนะก็การสูบน้ำไปก็ยังคือก็ต้องท่วมขังเป็นระยะสั้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามกันและหลายที่ก็คือท่วมขังระยะยาวแล้วนะครับตอนนี้ยังหลายจุดนะครับน้ำจะเน่าแล้วนะอันนี้ก็ต้องติดตามกันนะครับเรื่องของพยากรณ์อากาศรวมถึงศูนย์เตือนภัยแห่งชาติสำหรับใครที่ในพื้นที่ประสบภัยนะครับท่านสามารถที่จะโทรประสานกับสายด่วน1784สายด่วนปภ.ได้นะครับ1784โทรประสานขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงหรือจะสอบถามเรื่องของเงินเยียวยาอันนี้ก็โทรสอบถามได้แล้วก็มีเว็บไซต์ของทางด้านนะครับปภ.นะครับอันนี้ก็ลองเข้าไปดูนะกรมป้องกันและบรรเทากระทรวงมหาดไทยก็ลองเข้าไปดูได้นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลที่นำมาฝากกันนะครับวันนี้เวลาของรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวเวลาหมดแล้วครับก็จันทร์ถึงศุกร์นะครับมาพบกันแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็จะมีการอัปเดตเกาะติดเศรษฐกิจข่าวในภาค
ข่าวต่างประเทศกันนะครับอันนี้ผมขอชาติดาสาพร้อมกับทีมการรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวต้องลาคุณฟังกันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022-48-0555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ English please press 1

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
1: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
2: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
1: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
2: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการWeekend Entrepreneur หรือผู้ประกอบการวันหยุดนะครับเสาร์นี้น่าจะเป็นตอนจบของการรีวิวหนังสือเล่มนี้ซึ่งรีวิวมาแล้ว3สัปดาห์นะครับ3ตอนเลยนะครับ What's Your Dream นะครับเขียนโดยคุณไซมอนสควิปก็เล่าอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าเรารีวิวกันสัปดาห์คือรายการผู้ประกอบการวันหยุดเนี่ยมันคือสัปดาห์ละครั้งเพราะนั้นบางทีก็อาจจะลืมเลือนไปเนาะWhat's Your Dream เนี่ยเป็นหนังสือที่คุณไซมอนสควิปเขียนเนี่ยเพราะว่าคุณไซมอนสควิปเนี่ยเขาจะเป็นจะเรียกว่าเป็นเศรษฐีก็แหละเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จแล้วเขาก็จะมีจุดมุ่งหมายชีวิตก็คือเขาต้องการช่วยให้คนอื่นเนี่ยได้ทำตามความฝันนะเขาก็จะมีคลิปที่เขาเดินตามท้องถนนแล้วก็ไปสัมภาษณ์คำถามเนี้ย What's Your Dream ก็แปลว่าความฝันคุณคืออะไรแล้วก็บางคนบอกอยากจะมีร้านกาแฟอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดถึงว่าสิ่งที่เขาอยากทำอยากมีอะไรเงี้ยซึ่งคุณสมอสควิปก็ถาม What's stopping you นะอะไรเป็นสิ่งที่หยุดคุณหรอทำไมคุณไม่ทำล่ะหลายคนก็บอกไม่มีเงินบ้างล่ะเขาก็ถามว่าต้องการเงินเท่าไหร่จะทำอะไรแล้วถ้าเป็นไม่ได้เขาก็จะเป็นนักลงทุนที่หาเงินมาช่วยหรือว่าอาจจะบางคนอยากจะเป็นซูเปอร์โมเดลเขาอาจจะช่วยไม่ได้เขาก็จะไปแท็กคนที่เขารู้จักนะเขามีคอนเน็กชันเขามีเน็ตเวิร์กนะเขาก็อ่ะไปสตูดิโอกันไปลองแคสติ้งไปลองเดินแบบไปลองร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็หนังสือเล่มนี้มันก็เลยเป็น2เรื่องนะก็คือการตามหาความฝันของตัวเองกับเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการนี่คือเหตุผลที่ผมเอามาพูดในรายการผู้ประกอบการวันหยุดถึงแม้ว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้บอกถึงการเป็นผู้ประกอบการวันหยุดโดยตรงนะจริงๆก็ต่ออีกนิดนึงก็คือผู้ประกอบการวันหยุดเนี่ยเราพูดถึงคอนเซปต์ว่าวันหยุดเอาเวลามาเป็นผู้ประกอบการเผื่อจะได้ลองดูลู่ทางนะหลายคนจะได้ไม่ต้องเสี่ยงว่าเราต้องลาออกมาเป็นผู้ประกอบการหรือไม่ก็ต้องยอมทนทำงานประจำไปโดยที่การผู้ประกอบการก็เป็นแค่ความฝันก็เลยเราก็เลยชวนบอกว่าเออวันเสาร์อาทิตย์ก็ลองมาทำดิยังไม่ต้องลาออกจะได้ไม่ต้องเสี่ยงถ้าทำแล้วไม่ชอบก็ยังมีงานประจำอยู่ถ้าทำแล้วชอบแล้วมันเติบโตได้เลี้ยงชีพได้ก็ค่อยออกมาทีหลังก็ได้อ่ะคราวนี้วันนี้จะเป็นตอนจบนะผมได้ข้อคิดมาเยอะเลยพูดไปแล้ว3ตอนก็ได้มาทั้งหมด41ข้อคิดนะมาถึงข้อคิดที่42นะถ้าเราไม่สามารถทำอะไรได้อย่างถูกต้องเนี่ยก็อย่าทำเลยดีกว่าทำอย่างถูกต้องไม่ใช่ทำตามกฎหมายอย่างเดียวนะอันนั้นต้องทำอยู่แล้วทำอย่างถูกต้องคือตั้งใจทำถ้าแบบว่าไม่ตั้งใจทำมั่งไม่ทำมั่งมีไฟก็ทำไม่มีไฟก็ไม่ทำเงี้ยเขาบอกอย่าทำเลยเสียเวลาถ้าจะทำต้องลุยจริงทำจริงทำเต็มที่นะศึกษาเต็มที่นะผมก็ขอโยงกับผู้ประกอบการมันหยุดเหมือนกันเช่นกันนะถ้าคิดว่ามันใช่นะลองทำดูนะเราเต็มที่กับมันครับไม่ใช่ทำวันนี้ฟังอาจารย์นพดลแล้วทำแล้วก็3สัปดาห์หายไปกลับมาทำอย่างนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เสียเวลานะ13ครับในการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยหลายครั้งก็มีการตั้งบริษัทนะเขาก็แนะนำคุณไซมอนสควิปก็แนะนำว่าอย่าเอาเงินที่ได้จากบริษัทไปทำอย่างอื่นนอกบริษัทผมก็พูดในผู้ประกอบการมันหยุดนะถึงแม้ว่าเรายังไม่มีบริษัทก็ตามคุณแยกกระเป๋าคำว่าแยกกระเป๋าคือแยกบัญชีอันนี้คือรายได้จากผู้ประกอบการมันหยุดสมมุติว่าคุณขายคุกกี้อันนี้คือรายได้การขายอันนี้คือค่าใช้จ่ายที่คุณต้องไปซื้อวัตถุดิบซื้อแป้งซื้อน้ำตาลมาทำคุกกี้แยกกันอย่าไปปนกับค่าใช้จ่ายส่วนตัวอย่าไปปนกับรายได้ส่วนตัวนะไม่งั้นคุณจะไม่รู้เลยนะว่าคุณกำไรหรือขาดทุนยังไง14ครับถ้าเราขอเงินเราจะได้ข้อแนะนำครับแต่ถ้าเราขอข้อแนะนำเราอาจจะได้เงินวงเล็บเงินลงทุนนะขอเงินมาถึงแบบผมขอตั้งหน่อยผมจะไปทำธุรกิจเขาก็จะแค่แนะนำเขาอยู่ดีๆเขาจะให้เงินคุณทำไมอ่ะเขาก็แนะนำว่าคุณต้องทำแผนธุรกิจคุณจะต้องไปศึกษาตลาดแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าเนี่ยผมอ่ะอยากทำธุรกิจเปิดร้านกาแฟช่วยแนะนำผมหน่อยเขาก็ให้คำแนะนำอยู่แล้วล่ะเขาไม่ใช่อยู่ดีๆเนี่ยเขาจะให้เงินแต่ถ้าเกิดไอ้คนนี้มันไอเดียดีเว้ยมีเงินลงทุนหรือยังอ่ะถ้าไม่มีเขาสนใจนะเขาอาจจะอยากร่วมหุ้นด้วยเราอาจจะได้ทั้งข้อแนะนำและทั้งเงินนะก็พูดง่ายๆว่าเริ่มต้นก็คืออย่าเพิ่งไปขอเงินนะเริ่มต้นก็ให้เราขอข้อแนะนำก่อน นะครับข้อ45ครับฝึกคนเชื่อในตัวเขาและเอาตัวเราออกจากการทำงานอันนี้อาจจะยังไม่แอพพลายกับผู้ประกอบการวันหยุดในช่วงแรกแต่คุณไซมอนสควิปเนี่ยเขาเป็นผู้ประกอบการเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีลูกน้องมีคนนะคราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าผมพูดถึงผู้ประกอบการมันหยุดตอนแรกเนี่ยเราทำคนเดียวก็ทำไปนะแต่พอต่อไปเติบโตขึ้นเนี่ยคุณก็ไม่อยากจะโยงเวลาของคุณเนี่ยกับการทำงาน 100% ถูกไหมไม่งั้นคุณก็ไม่มีวันหยุดอ่ะยิ่งมันโตเร็วเนี่ยมันยิ่งทำให้คุณต้องใช้คนมากขึ้นคุณต้องฝึกให้คนเก่งครับเก่งแบบไหนเก่งแบบแทนคุณได้อ่ะแล้วคุณต้องเชื่อเขาด้วยนะบางคนคนเก่งอยู่ไม่เชื่ออีกจะทำได้หรออะไรเงี้ยเชื่อฮะถ้าคุณมีคนเก่งแล้วคุณเชื่อปุ๊บคุณเอาตัวออกจากงานได้เลยแปลว่าคุณไปเที่ยวทะเลเงินยังเข้ากระเป๋าเข้าบัญชีคุณได้ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะว่ามีคนแทนเราแล้วนะเอาตัวเราจากการทำงานไม่งั้นคุณก็ทำได้แค่นั้นแหละได้แค่วันเสาร์อาทิตย์นะครับแต่อันนี้ขอเป็นสเตจหลังนะสเตจแรกอย่าเพิ่งแบบโอ้โหมาถึงฉันจะจ้างคน10คนอะไรเงี้ยมันก็จะเยอะไปในคอนเซปต์ของผู้ประกอบการมันหยุด46ครับยิ่งเราเติบโตเร็วเท่าไหร่เรายิ่งล้มเหลวได้เร็วเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็อย่าไปโตเร็วเกินตัวสไตล์ผมเหมือนกันนะถ้าเป็นแต่ก่อนนะสัก10ปี20ปีที่แล้วเนี่ยผมจะเน้นโอ้โห10 เท่า 10x โตเร็วอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่ใช่ละโตเร็วก็พังเร็วค่อยๆโตดีกว่ามันไม่จำเป็นต้องโตแบบใหญ่โตมโหฬารหรอกเอาแค่ว่าเรามีชีวิตมีเวลาให้กับครอบครัวมีความสุขมีเงินพร้อมๆกันไม่จำเป็นต้องเป็นคนรวยติดอันดับท็อป10ของประเทศของโลกอะไรเงี้ยอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะเพราะ high risk high return ครับคือยิ่งโตเร็วก็ยิ่งมีความเสี่ยงสูงล้มอาจจะล้มแรงหรือล้มเร็วก็ได้47นะครับถ้าเราอยากรักษาคนเก่งไว้ในองค์กรเนี่ยเราต้องให้เขามีส่วนของความเป็นเจ้าของในองค์กรด้วยคุณไซมอนสควิปบอกต้องให้หุ้นเนี่ยถ้าคนเก่งเขามาทำงานแล้วคุณเขาไม่ได้มีสเต็กหรือว่าไม่ได้มีหุ้นอยู่ในองค์กรเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะไปฮะคุณให้เงินเดือนเขาแสนหนึ่งคนอื่นเขามาให้แสนห้าสองแสนเขาก็ไปแล้วแต่ถ้าเกิดคุณให้หุ้นเขาเนี่ยเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เงินเดือนไงเขาเป็นส่วนหนึ่งเหมือนเขาเป็นเจ้าของบริษัทด้วยเพราะฉะนั้นหลายบริษัทเขาอย่างบริษัทพวก Big 4ที่เป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีเนี่ยถ้าผู้บริหารเติบโตไปแปลว่าเขาเก่งใช่ไหมเขาถึงเติบโตได้เนี่ยเขาถึงเรียกเป็นพาร์ทเนอร์ไงคือพาร์ทเนอร์ก็คือคนที่ถือหุ้นในบริษัทนั้นด้วยเพราะอะไรเพราะว่านอกจากเขาได้เงินเดือนเขายังได้การเติบโตจากราคาหุ้นด้วยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเขาทำบริษัทกำไรใช่ไหมหุ้นมันก็ขึ้นไงเขาก็ยิ่งรวยเข้าไปใหญ่อันเนี้ยจะทำให้เขาอยากอยู่กับองค์กรได้มากขึ้นเนาะคุณไซมอนสควิปเชื่อของการให้หุ้นกับคนเก่งๆในองค์กรนะครับ48ครับถ้าเราเก็บคนที่มีความสามารถกลางๆไว้ในองค์กรคนเก่งๆจะออกไปจากองค์กรคืออย่างนี้เขาแบ่งคนเป็น3กลุ่มอันนี้อาจจะไม่ได้อัพพลายผู้ประกอบการมันหยุดในช่วงแรกอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้มีคนเยอะแยะแต่ว่าคุณไซมอนสควิปเขาเป็นธุรกิจที่ใหญ่ละคน3กลุ่มคือคนทำงานแย่มากคนทำงานปานกลางกับคนทำงานได้ดีมากเขาบอกว่ากลุ่มที่1กับ3มันชัดอยู่แล้วแย่มากต้องเอาออกอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องคิดมากเลยไม่มีอะไรลังเลเลยส่วนคนทำงานได้ดีมากนี่คุณไม่ออกอยู่แล้วอันนี้ง่ายไอ้คนที่ยากคือแหมมันไม่ได้ดีมากแต่มันก็ไม่ได้แย่มากกลางแต่เขาบอกว่าการเก็บคนกลางไว้อะทำให้คนเก่งๆไม่อยากอยู่ครับคนเก่งๆเขาก็จะไปครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนกลางๆมันถ่วงเขานะเพราะฉะนั้นบางทีก็ต้องจัดการเรื่องคนกลางๆเหมือนกันอันนี้คือคอนเซปต์เขานะผมก็ไม่ได้บอกว่าเป็นคอนเซปต์ที่ดีที่สุดนะบางคนบอกจัดการแล้วใครจะมาทำงานล่ะมันไม่มีคนเก่งให้เราเลือกบริษัทเราเล็กอันนั้นก็เป็นข้อจำกัดก็เข้าใจได้นะ49ครับถ้าเราหลอกลวงหรือพยายามหาผลประโยชน์จากชุมชนที่เราสร้างขึ้นคนในชุมชนนั้นจะเกลียดเราอันนี้ชัดเจนมากครับเช่นสมมตินะคุณให้ความรู้เรื่องการถ่ายรูปนะในผู้ประกอบการวันหยุดแล้วกันคุณตั้ง Facebook กลุ่มขึ้นมานะครับให้ความรู้การถ่ายรูปโหคนก็เข้ามาแอดเต็มเลยเป็นหมื่นเลยหรือเป็นแสนเลยนะแต่วันหนึ่งคุณหลอกลวงเช่นคุณไปเอากล้องที่มันไม่ดีมาโฆษณาเกินจริงมาขายแน่นอนฮะเขาเชื่อใจคุณเขาซื้อกันใหญ่เลยแต่ซื้อเสร็จแล้วโหกล้องคุณภาพแห่งสวยแย่มากคุณคิดว่าชุมชนนั้นจะรักคุณไหมโอ้โหเกลียดเลยนะเขาเกลียดเลยว่าโหที่มันตั้งชุมชนนี้มันตั้งมาหลอกลวงพวกเรานี่หว่าโอ้โหเสียใจจังเลยคนที่เราเคยเชื่อจะเป็นแบบนั้นเลยครับก็อย่าทำมาพูดง่ายๆอย่าทำนะ50ครับถ้าเราไม่ยอมรับความเสี่ยงที่ควรยอมรับเราจะไม่ประสบความสำเร็จและไม่บรรลุความฝันที่เรามีคือคนคือไม่ได้บอกเสี่ยงมั่วซั่วนะฮะ แต่บางทีความเสี่ยงบางอย่างคุณก็ต้องยอมรับอ่ะคือก็ต้องลองอ่ะผู้ประกอบการวันหยุดถามว่าเสี่ยงไหมผมพยายามลดความเสี่ยงให้น้อยบอกเงินลงทุนน้อยนู่นนี่นั่นแต่มันก็จะมีเวลาที่คุณเสียไปแต่อย่างเงี้ยมันควรจะยอมรับอ่ะถ้าคุณไม่เอาเลยไม่เอาเลยคุณก็ยังเป็นผู้ประกอบการไม่ได้เลยแล้วคุณก็อยู่กับการทำงานประจำยกเว้นว่าคุณมีความสุขการทำงานประจำมันนั้นไม่ได้ว่ากันนะแต่ถ้ามีความฝันอยากเป็นผู้ประกอบการอยากจะได้รายได้แหล่งที่สองแหล่งที่สามแต่ว่าไม่เอาเลยเงี้ยไม่ยอมรับความเสี่ยงถึงแม้ว่าไม่ต้องใช้เงินลงทุนบอกเดี๋ยวจะเสียเวลาไปเปล่าๆถ้าคุณไม่ยอมรับเลยมันก็ประสบความสำเร็จยากนะบรรลุความฝันยากนะ51นะครับสัญชาตญาณคือความลุ่มหลงของเราที่ซ่อนอยู่ผมชอบคำนี้ครับจริงๆคุณมีความลุ่มหลงอะไรบางอย่างอยู่แล้วคุณรู้สึกว่าอันนี้มันควรทำอันนี้ไม่ควรทำจริงๆมันคือความลุ่มหลงที่ซ่อนอยู่นะไอ้ตัวสัญชาตญาณเนี่ยผมตัดสินใจโดยใช้สัญชาตญาณมันคือสิ่งที่คุณศึกษามาแล้วมันอยู่ในจิตใต้สำนึกคุณแล้วคุณรู้สึกอินกับมันนะคุณเลย make decision หรือตัดสินใจแบบนั้น52ครับยอมรับว่าเราสามารถเสียทุกอย่างไปได้แต่พยายามลดโอกาสที่จะทำให้เกิดสิ่งนั้นผู้ประกอบการมันหยุดเนี่ยอาจจะต้องยอมรับนะว่ามีโอกาสที่คุณลงทุนอาจจะไม่ได้เยอะอะไรถ้าเชื่อผมนะผมก็บอกอย่าใช้เงินลงทุนเยอะแต่มันก็มีโอกาสที่ไม่มีใครมาซื้อคุณเลยไม่มีใครสนใจสินค้าหรือบริการคุณเลยยอมรับไว้ก่อนมันคือ worst case แต่ถามว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นคุณจะเจ๊งแค่ไหนอ่ะ 20,000 บาทนะคุณก็ยอมรับว่าคุณลิมิตความเสียหายอยู่ที่ 20,000 บาทจำกัดความเสียหายที่ 20,000 บาทคุณไม่ลงทุนเกิน 20,000 สมมตินะแต่แน่นอนเวลาทำจริงก็ไม่ใช่พยายามทำให้มันเจ๊งอ่ะคุณก็ลดโอกาสทำให้เกิดสิ่งนั้นก็คืออย่าให้มันต้องเสียเงิน 20,000 นั้นไปเลยนะอันนี้เป็นการเตือนตัวเองไม่ให้ over investment หรือลงทุนมากเกินไปด้วยเพราะถ้าเกิดคุณแบบต้องกู้หนี้ยืมสินลงมาแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยมันมีโอกาสจะเสียหมดแล้วคุณบอกรับไม่ได้ว่าถ้าเสียหมดฉันไม่มีบ้านอยู่เลยครอบครัวฉันเดือดร้อนเลยอันนี้อย่าทำ53ครับอยากสำเร็จในความสามารถอย่างเดียวไม่พอครับเราต้องมีความตั้งใจในการทำสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแบบเบสิกพื้นฐานที่เราพูดกันมาจากหนังสือหลายๆเล่มด้วยนะคือเก่งอย่างเดียวไม่พอถ้าเก่งอยู่แค่2สัปดาห์แล้วเลิกทำอ่ะมันยากอ่ะคุณต้องตั้งใจทำอย่างต่อเนื่องอ่ะบางทีต้องทำเป็นหลายสัปดาห์วันก่อนเจอโค้ดนึงนะเขาบอกว่าเราจะไม่หยุดทำหรอกถ้าเกิดเรารู้ว่าเราจะล้มเหลวอีกแค่30ครั้งแล้วเราจะสำเร็จวันนี้เราจะรีบล้มเหลวครั้งที่1เลยจริงป่ะเออไอเดียดีนะถ้าอีก30ครั้งเราจะสำเร็จวันนี้เราจะนั่งอยู่เฉยๆมั้ยไม่เราจะรีบล้มเหลวเลยเราจะรีบทำเลยแล้วมันจะล้มเหลวเลยแล้วเราจะรู้สึกแฮปปี้กับมันเลยว่านี่ไงครั้งที่1เกิดขึ้นแล้วต่อไปครั้งที่2ต่อไปครั้งที่3ต่อไปครั้งที่4ต่อไปครั้งที่5เดี๋ยว30ครั้งเราจะสำเร็จผมว่า mindset นี้ mindset ดีนะ mindset ทำให้เราไม่กลัวความล้มเหลวนะเราจะนับจำนวนครั้งเลยนะครับ54ความไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากคือปัจจัยแห่งความสำเร็จเนี่ยมันต้องอึดพอครับถ้าคุณแบบยากนิดนึงไม่เอาละเหนื่อยจังเลยฉันไม่ชอบละมันก็สำเร็จยากอ่ะสำเร็จยากบางทีคุณก็ต้องทนต่อความยากลำบากนะทนต่อบางเรื่องนะมันไม่ได้ทุกอย่างมันจะปูพรมแดงทุกอย่างมันจะดีไปหมดทุกประการมันหายคือถ้ามีก็ดีนะมาดีผมก็ดีใจด้วยแต่ว่ามันหายากนะ55นะครับความเป็นตัวตนของบริษัทไม่ได้เกิดจากคนที่ฉลาดแต่เกิดจากคนที่เคยประสบความยากลำบากครับความเป็นตัวตนเนี่ยผมแปลมันจะคำว่าคาแรคเตอร์นะไอ้ตัวบริษัทเราเนี่ยจะถูกหล่อหลอมมันเป็นยังไงเนี่ยไม่ใช่คนเก่งหรือฉลาดหรอกแต่มันมาจากคนที่แบบผ่านอะไรมาเยอะครับความเป็นตัวตนของเราเหมือนกันนะเราผ่านอะไรมาเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเนี่ยมันเราเข้มแข็งเราเป็นตัวของตัวเราในปัจจุบันแบบนี้บริษัทก็เหมือนกันนะบางทีบริษัทใกล้เจ๊งเราก็สู้ร่วมกันสู้ด้วยกันจนกระทั่งพลิกฟื้นกลับมาประสบความสำเร็จเนี่ยมันมีความเป็นตัวตนอยู่ความไม่ย่อท้ออะไรเงี้ยมันมาจากคนที่เคยประสบความยากลำบากครับพูดถึงย่อท้อมาข้อนี้เลย56ถ้าเราไม่ย่อท้อเราจะเจอโชคดีครับโชคดีคือโอกาสครับถ้าย่อท้อมันเลิกไปแล้วมันจะเลิกก่อนที่คุณจะเจอโอกาสเพราะฉะนั้นไม่ย่อท้อฮะเดี๋ยวโชคดีรออยู่โชคดีรออยู่ครับใครรู้สึกแย่ตอนนี้นะผมให้กำลังใจด้วยโชคดีรออยู่ครับรออีกนิดนึงนะครับคนบอกเมื่อไหร่ล่ะผมก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันจะมีครับเราจะไม่ลำบากตลอดหรอกนะแต่ก็ต้องรู้จัก adapt หรือว่าปรับตัวด้วยนะไม่ใช่ว่าทำเดิมๆแล้วหวังผลใหม่ๆมันก็ยากใช่ไหมแต่ว่าอย่าเพิ่ง give up กับเป้าหมายอย่าเพิ่งล้มเลิกกับเป้าหมายนะปรับวิธีการได้57นะครับการที่เราจะทำอะไรต่อเนื่องไม่ย่อท้อเราต้องรู้จักการปรับเปลี่ยนทิศทางข้อนี้เลย คือถ้าคุณทำไปทื่อๆแบบนี้มันไม่เวิร์กมันก็ไม่เวิร์กแล้วคุณก็บอกอาจารย์นพดลเขาไม่ให้ย่อท้อเขาเราจะเจอโชคดีไม่เห็นเจอเลยอาจารย์ก็คุณทำแบบเดิมคุณต้องเปลี่ยนทิศทางนี่คุณไปทางนี้มันทางตันแล้วคุณจะขับชนไปเรื่อยๆมันก็ตันไงคุณก็ต้องเปลี่ยนนี่มันทางตันก็เปลี่ยนไปหาทางใหม่นะครับ58นะครับในที่สุดก็จะถึงเวลาที่การลาออกเป็นการตัดสินใจที่ดีสำหรับเราธุรกิจเนี่ยมันถึงจุดนึงนะอย่างคุณไซมอนสควิปเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่ตื่นเต้นกับธุรกิจนี้แล้วมันเป็นจุดที่เขาควรจะแยกทางไปทำอย่างอื่นแทนซึ่งก็เกิดเฟสนั้นผมว่าทุกเรื่องในชีวิตเนี่ยบางทีมันถึงจุดที่บางทีการลาออกก็เป็นทางเลือกที่ดีนะเป็นทางเลือกที่ดีอาจารย์ผมให้ยอดหออันนี้ก็ทำจนสำเร็จแล้วไม่ใช่ว่าทำแค่2สัปดาห์แล้วบอกการลาออกเป็นทางเลือกที่ดีอย่างเงี้ยคือคุณต้องอยู่กับมันระดับนึงนะครับอยู่แล้วมันระดับนึงผมไม่ได้บอกให้อยู่ตลอดไปเราเคยคุยเรื่องนี้กับเราด้วยนะว่าจะไปต่อหรือไปพอแค่นี้เราดูจากสัญญาณอะไรเคยคุยเรื่องนี้ไปแล้วด้วยนะครับไม่ใช่ในหนังสือเล่มนี้นะครับแต่ในนพดลสตอรี่พอดแคสต์ลองเสิร์ชดูครับจะไปต่อหรือพอแค่นี้เนี่ยมีเคยพูดอยู่59นะครับเราไม่ควรหาคนที่จะมาซื้อบริษัทเราครับสิ่งที่เราควรทำคือทำให้บริษัทเราเติบโตแล้วสร้างเครือข่ายแล้วเราจะเจอคนที่ติดต่อขอซื้อบริษัทเราเองทำไมเขาไม่หาให้หาคนเพราะว่าถ้าคุณไม่หาว่าพี่ซื้อบริษัทผมไหมเนี่ยเขากดราคาคุณแน่เลยเพราะแปลว่าคุณหาคนซื้อไม่ได้แล้วสิบริษัทมันเน่าสิบริษัทมันไม่เติบโตแล้วใช่ไหมคุณเลยต้องมาเร่ขายเพราะนั้นราคาคุณจะได้ไม่ดีสิ่งที่คุณทำคือคุณทำให้บริษัทคุณมีค่าครับทำไงเติบโตครับทำบริษัทคุณได้ดีครับแล้วสร้างเครือข่ายครับไปเจอคนหลายๆคนนะเดี๋ยวเขาคุยอย่างคุณไซมอนสควิปขายบริษัทก็เกิดจากนี้ครับเขาไม่ได้เป็นคนบอกขายเขาทำบริษัทเติบโตไปเจอผู้คนแล้วก็บอกเอ้ยสนใจบริษัทนายมาอยากซื้อว่ะคุณจะเจอฮะแล้วคุณราคามันใช่คุณก็ขายไปแค่นั้นเองครับนะแต่ผู้ประกอบการมันหยุดยังไม่ถึงสเตจนั้นหรอกยังไม่ถึงขั้นนั้นเนี่ยเรายังเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยอย่าเพิ่งไปถึงก็เพราะจะขายบริษัทให้ใครอะไรเงี้ยแต่ในที่สุดอาจจะต้องมีตรงจุดนั้น60นะครับจำไว้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดกำลังรอเราอยู่วันนี้ถ้าใครฟังผู้ประกอบการมันหยุดนะและอยากทำนะจำไว้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดกำลังรอคุณอยู่วันนี้คุณทำผู้ประกอบการมันหยุดไปแล้วไม่มีใครซื้อของคุณเลยจำไว้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดกำลังรอคุณอยู่วันนี้คุณพยายามจะทำอะไรสักอย่างแล้วดูไม่ประสบความสำเร็จเลยจำไว้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดกำลังรอคุณอยู่อันนี้คือหนึ่งในคำที่แบบผมชอบอะสิ่งที่ดีที่สุดกำลังรอเราอยู่นะครับและ61นะครับอยากให้เราประสบความสำเร็จตามความฝันเนี่ยเราต้องทำความฝันคนอื่นให้ประสบความสำเร็จก็ง่ายๆฮะอย่างคุณไซมอนสควิปพยายามทำอยู่เนี่ยก็คือเขาพยายามช่วยความฝันคนอื่นแล้วผมก็เชื่อว่านั่นก็คือความฝันเขาก็จะทำให้ตัวเองมีความฝันที่ประสบความสำเร็จผมก็พยายามทำเรื่องนี้หลายๆครั้งนะอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการให้ฟันดิ้งให้เงินแต่ว่าการให้ความรู้การย่อยเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะช่วยทำให้ความฝันของใครบางคนประสบความสำเร็จก็ได้นะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราจะทำความฝันได้หรือไม่นะแค่คุณช่วยให้คนอื่นประสบความสำเร็จได้คุณก็น่าจะมีความสุขแล้วล่ะแต่มันจะช่วยทำให้เราประสบความสำเร็จได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นหนังสือที่ดีมากๆเล่มหนึ่งนะผมอ่านเล่มภาษาอังกฤษเดาว่าน่าจะมีคนแปลไทยแหละนะครับ What's Your Dream ของคุณไซมอนสควิปก็เป็นการคอนคลูดหรือว่าสรุปจบอย่างสวยงามนะ4สัปดาห์รวดนะ4สัปดาห์รวดเดี๋ยวก็จะมีหนังสือเกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนผู้ประกอบการมาฝากหรืออาจจะเป็นเรื่องราวที่ผมคิดขึ้นมาในแต่ละสัปดาห์ด้วยนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสัปดาห์ถัดไปนะครับสวัสดีครับ
2: Nopadon Story, a life-changing story.

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่านราธิวาสเดินหน้าเช็คลิสต์ความพร้อมในอำเภอและท้องถิ่นรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเร่งเตรียมพร้อมรับฝนหนัก 9-13 ตุลาคมนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยให้ความสำคัญกับการลงพื้นที่ติดตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทุกพื้นที่มีความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 2569การเตรียมความพร้อมดังกล่าวสอดคล้องกับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับวันที่8ตุลาคม2569ที่แจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในช่วงวันที่12-13ตุลาคมซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสให้ความสำคัญกับการติดตามความพร้อมในระดับพื้นที่โดยเฉพาะแผนการบริหารจัดการน้ำระบบระบายน้ำจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากการเตรียมเครื่องจักรกลเครื่องสูบน้ำกำลังเจ้าหน้าที่ตลอดจนแผนอพยพและศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อให้หน่วยงานสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วขณะเดียวกันยังเน้นการประสานการทำงานระหว่างฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานชลประทานและหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปในทิศทางเดียวกันสำหรับแนวทางการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีประกอบด้วย7มาตรการสำคัญได้แก่ประเมินสถานการณ์และกำหนดจุดเฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและเส้นทางคมนาคมตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำเร่งแก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำและจุดที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำเตรียมกำลังพลและทรัพยากรให้พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานและช่วยเหลือประชาชนเตรียมแผนอพยพและระบบแจ้งเตือนโดยให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางกำกับติดตามและรายงานผลเพื่อให้ทราบปัญหาและความต้องการสนับสนุนอย่างทันท่วงทีประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเหตุฉุกเฉินให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและเตรียมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อบูรณาการการทำงานและสั่งการเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและพื้นที่เชิงเขาพร้อมเตรียมสิ่งของที่จำเป็นและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หากพบสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถแจ้งสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

านเข้าเมืองใหญ่ที่ไซน์เลยไปอยู่กับกรุงเทพจะแสงสีช่วยไอ้เรื่องกูเรื่องป่าอีกไรกีฬาเลยมาเรียนไก่ตีนมาไหมเข้าชีเลยหัวลานได้เดือนสองคนเขามากินต้มไก่ใหม่มาแล้วใส่มะขามปอกพอ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดภูเก็ตประชุมเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพภูเก็ตเกมและจังซีลอนเกมปี2571แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการแข่งขันที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่นายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดภูเก็ตครั้งที่1/2570ประจำปีงบประมาณ2570เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานด้านกีฬาและร่วมพิจารณาแนวทางเตรียมความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่43ภูเก็ตเกมและกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่10จังซีลอนเกมพุทธศักราช2571สำหรับการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่43ภูเก็ตเกมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่29มีนาคมถึง9เมษายน2571และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่10จังซีลอนเกมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง23เมษายน2571ณจังหวัดภูเก็ตโดยจังหวัดภูเก็ตได้รับมอบหมายจากการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้ง2รายการซึ่งนับเป็นภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาของจังหวัดตลอดจนสร้างโอกาสให้กับเยาวชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาในระดับประเทศทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตจะเดินหน้าเตรียมความพร้อมในทุกด้านอย่างต่อเนื่องทั้งด้านสถานที่จัดการแข่งขันบุคลากรการอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยการจราจรการแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อรองรับนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วประเทศสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันตลอดช่วงการจัดงาน
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่าน คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: สารคดีเกษตรชุดแหล่งพืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช
12: กรมส่งเสริมการเกษตร
11: แนะนำแหล่งพืชพันธุ์ดีศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่9จังหวัดสุพรรณบุรีให้บริการท่อนพันธุ์ได้แก่อ้อยคั้นน้ำสุพรรณบุรี50มันสำปะหลังต้นพันธุ์ได้แก่มะนาวแป้นพวงมะขามเทศสีชมพูพืชผักสวนครัวต้นพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้แก่หน่อไม้ฝรั่งกล้วยชนิดต่างๆเช่นกล้วยหอมทองกล้วยน้ำว้ากาบขาวกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องกล้วยน้ำว้าปากช่อง50กล้วยไข่เกษตรศาสตร์2สับปะรด MD 2เมล็ดพันธุ์ได้แก่พริกหอมสุพรรณถั่วพูกระเจี๊ยบเขียวมะเขือเปราะศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่9จังหวัดสุพรรณบุรีให้บริการเกษตรกรในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกจำนวน13จังหวัดได้แก่สุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีกาญจนบุรีเพชรบุรีพระนครศรีอยุธยาประจวบคีรีขันธ์สมุทรสาครสมุทรสงครามชัยนาทอ่างทองสิงห์บุรีอุทัยธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่035-440-360
12: ตรงตามสายพันธ
11: ุ์ได้ผลผลิตสูงต้องที่นี
13: ่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชกร

0: หวานหวาน
1: ลูกซ้ายลาอยากได้รถจักรยานขอเบิกล่วงหน้าจักพันค่อยหักกันมือวันปิดวงแม่บอกแน่ลูกจะได้จักรยานปิดวงจังเคี่ยกัน
2: แม่นกครับคนงามอระอแรม
0: ป้าย่ายแหลมคือนางย่อมือตรงมง
2: เบิกร้อนแม่เมียน้อยปลูกมาหลังวงเมียใหญ่ก็ให้พงพงเบิก200ให้มันไปบันกันท่านบ่อยเบิกสิบบ่อยมันตีกันมุนอยู่หลังเวทีนี่ล่ะ

0: ว่ามีใครเกิดกันเลยเนาะศูนย์เนี่ย
1: แม่นกครับมือนี่สวยผิดสังเกตหน่อยจังแม่นเสริญขึ้นมาใหญ่5,000ละสิให้บ่ให้ขี้ที่ไหลล้วยตายสำสา
0: เอาเตี้ยคือว่าให้เฮาจังสิเห็นเนี่ย
2: แม่นกครับแม่นกผู้น่าเห็นใจ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามแผนรับมือน้ำท่วมช่วงปลายปีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่คลองระบายน้ำร.1 อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กองทัพภาคที่4โดยมีพลโทนรทิพย์พลอยนอกแม่ทัพภาคที่4พร้อมด้วยนายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นไปตามความห่วงใยของรัฐบาลโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับสถานการณ์และความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยรัฐบาลได้หารือแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกพร้อมเตรียมจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการสาธารณภัยเพื่อบูรณาการกำลังพลยุทโธปกรณ์และเครื่องจักรจากกระทรวงกลาโหมรวมถึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับปริมาณน้ำฝนในจังหวัดสงขลาขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเมืองหาดใหญ่โดยระดับน้ำยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งสำหรับการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยสำนักงานชลประทานที่16ได้ดำเนินการขุดลอกคูคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่เมืองหาดใหญ่โดยปัจจุบันมีความคืบหน้ามากกว่า 70% และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการสำหรับโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่มีศักยภาพในการระบายน้ำรวมประมาณ 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยคลองระบายน้ำร.1สามารถรองรับน้ำได้ประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ยังมีคลองอุตภาวรวมถึงคลองร.3 ร.4 และร.5 ร่วมทำหน้าที่ระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างไรก็ตามหากปริมาณน้ำเกินกว่า 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจเกิดน้ำล้นตลิ่งในบางจุดทั้งนี้ความรุนแรงของสถานการณ์จะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำและจังหวะการไหลของน้ำหากน้ำจากแต่ละพื้นที่ไหลเข้ามาไม่พร้อมกันระบบยังสามารถรองรับและระบายผ่านตัวเมืองได้โดยไม่เกิดผลกระทบรุนแรงทั้งนี้หากประเมินแล้วว่าปริมาณน้ำมีแนวโน้มเกินขีดความสามารถในการระบายน้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์โดยการประเมินจะพิจารณาร่วมกับสภาพฝนและสภาพภูมิอากาศในช่วงเวลานั้นอย่างใกล้ชิด
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนประณีต
10: พี่เก่งวันอาทิตย์นี้คุณแม่จะไปซื้อเสื้อก็อยากไปกับคุณแม่ด้วยจะได้ไปซื้อเสื้อสวยๆ
11: คุณแม่จะไปร้านไหนเหรอ
10: แม่บอกว่าวันก่อนผ่านไปดูร้านเสื้อผ้าเห็นร้านนึงเขียนป้ายว่าร้านปราณีฝีมือประณีตคุณแม่จะไปร้านนี้แหละ
11: นี่นะเราจะได้แต่งตัวหล่อๆสวยๆถ้าได้แต่งชุดฝีมือประณีต
10: หล่อยังไงสวยยังไงล่ะพี่เก่ง
11: ก็เขาตั้งใจตัดเสื้อผ้าอย่างตั้งใจทำให้ดีเรียบร้อยสวยงามหรือไม่ทำอย่างลวกๆเวลาเราสวมใส่ก็จะดูดีดูหล่อดูสวยนะสิ
10: ก้อยเคยเห็นบางร้านเขาเขียนป้ายว่าร้านนี้ฝีมือประณีตแต่บางร้านเขียนประณีตคำไหนเขียนถูกกันแน
11: ่คำที่ถูกคือประณีตเขียนปอปลารอเรือสระอะนอเนนสระอีตอเต่าไม่ใช่ประณีตจำไว้นะก้อย
12: ประณีตหมายถึงอย่างพิถีพิถันเรียบร้อยสวยงามเช่นฝีมือประณีตทำอย่างประณีต
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคเพื่อให้การจัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยงดงามสมพระเกียรตินายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้บูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนเพื่อให้การจัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยงดงามและสมพระเกียรติโดยเฉพาะการจัดสร้างและตกแต่งสถานที่สำหรับซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สถานที่เผาดอกไม้จันทร์และสถานที่ลอยเท่าดอกไม้จันทร์ซึ่งกำหนดจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่16ธันวาคม2569ทั้งนี้เน้นย้ำทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในทุกมิติเพื่อให้พิธีถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยงดงามและสมพระเกียรติภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ชบาทิพย์ให้ครบตามเป้าหมาย1ล้านดอกเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยปัจจุบันดำเนินการแล้วจำนวน 550,000 ดอกพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียง
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: เอกสารงานตัวนี้ขวัญให้เล็กไปแล้วนะยังจะบอกว่าไม่ให้ได้ยังไง
1: ขวัญยังไม่ได้ให้เล็กจริงๆขวัญจำผิดหรือเปล่าลองคิดดูให้ดีสิ
0: ขวัญ นะเป็นคนยื่นให้เล็กเองกับมือเลยนะยังจะมาบอกว่าไม่ได้ให้อีก
1: ขวัญก็มันไม่มีแล้วขวัญจะมาเอาอะไรกับเล็กล่ะ
0: เล็กทำไมเล็กเป็นคนแบบนี้ล่ะ
2: อ
0: ่
2: ะหยุดเลยจ้ะหยุดจ้ะไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นพี่ได้ยินหมดแล้วทำงานด้วยกันกินข้าวหม้อเดียวกันก็ต้องรักใคร่กลมเกลียวกันสิจ๊ะ
3: กินข้าวหม้อเดียวกัน
1: แต่เล็กกับขวัญไม่เคยกินข้าวหม้อเดียวกันนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะพี่หนูน่ะเข้าใจผิดหรือเปล่าคะ
2: น้องขวัญกับน้องเล็กนั่นแหละจ้ะที่เข้าใจผิดกินข้าวหม้อเดียวกันเป็นสำนวนหมายความว่ากินข้าวที่หุงในหม้อใบเดียวกันสำนวนนี้มาจากพฤติกรรมของคนที่อยู่เป็นครอบครัวย่อมจะกินข้าวจากหม้อที่หุงครั้งเดียวในแต่ละมื้ออาหารหลักของคนไทยคือข้าวคนไทยกินข้าวทุกวันคนที่กินข้าวจากหม้อเดียวกันคือคนในครอบครัวเดียวกันไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเล็กที่มีเพียงพ่อแม่ลูกหรือครอบครัวใหญ่ที่มีปู่ย่าตายายและลุงป้าน้าอาอยู่ด้วยก็ตามคนในครอบครัวเดียวกันควรรักใคร่สมัครสมานสามัคคีกันไม่แตกแยกทะเลาะเบาะแว้งกันในบางครั้งก็จะนำคำว่ากินข้าวหม้อเดียวกันมาใช้เป็นสำนวนในความหมายที่กว้างขึ้นหมายถึงคนที่อยู่ในคณะเดียวกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันและผูกพันกันอย่างใกล้ชิดเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันเช่นเราเป็นลิเกคณะเดียวกันกินข้าวหม้อเดียวกันก็ต้องรักใคร่กลมเกลียวกันหรืออย่างบริษัทเราทำงานด้วยกันเราก็เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นพี่เป็นน้องที่รักใคร่ปรองดองกันจะมาทะเลาะกันอยู่อย่างนี้ทำไมจ๊ะ
0: พี่หนูคะคือความจริงแล้วเนี่ยเราสองคนแค่กำลังซ้อมละครอยู่นะคะ
2: ซ้อมละคร
1: ใช่แล้วค่ะเห็นพี่ทินบอกว่าเรามีโครงการจะรับงานตัวใหม่ที่เป็นละครค่ะเราสองคนก็เลยมาซ้อมบทบาทเป็นนักแสดงดูเผื่อพี่ทินเขาจะรับเราไปเล่นละครบ้างไม่ใช่อย่างที่พี่หนูคิดหรอกค่ะ
2: อย่างนี้นี่เองแต่ว่าน้องขวัญกับน้องเล็กเล่นได้ดีจนทำให้พี่เชื่อเลยนะว่าทะเลาะกันอยู่จริงๆดาราดาวรุ่งหน้าใหม่คงอยู่ไม่ไกลแล้วละมั้งถ้างั้นพี่ขอลองเล่นด้วยคนสิจ๊ะแต่พี่ขอบทนางเอกเจ้าน้ำตาพี่ชอบ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวเราสองคนนะคะจะรับบทเป็นนางร้ายเองค่ะ

0: จริงสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ปภ.โอนเงินน้ำท่วมรวม 10,000 ครัวเรือน9ตุลาคมนี้วงเงินกว่า94ล้านบาทเตือนบัญชีต้องผูกกับพร้อมเพย์นางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยถึงแนวทางเยียวยาช่วยเหลือประชาชนว่าปภ.ได้ประสานงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อส่งข้อมูลในการจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนภายใต้สัปดาห์นี้ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีปภ.ได้รับข้อมูลจากจังหวัดที่ได้รับแจ้งข้อมูลเข้ามาปภ.ได้ส่งให้ธนาคารออมสินเพิ่มเติมจำนวน 9,842 ครัวเรือนแบ่งเป็นจังหวัดสระแก้ว 5,472 ครัวเรือนและจังหวัดสมุทรปราการ 4,100 ครัวเรือนรวมข้อมูลตั้งแต่วันแรกทั้งหมด 1,453 ครัวเรือนเป็นเงิน 94,077,000 บาทซึ่งได้ส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยกลุ่มผู้ประสบภัยในกลุ่มดังกล่าวจะได้รับเงินเยียวยาภายในเช้าวันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตนยานพี่เก่งเนี่ยสงสัยมียานวิเศษนะสีสวัสดิ์รู้ไปหมดทุกอย่างเลย
10: ไม่ใช่หรอกพี่เก่งขยันหาความรู้มากกว่าจ้ะ
11: ทำไมพี่เก่งมียานอวกาศหรอถึงได้เรียนเก่งนะ
10: เกิดๆนี่พูดอะไรแปลกๆวิเชียรมาศเขาบอกว่ามียานวิเศษคำนี้เขียนยอหญิงสละอานอนเนนแปลว่าความสามารถอย่างรู้เป็นพิเศษไม่ใช่ยานเขียนยอยักษ์สละอานอนหนูที่แปลว่าพาหนะ
11: ได้ยินเขาพูดว่ายานก็นึกว่าเป็นยานที่ใช้ยอยักษ์นะสิ
9: ยานที่แปลว่าความสามารถอย่างรู้เขียนยอหญิงสระอานอเนนไม่ใช่ยอยักษ์สระอานอหนู
10: ยานเขียนยอหญิงสระอานอเนนหมายถึงความสามารถอย่างรู้เป็นพิเศษเช่นเขาเดาข้อสอบได้ถูกอย่างกับมียานวิเศษ
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ดเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าภารกิจฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่ชุมชนเคหะร่ม9เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่2ภายใต้สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายด้วยระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดทศเข้าร่วมปฏิบัติการเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุดรัฐบาลมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ภารกิจของทศไม่ได้จบลงเมื่อน้ำลดแต่ต้องเดินหน้าต่อจนกว่าประชาชนจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเราระดมกำลังคนเครื่องมือและทรัพยากรของทุกหน่วยงานในสังกัดเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังเพราะการฟื้นฟูหลังน้ำลดมีความสำคัญไม่แพ้กับการช่วยเหลือในช่วงเกิดภัยทั้งนี้ทศจะยังคงระดมกำลังเจ้าหน้าที่และสนับสนุนภารกิจฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบสามารถกลับคืนสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วสะท้อนการทำงานแบบทศหนึ่งเดียวที่พร้อมเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในทุกสถานการณ์จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่าน คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: เกษตรเพื่อประชาเพื่อพัฒนาและสนับสนุนอุตสาหกรรมประมงพร้อมยกระดับการทำประมงพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดชายแดนใต้ให้มีคุณภาพองค์การสะพานปลากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีแผนพัฒนาพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงปัตตานีกว่า96ไร่ให้เป็นศูนย์กลางการค้าขายที่ไม่ใช่แค่ตลาดปลาหรือตลาดอาหารทะเลเพียงอย่างเดียวโดยจะมีการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นตลาดที่มีสุขอนามัยอาหารปลอดภัยทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและจุดชมวิวแบบ One Stop Everything เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคในอำเภอใกล้เคียงและ3จังหวัดชายแดนใต้รวมถึงนักท่องเที่ยวในอนาคตพร้อมต่อยอดกิจกรรมอื่นๆเพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวช็อปชิมกินอาหารทะเลที่ตลาดแห่งนี้ซึ่งจะเป็นแลนด์มาร์คและจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดปัตตานีสำหรับตลาดเช้าท่าเทียบเรือประมงปัตตานีเป็นตลาดขายสัตว์น้ำขนาดใหญ่กลางเมืองที่ไม่ได้เป็นแค่ตลาดปลาแต่เป็นแหล่งรวมสินค้าหลากหลายทั้งอาหารทะเลและอาหารทั่วไปของคนจังหวัดปัตตานีและอำเภอใกล้เคียงอาทิอำเภอยะหายะริงบันนังสตารวมถึงจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสถือเป็นจุดสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความกินดีอยู่ดีมากขึ้นสนับสนุนโดยองค์การสะพานปลากระทรวงเกษตรและสหกร
13: ณ์การปฏิบัติไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมันจะเกิดมีเหตุมีผลขึ้นมาได้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเหตุมันไม่มีผลมันจะเกิดขึ้นมามันอาศัยเหตุดีผลมันถึงจะดีขึ้นมาได้ถึงบอกว่าธรรมะคือความเป็นจริงกับชีวิตของเราถ้าเรายอมรับความเป็นจริงอย่างฝนตกแดดออกถ้าเราไม่เดือดร้อนอะไรเราภาวนาเราก็ทำความเพียรของเราได้นั่งก็นั่งอย่างมีความสุขนอนก็นอนอย่างมีความสุขคือเย็นสบายได้คิดได้อ่านได้พิจารณาฝนตกแดดออกได้เว คือหมอกครั้งในอดีตการเพียงแต่มองเห็นพยับแดดเพียงแต่มองเห็นพยับแดดก็ได้ทำบรรลุพระอรหันต์ได้อะไรเราท่านทั้งหลายมาปฏิบัติจะไม่รู้ความจริงมันรู้กันดิเมื่ออดีตมีปัจจุบันย่อมมีเหตุดีผลย่อมดีความจริงมันชัดอยู่ในหัวใจกับเราผู้เป็นนักปฏิบัติถึงบอกว่าเวลามันยิ่งน้อยแต่เรามัวเมาประมาทอยู่ถ้าเราบอกว่าฝนก็ตกแดดออกหนาวบ้างหนาวบ้างร้อนบ้างเราไม่ต้องทำอะไรกินไม่ต้องมาปฏิบัติธรรมเราไม่ต้องมาปฏิบัติธรรมเพียงแต่เราอ้างเท่านี้บอกถึงความเป็นคนขี้เกียจขี้คร้านเพราะว่าที่เรามากันได้ทุกวันนี่เพราะว่าใจเรามีสัจจะใจเรามีขันติใจเรามีเมตตาต่อกันทำอะไรเราก็ทำด้วยความจริงจังจริงใจทำอะไรเราก็ทำด้วยความเชื่อแน่เชื่อมั่นในตัวเองยิ่งเราเคารพครูบาอาจารย์เรามีความเชื่อมั่นครูบาอาจารย์แล้วการปฏิบัติของเราไปได้เร็วขึ้นถ้าเราไม่มีความเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์ไม่มั่นใจในสิ่งที่เราทำกรรมที่เราก่อการปฏิบัติของเรายากยากเต็มทนต้องบอกว่าขนบธรรมเนียมประเพณีกฎพระธรรมวินัยมีไว้อยู่ถ้าเราเคารพต่อพระธรรมวินัยเคารพต่อครูบาอาจารย์เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติเหตุมันดีผลมันก็ย่อมดีได้ไม่ยากนะคือหมอกฝนตกมันก็หยุดได้แดดออกมันก็หมดได้มืดมันก็หมดได้สว่างมันก็หมดได้ความจริงมีอยู่กับเราท่านทั้งหลายถ้าเราพิจารณาออกคือบอกว่าเรื่องอะไรก็ตามเถอะทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงจะโหดร้ายขนาดไหนมันก็หมดลงได้มันก็จบลงได้อย่างบอกเล่ากับญาติโยมว่าครั้งหนึ่งมีพวกผู้ร้ายหรือพวกโจรเพียรพยายามที่จะไปขุดอุโบสถหลังเก่าที่วัดบ้านนท์ที่วัดบ้านเก่าเมื่อกำลังจะขุดก็มีบรรดาญาติโยมมารุมล้อมกันไปหมดพอเห็นอย่างนั้นก็นึกว่าเขามาจับตัวเองก็วิ่งวิ่งควายก็ไล่ผิดถึงที่สุดก็ต้องจำยอมต่อความจริงแต่เราไม่กล้าปฏิเสธโดยที่เรายังเองยังพิสูจน์ไม่ได้เขาเหล่านั้นเมื่อโดนตำรวจจับก็ออกปากหรือประกาศให้คนอื่นในรับทราบว่านี่คืออะไรถึงบอกว่าอะไรก็ตามมันมีอยู่เป็นอยู่แต่เราพอที่จะยืนยันนอนยันได้ในตัวของตัวเองว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีอยู่เป็นอยู่แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเราไปยึดไปถือไปกลัวไปหลงไปไหลตามอาการทั้งหลายทั้งปวงให้เราทำความเข้าใจให้ได้ของทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของดีของทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของประเสริฐถ้าเราทำความเข้าใจได้ถึงบอกอะไรก็ตามถ้าเราไม่ปฏิเสธซิก่อนเราจะรู้ความจริงได้ถ้าเราไปปฏิเสธก่อนเราจะปิดความจริงในหัวใจเราถึงบอกถ้าวางไม่ได้มันก็ไม่ได้ของใหม่ถ้ายอมรับไม่ได้มันก็ไม่ได้ของจริงเมื่อวางซะก่อนลดทิฏฐิมานะลงให้สนิทในหัวใจเจ้าของตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติจริงๆความจริงมันถึงจะเกิดขึ้นคือว่าเรื่องการประพฤติปฏิบัติมันเป็นเรื่องอัศจรรย์เป็นเรื่องอัศจรรย์เป็นเรื่องที่เราพูดกันแทบไม่ต้องพูดกันบางครั้งเพราะเป็นเรื่องที่เราคาดไม่ถึงคิดไม่ออกขอให้ใครปฏิบัติก็เหมือนกันให้มีสัจจะให้มีขันติให้มีเมตตาเป็นที่ตั้งให้ทำจริงๆพูดน้อยแต่ทำมากคอยเราเอาจริงเอาจังเถอะจะเป็นการอดอาหารก็ดีจะเป็นการงดพูดก็ดีจะเป็นการงดนอนก็ดีลองทดสอบดูทดสอบทดลองดูบ้างหลายๆอย่างบางทีอาจจะเหมาะกับจริตนิสัยของเราบ้างก็ได้ว่าหาช่องทางสำหรับเราผู้ใหม่แต่เราอย่าซ้ายมันสบายจนเกินไปมันไม่ได้ของดีถ้าเราไม่ลำบากซะก่อนมันเอาความจริงมาไม่ได้บอกว่าทำอะไรมันต้องลงทุนถึงบอกว่าแม้ชีวิตจิตใจเราก็ยอมทุ่มเทเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติเราจะว่าอยู่ดีๆแล้วมันจะเกิดมีขึ้นกับตัวเรามันเป็นไปไม่ได้เมื่อเหตุมันไม่พอผลมันก็ไม่เกิดเหตุมันไม่ดีผลมันก็ไม่ดีนั่นแหละถึงบอกว่าง่ายๆแค่นี้แหละผลมันก็หยุดเรารู้ชัดในอาการของจิตใจของเราไอ้กิเลสตัณหามานะทิฏฐิของเรามันเกิดทุกขณะจิตซึ่งในขณะเดียวถ้ามันเกิดขึ้นมันก็เผาไหม้จิตใจของเราเช้าจนเย็นเย็นจนสว่างได้ เราจะนึกว่าเราจะนึกว่ามันจะไม่เกิดเมื่อฝนตกแดดออกลมหนาวมันมีอยู่กับทุกรูปทุกนามมีอยู่กับทุกรูปทุกนามราคะโทสะโมหะถ้าไม่ได้ชำระล้างด้วยสติด้วยปัญญาขัดเกลาด้วยสติปัญญาด้วยเหตุและผลแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่ยอมรับความจริงมันจะแบกอยู่มันจะเผาไหม้หัวใจเราอยู่ตลอดเวลาไม่มีฝรั่งไม่มีไทยไม่มีเวียดนามไม่มีลาวไม่มีเขมรเหมือนกันหมดลักษณะเหมือนกันหมดถ้าเราไม่ทำลายด้วยสติด้วยปัญญาไม่ทำความเข้าใจด้วยสติปัญญาเราจะอยู่เป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์เรื่องไม่เป็นเรื่องเราก็เศร้าโศกเสียใจเรื่องไม่เป็นเรื่องเราก็หาเรื่องใส่ตัวเองเสร็จแล้วเราก็ไปโทษโน่นโทษนี่ไม่มีอะไรโทษโทษแดดโทษฝนไม่มีอะไรโทษเทพโทษเทวดาอินพรหมยมยักษ์อันนี้เขาเรียกว่าคนหมดสติหมดปัญญาก็ว่าได้คือหมดที่จะคิดหมดที่จะรู้ตัวของตัวเองบอกว่ามีชีวิตอยู่เหมือนกับตายแล้วเพราะมันไม่ได้คิดอะไรจนเหนื่อยกล้าวเพราะมันคิดอะไรไม่ออกเมื่อคิดไม่ออกแล้วมันก็โทษโน่นโทษนี่ที่สุดก็เป็นการก่อกรรมทำเข็นสร้างบาปสร้างกรรมสร้างเวรต่อไปเรื่อยโมข้อสำคัญอะไรมันเกิดก็รู้ว่ามันเกิดอะไรมันตั้งอยู่ก็รู้ว่ามันตั้งอยู่อะไรมันแปรปรวนโยกย้ายก็รู้ว่ามันแปรปรวนโยกย้ายอะไรมันดับก็รู้ว่ามันดับตัวผู้รู้คือสติปัญญาของเราตามกำหนดดูตามกำหนดรู้ตามแก้ไขตามปรับปรุงเท่าที่เราจะแก้ไขเท่าที่เราจะปรับปรุงตัวเองได้ให้ดีขึ้นเรื่อยเราจะนึกว่าคนอื่นสร้างให้เราดีขึ้นหรือนึกว่าคนอื่นทำให้เราเลวลงตัวเราทั้งนั้นเราดูตัวอย่างบุคคลอื่นที่ได้ดีได้ดีมาเพราะว่าตัวเองสร้างฐานะตัวเองขึ้นมาจนเกิดเป็นบุญบารมีจนเกิดเป็นบุญกุศลบอกว่าเรามาปฏิบัติถึงขั้นนี้แล้วเรายอมแพ้เราก็แย่เสียดายเวลามาบวชเรียนเขียนอ่านนี่บอกว่าเสียดายจริงๆเอาแค่นี้ไม่ได้แล้วบอกคุณร้องเพลงอะไรไปพูดอะไรมันจะดีกว่านี้จะไปพูดคำไหนมันจะดีกว่านี้พูดทำแค่นี้มันยังไม่ได้มันเอาดีอะไรจากการกระทำของตัวเองจะมองว่าเป็นข้าราชการเป็นอะไรก็ตามเถอะถ้าใจมันไม่สงบใจมันไม่สบายแล้วมันมีแต่เรื่องยุ่งทั้งนั้นแต่บอกหัวใจของเราให้สงบจริงๆให้มีพุทโธให้มีธัมโมให้มีสังโฆความจริงอันบริสุทธิ์ใจก็จะเกิดขึ้นทุกขณะจิตเรียกว่าอยู่ที่ไหนก็สบายสบายเพราะใจเราดีอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำต้องทำวันเดียวใจมันดีมันดีไม่ได้ต้องอาศัยเวลาบอกเกิดมาบวชเป็นพระเลยไม่ได้เกิดมาก็ต้องบวชเป็นเนนดามอายุพรรษาบวชเนนซะก่อนค่อยบวชพระไม่ใช่ว่าเป็นเนนไม่เป็นแล้วบวชพระเลยเกิดมาปุ๊บบวชพระไม่ได้มีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบอยู่บอกว่ามันต้องไปตามขั้นตอนไม่ใช่ปฏิบัติปุ๊บไม่ได้ปั๊บปฏิบัติปั๊บไปติดปุ๊บยิงมันไม่ใช่หรอกเหตุไม่ดีพอผลมันไม่เกิดขึ้นคือมองเห็นครูบาอาจารย์ของเราปฏิบัติแล้วมันน่าทึ่งมันน่าประทับใจพวกเราท่านปฏิบัติทุ่มเทชีวิตจิตใจขนาดไหนบอกว่าท่านอาจารย์ยกตัวอย่างท่านอาจารย์พระครูสุทธิธรรมรังสีท่านอาจารย์เจียวัตโสครั้งหนึ่งไปทุดงด้วยกันไปที่เขาชะกันซึ่งเป็นเขาที่สูงท่านอาจารย์เจียมีอายุพรรษาเข้ามาแต่ท่านก็อยู่ในลักษณะที่ต้องปีนป่ายขึ้นเขาลงเขาเหมือนกับพวกเราด้วยน้ำใจของความอดทนอดกลั้นด้วยสัจจะความจริงใจต่อตัวเองหมู่พวกครูบาอาจารย์ก็ต้องเป็นไปตามนั้นพอครูบาอาจารย์พระผู้ใหญ่ท่านทำได้เราก็ต้องทำได้บอกว่าท่านเป็นตัวอย่างพวกเราเราเป็นพระผู้น้อยยังมีกำลังกายกำลังใจกำลังแข็งแรงมันมีมากอยู่เรายังไม่เอาจริงเอาจังไม่รู้เราจะเอาจริงเมื่อไหร่อย่างอยู่ในวัดนี่เราก็สะดวกแสนจะสะดวกถ้าเราไม่ตั้งจิตตั้งใจเพียรเพ่งพยายามจริงๆแล้วมันไม่ได้ของจริงทำเพียงวันละครึ่งชั่วโมงมันยังเอาจริงไม่ได้เพียงวันละสองชั่วโมงยังเอาจริงไม่ได้เราต้องทำให้มันเกิดมีขึ้นทุกขณะจิตเดินยืนนั่งนอนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้มีสติมีปัญญากำกับตัวเองให้มันไพบูลย์อะไรมันเกิดอะไรมันดับอะไรมันตั้งอยู่อะไรมันเปลี่ยนแปลงในขณะที่มีอยู่เป็นอยู่เราต้องดูมันการภาวนาต้องอาศัยการเวลาจริงๆกำหนดดูจริงๆรู้จริงๆถ้าเรามีเวลาเราก็มาปฏิบัติอย่าไปกลัวครูบาอาจารย์ให้ตั้งใจมาปฏิบัติเลิกแล้วดึกๆเราจะมาปฏิบัติก็มานั่งอย่างที่ท่านสมศักดิ์ทำต่อหมู่คณะธรรมดึกๆก็มานั่งปฏิบัติไป ให้มันตายก่อนออกเข้ามันออกพรรษาแต่มันไม่ได้ดีศึกไปแล้วไม่มีโอกาสที่จะมานั่งอย่างนี้นะบอกก่อนที่จะศึกเอามันตายเลยผมอย่าทำเล่นอย่าหลอกตัวเองผมอยากเห็นความจริงในกับนักปฏิบัติไม่อยากให้ทำหล่อๆแล่ๆทำมาอวดตัวเองไม่ได้เป็นบวชมาแล้วในปฏิบัติธรรมเสียดายเวลาศึกออกไปแล้วจะขายหน้าตัวเองขายหน้าต่อคนอื่นบวชก็ได้บวชเรียนก็ได้เรียนปฏิบัติแย่ไปไหนไม่รอดขาดทุนคนอื่นเขาว่าเราได้เราจะเสียใจทีหลังบอกว่าเราตั้ง20กว่าองค์มีแค่ 3-4 องค์เท่านั้นเองมาปฏิบัติจริงจังเอามันบ้างดิทุ่มเทบ้างไม่มาไม่ได้อยู่กุฏิก็ให้ทำเราไม่มาอยู่กุฏิก็คอยปฏิบัติจริงๆจะทำหยอกย่อยแย่ๆอย่าทำหลอกครูบาอาจารย์เอาให้มันจริงให้มันตายหน่อยบอกบวช3เดือนถ้าได้ปฏิบัติดีปฏิบัติงามดีก็บวชตั้งถึงวันตายนั่นแต่ไม่ได้ทำอะไรบวชจนถึงวันตายในผ้าเหลืองมันไม่มีประโยชน์อะไรนะสู้บวชแค่3เดือนไม่ได้เอาจริงๆขอให้เราท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติจริงอย่าทำเล่นขอท่านสมศักดิ์ท่านสุธีท่านจงรักองค์เนี่ยยังทำได้คนอื่นทำไม่ได้บังหรือดูหลวงตาสุวรรณอายุใกล้จะตายแล้วยังทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้ดูตัวอย่างเขาคนอื่นเขามีอยู่ไม่ใช่ว่ามีท่านทั้งหลายอย่าทำเล่นขอให้ทำจริงๆเป่าเพียรเพียงพยายามดูมันเห็นรู้มันเห็นจริงๆอย่าหลอกตัวเองสมมติผมไปรอบบ้านรอบเมืองมาหนักก็เอาเบาก็สู้ฝนตกแดดออกอะไรก็ไปสู้มาเฉยๆไม่หวั่นไหวไม่กลัวบอกว่าการสร้างบารมีคือสร้างจิตสร้างใจให้เข้มแข็งหนักแน่นนั้นเป็นเรื่องยากเอาจริงเอาจังมันเป็นเรื่องยากโดยทั่วไปมันอ่อนแอมันท้อแท้ซะก่อนแล้วมันยอมพอมันยอมมันก็ไปไม่รอดเมื่อไปไม่รอดแล้วมันก็โทษกรรมโทษเวรโทษนนโทษนี่อันนี้เป็นลักษณะของนักปฏิบัติหลอกตัวเองและหลอกครูบาอาจารย์หลอกพระพุทธธรรมประสงค์หรือให้มีกำลังใจคิดถึงพระพุทธเจ้าของเราคิดถึงครูบาอาจารย์ของเราคิดถึงบุคคลที่เราอยู่ร่วมกันปฏิบัติธรรมทำไมเขาอายุมากใกล้จะตายแล้วก็ยังทำเอาจริงเอาจังคือบางครั้งผมบอกหลวงตาสุวรรณบอกว่าถ้ามันจะตายเพราะการปฏิบัติมันตายไปเลยคืนนี้พรุ่งนี้จะเผาให้แต่มันตายไปเลยถ้ามันดีไม่จริงอยู่ไปทำไมหนักผ้าเหลืองหลอกชาวบ้านเขาหากินอวดดีอวดเด่นเพื่อทำไมปฏิบัติให้มันได้ดีที่ปฏิบัติดีไม่ได้ไม่ต้องบวชศึกออกไปข่มขู่ข่มขู่ถึงขนาดนั้นถึงอยู่ได้ด้วยความตั้งใจจริงรักจริงแล้วมันต้องปฏิบัติแม่ครูบาอาจารย์จะไม่เกี่ยวเค้นแม่นก็ต้องทำบอกว่าผมเอาจริงมันถ้าไม่เอาจริงมันไปไม่รอดเวลามันโกรธเวลามันจะเกิดเราบังคับมันไม่อยู่เวลาราคะมันเกิดเราบังคับมันไม่อยู่บางทีมันถึงจะฆ่าตัวตายยิงเขาตายทำลายบุคคลอื่นได้ง่ายๆนั่นแหละเพราะอะไรเพราะใจมันไม่อยู่ใจไม่สงบสติปัญญามันไม่พิจารณาตัวเองอยู่แบบโลกก็หลงโลกอยู่แบบธรรมก็หลงธรรมที่สุดก็ฆ่าตัวเองแล้วก็ฆ่าบุคคลอื่นทางเป็นทางอ้อมคุณบอกว่าเรามีโอกาสดีอย่างนี้ถ้าไม่เอาจริงไม่รู้จะพูดยังไงคุณบอกเป็นห่วงท่านทั้งหลายที่มาปฏิบัติต้องภิกษุสามเณรคฤหัสถ์ญาติโยมถ้าไม่เอาจริงมันเสียหลักคุณบอกศาสนาเป็นการทนต่อการพิสูจน์ทำไมเราไม่เอาจริงบ้างสันติโกผู้ปฏิบัติจะเห็นเองเราคิดได้ลึกๆอากาลิโกไม่เลือกการเวลาแสดงไว้ทุกขณะจิตเอหิปัสสิโกไปเรียกบุคคลอื่นมาปฏิบัติมาพิสูจน์ได้ทุกเมื่อโอปนายิโกไอ้น้อมเข้ามาคิดมาอ่านมาพิจารณาดูเบื้องต้นทำกลางและที่สุดแต่เหตุนั้นๆปัจจตังเมธิตโบวินโยหิท่านผู้รู้ย่อมได้รู้ด้วยตัวของตัวเองนี่ท่านเห็นชัดรู้ชัดแล้วทำไมไม่เอาจริงทำไมไม่เอาจริงถามตัวเองบ้างถึงบอกว่าเรื่องอะไรก็ตามเถอะขอให้เราเอาจริงๆมันเป็นเรื่องไม่เรือบากก็แรงไม่เรื่องสุดวิสัยจะบอกให้มันนอนตายนั่งตายยืนตายเพราะการทำความเพียรของตัวเองดีกว่าไปตายในที่มันไม่มีสติไม่มีปัญญาขาดสติขาดปัญญาคือตายด้วยความประมาทลุ่มหลงถ้าเราตายด้วยสติตายด้วยปัญญาเราเชื่อมันในคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าว่าไปดีมาดีแน่แต่ตายด้วยมีสติตายด้วยมีปัญญาไม่หลงทางแน่จิตเตสังกิริเทสุขติปฏิกังขาเมื่อจิตใจผ่องใสแล้วสุขติเป็นต้องหวังนั่นแสดงว่าเรามีสติมีปัญญาอยู่ตลอดเวลา รอลงทุนน้อยอย่าอยากได้มากผิดหลักของความจริงเป็นเนนก็ต้องรู้ว่าเป็นสามเณรเป็นภิกษุก็ต้องรู้เป็นภิกษุภิกษุใหม่ภิกษุเก่าคารวะโยมหนุ่มก็ดีแก่ก็ดีต้องรู้ตัวของตัวเองเบื้องต้นเราต้องรู้ตัวของตัวเองให้ดีขึ้นเราจะได้ไม่ประมาทเราจะได้มีทิฏฐิมานะอวดตัวเองว่าแน่ข่มขู่คนอื่นว่าแน่จิตใจเรานั้นทำไม่ได้ถอดได้ถอนจริงๆมันหลงตัวเองนะไม่เชื่อจิตแล้วมันหลงจิตมันไม่เชื่อธรรมถ้ามันหลงจิตเชื่อจิตเมื่อไหร่นะมันหลงธรรมความจริงมันไม่เกิดขึ้นถึงเวลามามันแก้ปัญหาไม่ตกมาว่าเรื่องนิมิตจะเกิดหรือไม่เกิดก็ไม่จำเป็นเรื่องต่างๆจะรู้หรือไม่รู้ก็ช่างเถอะไม่จำเป็นสิ่งที่จำเป็นก็คือให้มีสติมีปัญญาไพบูลย์ในตัวของตัวเองให้แก้ไขปัจจุบันอารมณ์ให้ได้อะไรเกิดขึ้นให้แก้ให้ได้อะไรมันเกิดขึ้นให้แก้ได้อย่ามันเดือดร้อนอย่ามันเศร้าหมองอะไรมันเกิดขึ้นให้รู้ว่ามันเกิดอย่ามันเดือดร้อนอย่ามันเศร้าหมองให้สติปัญญามันทันอย่ามันหลงอันนี้เป็นเรื่องสำคัญในเรื่องอื่นเรื่องธรรมดานั่นแหละการพิจารณาธาตุ4ก็พยายามหมั่นพิจารณาเรื่อยๆเดินในธาตุ4ธาตุ4ขันธ์5พยายามเดินอยู่บ่อยๆอย่าออกมันทำความเข้าใจว่าคนเราไม่จีรังไม่ยั่งยืนไม่กี่มาน้อยเดี๋ยวก็เท่งถึงตายด้วยกันทั้งนั้นธาตุ4มีลักษณะแปรปรวนธาตุ4มีลักษณะตั้งอยู่ธาตุ4มีลักษณะดับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ได้ลงที่เดียวกันให้หมดให้มันพิจารณาอยู่เรื่อยๆจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนให้มันพิจารณาความจริงในจิตในใจของเราให้ออกไม่งั้นมันจะไม่ซึ้งเมื่อไม่ซึ้งมันก็หลงธรรมหลงวินัยโมเน้นแล้วเน้นอีกว่าความศักดิ์สิทธิ์หรือความขลังอยู่ที่เราทำจริงถ้าเราเคารพต่อกันความศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นถ้าเราเคารพต่อกันความขลังเกิดขึ้นความดีเกิดขึ้นเราต้องมีสัจจะมีขันติมีเมตตาความจริงมันถึงจะเกิดขึ้นได้ความศักดิ์สิทธิ์หรือความขลังถึงจะเกิดขึ้นได้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่กับตัวเราความเมตตามหานิยมมันอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่ใครทำให้เรามีขึ้นถ้าเราใจดีแล้วเมตตามหานิยมมันเกิดพูดก็ดีทำก็ดีคิดก็ดีถ้าใจดีใจงามแล้วพูดดีทำดีทั้งนั้นแหละอยู่ที่ใจใจเป็นสภาพถึงก่อนสำเร็จมาได้จากใจถ้าเรามาฝึกฝนจิตใจเราดีแล้วอย่างอื่นมันจะดีตามไปหมดเลยถ้าจิตใจเราดีจิตใจเรางามแล้วอย่างอื่นมันก็ประเสริฐมันก็งามมันก็เลิศบอกว่าเอาจริงๆแทบไม่ต้องสอนกันเลยแต่ไม่ต้องมานั่งสอนกันทำปฏิบัติจริงๆขอให้ทำจริงทำจังความจริงมันเกิดขึ้นบอกคนที่ยังไม่เคยทุกข์ไม่เคยลำบากไม่รู้ค่าของความทุกข์เมื่อไม่รู้ค่าของความทุกข์มันก็ไม่รู้ค่าของความสุขที่แน่นอนเลยจะบอกครั้งหนึ่งเดินกับลูกศิษย์เดินจากนครนายกไปถึงปราจีนบุรีเดิน1ชั่วโมงได้ประมาณเกือบ20กิโลนด้วยความอยากรู้อยากทดลองอยากพิสูจน์ว่าเราแน่เราเดินได้ขนาดไหนไม่ใช่เราอวดเราเดินเก่งแต่เวลาเดินจริงๆเดินไม่ได้มันไม่มีความหมายอะไรแต่เราบอกว่าเราดีเวลาเราจะแสดงออกมันไม่มีความดีมันจะมีอะไรบอกว่ามีดีแต่ไม่มีดีอวดมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกที่นั่งเข้ามีอาวุธแต่มันใช้อาวุธไม่เป็นมีปัญญาก็ใช้ปัญญาผิดๆถูกๆเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นตามไม่เห็นตามเป็นจริงเห็นผิดจากความเป็นจริงเท่านั้นเองบอกว่าของจริงทนต่อการพิสูจน์ของจริงทนต่อการพิสูจน์ท้าทายตลอดเวลาเมื่อเราทำจริงความจริงมันก็พิสูจน์ได้แต่เราทำไม่จริงความไม่จริงมันก็ไม่เกิดขึ้นแต่เราทำไม่จริงความไม่จริงมันก็เกิดขึ้นกับตัวเรานะความจริงไม่ได้ไม่ใช่เราจะมานั่งโมเมเอาไม่ใช่ว่ามานั่ง2วันอยากได้ดีนั่ง3วันอยากได้ดีเหมือนคนอื่นเขาเป็นสามเณรก็ดีเป็นภิกษุก็ดีเป็นฆราวาสญาติโยมก็ดีไม่ใช่เราจะมานั่งเอาวัน2วัน3วันในเช้าเมื่อไหร่เราต้องทำจริงๆไม่ใช่ทำเล่นๆหลอกๆแต่กล้าต่อการพิสูจน์เราต้องทำจริง ให้มันตายต่อหน้าครูบาอาจารย์ให้มันตายต่อหมู่คณะนั่นตั้งสัจจะแล้วยายเสียสัจจะมันบอกว่าคนเราถ้าไม่มีสัจจะตัวเดียวหมดค่าของความเป็นคนหมดค่าของความเป็นมนุษย์คือบอกว่าถ้าจิตใจเราสบายแล้วยังไงก็ได้จะอดนอนสัก7วันก็อดได้อด3เดือนก็อดได้อดอาหารสัก3วัน7วัน15วันเราก็อยู่ได้เราจะไม่พูดกับใครเราก็อยู่ได้เราจะอยู่คนเดียวก็ได้อยู่กับหมู่มากก็ได้อยู่กับหมู่น้อยก็ได้อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้แต่ใจเราดีไม่กังวลไม่สงสัยแต่ใจเราสบายสบายมันไม่มีอะไรอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไอ้ที่เรามีโน่นมีนี่มันยังอยู่กับหมู่คณะไม่ค่อยได้เสร็จแล้วมันก็ขวางตัวเองขวางบุคคลอื่นเข้าไปอีกผมถึงเป็นห่วงอยากให้ทำมากก็พูดอยากให้ปฏิบัติมากก็พูดกันคุยกันให้นั่งตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติแก้ไขปรับปรุงถ้ามันง่วงใครแก้ไขเอาบายแก้มันได้มันแก้ไม่หายนอนซะก่อนนอนแล้วขึ้นมาภาวนาเบื้องแรกเราไปเดินเดินมันยังไม่หายเราก็ล้างหน้าล้างหน้ามันยังไม่หายเราก็นอนนอนแล้วก็ภาวนาหรือวันไหนเราเพลียๆเราก็นอนซะก่อนแล้วค่อยลุกขึ้นมาภาวนาตั้งสัจจะว่าจะนั่งภาวนาตั้งสัจจะไว้หาอุบายแก้ตัวเองคุณบอกผมไปเริ่มต้นตั้งแต่อีสานจนหมดเลยเหนือก็จนหมดใต้ก็เกือบสูตรสูงสุดนั่นแหละตอนออกก็จะได้ว่าเกือบหมดไม่มีเหลืออยู่แต่ว่าไปมาจนรอบภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ไปจนรอบหมดนั่นแหละเพราะมันไม่เห็นมีอะไรแต่เราไม่มีอะไรมันเห็นเดือดร้อนอะไรเลยที่สุดไปรอบโลกก็ไปมาไม่เห็นมันมีอะไรไปจนรอบโลกมันไม่เห็นมีอะไรถ้าเราไม่มีอะไรมันจะมีอะไรถึงบอกว่าชาติของทองไปอยู่ไหนมันก็เป็นทองชาติของตะกั่วไปอยู่ไหนมันก็เป็นตะกั่วแต่ของจริงอยู่ไหนก็พิสูจน์ได้แต่ของไม่จริงอยู่ไหนมันพิสูจน์ไม่ได้ถึงว่าทนทานต่อการพิสูจน์อยู่ได้อย่างสบายสบายเราไปอยู่ไหนเราก็อยู่ได้แบบไม่มีอะไรถึงบอกว่าจิตใจของเราจะยอมรับความจริงแล้วมันไม่มีอะไรถ้ามันไม่ยอมรับความจริงมันไม่แก้ไขปัจจุบันธรรมนี่มันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่รอดรู้จักเสียสละเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมีความจำเป็นอย่างยิ่งทั้งภิกษุสามเณรคฤหัสถ์ญาติโยมว่าธรรมะมันเป็นของเก่าไม่ใช่ของใหม่พูดแล้วพูดอีกนี่แหละซ้ำๆซักๆเพื่อต้องการให้เรารู้ไว้เราเข้าใจมันซึ้งลงไปให้ปฏิบัติได้รู้จริงๆไม่ใช่โมเมเอาไม่ใช่ฟังมาแล้วนึกเอาถ้าอย่างนี้มันหาของจริงในหัวใจไม่เกิดเมื่อรู้ของจริงในหัวใจไม่เกิดมันก็เป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่นั่นจึงบอกว่าถ้าทำไม่จริงอย่ามาก็เสียเวลาเปล่าประโยชน์ดีไม่ได้ก็อย่าดีมันเลยมันถึงจะเป็นคนดีจริงๆขึ้นมาได้อย่าไปนึกว่าคนโน้นจะทำให้เราดีได้นึกคนนี้ทำให้เราเลวลงได้เรื่องของความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ความชั่วความดีเป็นเรื่องเฉพาะตัวให้เรามันทำความดีสำรวจกายสำรวจวาจาสำรวจจิตใจให้เราเห็นจริงๆจะพิจารณากายก็พิจารณากายให้ออกจริงๆพิจารณาเรื่องเก่านั่นแหละให้มันลงอนิจจังทุกขังอนัตตาให้ได้ให้เห็นเหตุแห่งทุกข์เห็นเหตุแห่งการดับทุกข์เห็นทางดำเนินชีวิตของตัวเองให้ได้อย่าให้เป็นมิจฉาทิฏฐิเองเป็นมิจฉาให้เป็นสัมมาสมาธิเองเป็นมิจฉาทิฏฐิให้ความคิดเห็นมันมีเหตุมีผลเมื่อธรรมะง่ายๆเนี่ยถ้าเราไม่เอาจริงมันก็ไม่เห็นของจริงมันเดินข้ามไปข้ามมามองข้ามไปมองข้ามมานั่นมองอยู่ใกล้จะไม่ได้อะไรอยู่ในตัวของตัวเองจะไม่ได้อะไรบอกของจริงมีอยู่ในตัวของตัวเองแต่เราไม่ยอมรับความจริงมันเลยไม่รู้ของจริงมันเลยปฏิเสธเหตุปฏิเสธผลอยู่เรื่อยอาศัยความเด็ดเดี่ยวความเด็ดขาดในหัวใจของเราจิตใจของเราถึงจะผ่านอุปสรรคกับชีวิตประจำวันได้มาว่าครั้งหนึ่งอาตมานั่งอยู่กุฏิมีลูกศิษย์มาบอกว่ามีผีเข้าหลังวัดบอกว่าเป็นผีน้องชายที่ตายโหงไปแล้วมาเข้าร่างพี่สาวอาตมากำลังคุยกับญาติโยมอยู่ตอนนั้นมีพลผู้บัญชาการโรงเรียนรวมเราในทหารหลายคนเขามาพูดอาตมาเลยให้อาจารย์ประสาทไปบอกว่าไปดูสิผีมันเข้าจริงๆหรือว่าไม่จริงถ้ามันเข้าจริงก็ไปบอกมันออกซะเพราะมันเข้ามานานแล้ว พอเขาไปบอกมันก็ยิ่งขึ้นไปบอกมันยิ่งแรงจะมาเห็นท่าไม่ดีถ้าชาวบ้านเดือดร้อนพี่สาวพ่อแม่เขาเดือดร้อนตามมาอีกก็เลยต้องไปกับลูกศิษย์มีผู้บัญชาการโรงเรียนลุมเหล่าพากันไปยังไม่ถึงเขตบ้านมันออกแล้วมันวิ่งโกยแน่มันกลัวอันนั้นเป็นเรื่องของผีครั้งที่สองท่านเจ้าคุณพระริยะเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปทุมนารามมานิมนต์ไปปราบผีที่โรงพยาบาลนัตซิงโฮมโรงพยาบาลฝรั่งนายแพทย์บงมานิมนต์แต่มาก็บอกยังไม่มีเวลาบอกว่าผีมารบกวนโรงพยาบาลคนไข้มันไล่ลงจากเตียงบ้างมันเปิดห้องเข้าไปหาหมอบ้างแต่มาก็ได้ยินแต่มาก็เฉยเฉยเพราะว่าเรื่องผีเรื่องสางเป็นเรื่องของใครของมันต่างคนต่างอยู่หมอก็มารบกวนพวกนายแพทย์พวกอะไรมาเป็นโรงพยาบาลฝรั่งมันคงไม่เชื่องมงายมั่งเรื่องผีอาตมาก็เลยขอนัดวันให้ท่านเจ้าคุณกับคณะไปฉันเพลก่อนเสร็จแล้วพอฉันเพลเสร็จตอนบ่ายมารับอาตมาก็ไปพรมน้ำมนต์ให้รอบโรงพยาบาลภายในโรงพยาบาลแล้วก็บอกว่าถ้าเป็นผีสางคางแดงเทวดาจริงก็หนีออกไปจากที่นี่ซะไปอยู่ที่อื่นจากวันนั้นมาเขาก็เงียบไม่มีเรื่องราวอะไรต่อไปอีกคือโรงพยาบาลฝรั่งปกติเขาไม่ค่อยเชื่อว่าพรมน้ำมนต์จนจีวรเปียกเหมือนกันนี่แหละก็คือผีมันมีอยู่ในโรงพยาบาลฝรั่งเราผีมาทุดงก็เหมือนกับเราธรรมดาเขาไปทุดงที่ไหนก็ไปรบกวนคนไข้ไล่คนไข้ลงจากเตียงเปิดห้องเขาไปหาฝรั่งคือถ้าเป็นคนธรรมดาพูดจะมาก็ไม่เชื่อหลังจากที่ได้มาไปพรมน้ำมนต์เสร็จก็เงียบไปสุขสบายกันมีอีกหลายท่านเป็นต้นว่าประเภทที่เราได้ยินกันบ่อยว่าพี่เจ้าเข้าทรงตมาก็อัศจรรย์ใจเหมือนกันว่าทำไมคนดีๆมันถึงปล่อยให้ผีมาเข้าทรงได้ทำไมตัวของตัวเองมันไม่เป็นตัวของตัวเองตมาก็ได้คิดเรื่องของใครของมันมันจะเข้าใครกับช่างมันกระไรทำไมเข้าตัวเราก็พอนึกอยู่ในใจตัวเองแต่มันทนดูไม่ได้พอเห็นหนักๆเข้ามันทรมานไม่เป็นตัวของตัวเองบอกว่าเห็นสภาพแล้วมันทนดูไม่ได้คือไม่กินไม่นอนไม่หลับจะไปไหนดึกๆดื่นๆก็ไปขับรถหนีไปสุดบ้านสุดเมืองไปคนเดียวคือดูแล้วมันไม่เป็นตัวของตัวเองบอกว่าเป็นร่างของเจ้ากรมหลวงชุมพรจะมาบอกถ้างั้นก็ไม่เป็นไรถ้ามันเหลือบาก็แรงออกมานี่ซะมานั่งภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธแล้วกรมหลวงชุมพรจะได้เจริญยิ่งขึ้นไปเรามาภาวนาพุทโธซะก็เลยบอกให้มาภาวนาพุทโธภาวนาวันสองวันก็หายอันนี้ก็เรียกว่าพวกเราเรียกว่าเทวดามาสร้างบารมีหรือทั่วไปผีเจ้าเขาทรงจะมาบอกถ้ามันทรงจริงก็ไปซะอย่ามาอยู่ใกล้กันจริงถ้าไม่จริงก็จงอยู่ต่อไปปรากฏว่ามานั่งภาวนาวันเดียวเรื่องต่างๆก็สงบเงียบลงคือผิดหน้ามือเป็นหลังมือจากที่ไม่เป็นตัวของตัวเองจากที่ไม่เป็นตัวของตัวเองก็เป็นตัวของตัวเองเกิดขึ้นคือไม่เป็นอิสระทางด้านจิตใจแกก็ได้เลิกจากการกระทำอย่างนั้นคือมียศมีเงินมีบริวารดีแต่ว่าจิตใจไม่เป็นอิสระอยากจะมีก็อยากจะทำก็ทำอยากจะอยู่ก็อยู่อยากไปก็ไปขาดเหตุขาดผลลักษณะอย่างนี้ไม่เป็นตัวของตัวเองจิตใจไม่มีที่ตั้งไม่มีสารณะไม่มีพระธรรมประสงค์เป็นที่ตั้งไม่มีธรรมะเป็นเครื่องประดับจิตใจก็เลยขาดความเป็นอิสระจากนั้นแกก็เลิกบางคนบอกว่าโรงพยาบาลเขาบอกว่าอีก3วันจะตายเขาหามกันมาเป็นนายทหารจะมาบอกถ้ามันจะตายก็มันตายกัน3วันท่านหมอเขาบอกว่าตายก็มันตายไปซะเขาหามกันมาคนเต็มกุฏิอยู่มาเห็นบอกมันนอนเอามานอนลงเท้าไปลองเหยียบหลังดูลุกขึ้นได้กราบแล้วกลับไปไม่เห็นมันตายเลยบอกว่าเรื่องของคนถ้ามันจะไม่ตายยังไงมันก็ไม่ตายถ้ามันจะตายยังไงมันก็ตายพิจารณาลึกๆอย่าไปงมงายท่านต่อมามีลูกศิษย์อยู่คนกุฏิบอกว่ามีครอบครัวหนึ่งเดือดร้อนมากขนาดว่ามีผีมาเปิดไฟมาเปิดทีวีให้ดู บ้านสองชั้นมีลูกสามคนมีแม่บ้านสองพ่อบ้านหนึ่งรวมก็เป็น6คนเพราะว่าบางวันมีเทวดามาอาบน้ำหน้าบ้านเต็มไปหมดบางวันก็มีแสงสว่างพุ่งขึ้นบนบ้านบอกว่าบ้านชั้นสองมีโต๊ะหมู่อยู่ประมาณ 4-5 ชุด6ชุดอยู่ในบ้านของตัวเองเดือดร้อนกันนั่งกินน้ำตากันมาเป็นเดือนๆแล้วนั่งร้องห่มร้องไห้กันไม่มีสรณะไปนิมนต์พระเชียงใหม่มาพระท่านบอกไม่ยุ่งด้วยไปนิมนต์พระที่ปราจีนมาพระท่านก็บอกไม่ยุ่งด้วยแต่มาบอกเรื่องอะไรละลูกศิษย์บอกว่าเรื่องผีเจ้าเข้าทรงนี่แหละหลวงพี่พระนั้นถือเป็นหลวงพี่เมื่อก่อนเขาเคยโด่งดังที่นนทบุรีคนเนี่ยไปพบไปหาต้องไปตั้งแต่ตี 4 ตี 5ถึงจะได้เข้าพบเป็นพระทั้งเป็นพระเป็นคนที่ดังมากขนาดว่าเจ้าหน้าที่ทางการรัฐบาลเกาหลีนั่งเครื่องบินมาขอพระบรมสารีริกธาตุให้เขาแล้วก็มีหลักฐานพยานไว้เป็นเอกสารมีความขลังความศักดิ์สิทธิ์มากนิมนต์พระเข้าบ้านพระก็ไม่กล้าเข้าไปมาบอกมันเดือดร้อนด้วยกันนั้นหรือโยมไปทำเป็นเฉยๆเพราะไม่อยากยุ่งกับเรื่องเจ้าเข้าทรงเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราสอนคนสอนให้คนเป็นคนดีตั้งอยู่ในศีลในธรรมเห็นมันเดือดร้อนมากๆเขาบอกว่านั่งกินน้ำตาทุกวันกินไม่ได้นอนไม่หลับลูก3คนแม่บ้าน2พ่อบ้าน1ไม่มีอันจะกินวุ่นวายกันหมดอาตมาก็เลยบอกเอาถ้างั้นไปดูก็ได้พาไปดูหน่อยอาตมาไปดูอาตมาไปก็ถามหมอเป็นอะไรโยมบอกว่าเดือดร้อนกันทั้งบ้านนิมนต์ท่านขึ้นไปดูหน่อยชั้น2มีอะไรเต็มไปหมดอาตมาก็เลยขึ้นไปดูก็ไปดูมีพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็มีเครื่องรางของขลังมีของศักดิ์สิทธิ์อย่างที่เราท่านทั้งหลายได้เห็นกันนี่แหละอาตมาก็กราบเสร็จแล้วก็นั่งภาวนาสักพักหนึ่งบอกว่าลูกศิษย์อยู่ข้างล่างได้ยินเสียงเดินโคร่มบอกโยมลูกศิษย์ที่ติดตามไปด้วยได้ยินเสียงเดินแล้วก็มีกลิ่นสาบโคลน

ปิดกุญแจดูตู้ในตู้มันมีอะไรอะไรมันมีอะไรทำความเข้าใจในความเป็นจริงสิ่งที่เราจะต้องทำธรรมดาความเป็นหมอหรือความเป็นพ่อค้าแม่ค้าต้องรู้แหล่งทำมาหากินที่ดีดูจังหวะจังโคนโอกาสความพอเหมาะพอดีการจะทำอะไรไม่ทำสุ่มสี่สุ่มห้าแม้การเป็นข้าราชการก็ดูจังหวะโอกาสสูงต่ำความพอควรพอเหมาะถ้าเราไม่ทำอะไรสุ่มสี่สุ่มห้าที่สูงที่ต่ำเราก็ดูมาพิจารณาได้แล้วก็กลับมาก็เลยวันครบวันนัดเขาก็ไปเลยบอกว่าเอางั้นก็ไม่เป็นไรโยมจงเป็นสุขกันภายในครอบครัวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอาตมาพุทธรูปองค์หนึ่งไปให้หน้าตัก9นิ้วหรือ12นิ้วนี้เสร็จแล้วก็ยกเครื่องรางของขังอะไรกลับมาตั้งแต่วันนั้นมาถึงเวลานี้ก็อยู่สุขสบายดีกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายต้องเข้าใจบอกว่าเขาทำกิจการมาตั้ง20 30 40ปีเป็นเจ้าทรงเจ้าแม่เขาสามมุกบ้างมาขามเท่าบ้างเอกาทศรถบ้างนะว่าตั้งราชการที่1ถึงราชการที่8ทรงหมดในบ้านในเมืองทรงหมดเป็นร่างทรงที่ใหญ่โตมีเครื่องดนตรีเต้นรำมีดาบมีอะไรจะมาบอกว่าสิ่งเหล่านี้ตกอยู่ในสภาวะอย่างเดียวกันสัพเพสังขารานิจจาเพราะมันขาเพราะมันเดินไม่ค่อยตรงเซไปเซมามันเลยเป็นสังขารสังขารมันไม่เที่ยงสัพเพสังขาราดุขาเพราะความมันไม่เที่ยงมันจึงเป็นทุกข์สัพเพธัมมานัตตาแม้ทำเองเรายังไม่ยึดไม่ถือภาษาอะไรเรื่องไม่เป็นสาระความชั่วความดีเรายังไม่เอาภาษาอะไรเรื่องแค่นี้เราจะทำไม่ได้โดยความเป็นผู้เป็นนักปฏิบัติหัวใจของนักปฏิบัติย่อมมีเหตุมีผลอยู่ในตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นจากความเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นผีเจ้าเข้าทรงหรือเป็นผู้ร่างที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องยอมรับความจริงก็คือตายแกก็ตายตมาก็เป็นเจ้าภาพเผาให้ถือว่าเรื่องของคนเกิดแล้วต้องตายจึงบอกว่าเราท่านทั้งหลายมาใกล้ครูบาอาจารย์อย่าไปเชื่อจิตอย่าเชื่อธรรมธรรมคือความเป็นจริงแก้ลงในปัจจุบันอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ด้วยกันให้รักกันสามัคคีกันเป็นลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันให้รักกันพูดกันให้รู้เรื่องภายในครอบครัวก็อย่าทะเลาะกันให้รักกันพ่อกับลูกพ่อกับแม่แม่กับลูกอย่าทะเลาะกันอยู่ด้วยกันพูดกันเชื่อฟังกันนี่คือธรรมทินใดไร้ธรรมทินนั้นไม่มีอะไรหมดค่าของที่พึ่งทินใดมีความเคารพต่อกันสามีภรรยาเคารพต่อกันบุตรธิดาเคารพพ่อแม่ญาติบริวารเคารพกันเคารพซึ่งกันและกันทินนั้นได้ชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มีความคลังอยู่ในตัวของตัวเองอันนี้เป็นหัวใจของนักปฏิบัติคติธรรมมีอยู่อย่างนี้แก้ลงในปัจจุบันอย่าไปแก้อดีตอย่าไปแก้อนาคตเรื่องคอขาดบาดตายแก้ลงในปัจจุบันธรรมเกิดแล้วดับเกิดแล้วตั้งอยู่แล้วดับเกิดแล้วเปลี่ยนแปลงแล้วดับให้จิตมันเด่นชัดอยู่ในหัวใจของเราอย่าไปเที่ยวสัมภเวสีจะต้องไปอย่างนั้นจะต้องทำอย่างนี้อันนั้นหัวใจลิงไม่ใช่หัวใจคนมันวอกแวกวอกแวกกายลิงไม่ใช่กายคนจิตแท้จิตบริสุทธิ์สะอาดจิตแท้จิตดั้งเดิมไม่มีอะไรประพัดสลังจิตตังจิตบริสุทธิ์สะอาดถึงบอกมันจะแน่แค่ไหนมันจะเก่งกาจขนาดไหนมันก็ไม่พ้นความตายมันจะแน่ขนาดไหนมันก็ไม่พ้นความเปลี่ยนแปลงสิ่งที่แน่ๆคือหัวใจเราบริสุทธิ์ซะนั่นไม่มีอะไรคิดแล้วไม่มีอะไรพูดแล้วไม่มีอะไรทำแล้วไม่มีอะไรที่สุดครอบครัวนั้นก็มีความอยู่เย็นเป็นสุขเท่าตราบเท่าทุกวันนี้ถึงบอกว่าอะไรก็ตามเถอะสุดอยู่ที่หัวใจสุดที่ความจริงใจสุดที่ความบริสุทธิ์ใจยอดของความดีตรงนี้พูดไปก็ไม่มีที่สิ้นสุดเรื่องของผีสางทางแดงเรื่องของผีเจ้าเข้าทรงพอหลังๆมาก็มีทูตสวรรค์กันอีกมามอบกายถวายชีวิตมีเครื่องแต่งตัวเป็นดาวมีหมวกมีเครื่องยศอย่างท่านได้อ่านหนังสือพิมพ์นั่นแหละแต่มาบอกเอ๊ะอะไรโยมมีอะไรมาถวายอาจารย์เขายกเครื่องมาให้หมดเลยเขาก็เครื่องบูชามีนุ่นมีนี่สารพัดคือจริงๆก็คือมีเครื่องแต่งตัวมีดาวมีสายสะพายมีหมวกแม่ตมาดูแล้วงงคนธรรมดาไม่น่าจะทำอย่างนี้กันเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่น่าจะมาหลอกลวงโลกหลอกลวงไปทำไมมันได้อะไรแต่ตมาก็ไม่ได้พูดอย่างนี้นึกในใจเจ้าของเสร็จแล้วเขาก็เอาเครื่องบูชาเอาเครื่องทรงเครื่องอะไรเขาแต่งตัวมาถวายกันเยอะอาตมาก็ส่งไปลูกศิษย์สมบูรณ์อยู่ในเมืองบ้านนอกทำนายอมสีซะทำไร่ทำนาแต่งตัวซะอย่าไปแต่งเครื่องแบบเหมือนชาวบ้านเขาบอกว่าดีเหมือนกันทำให้เสื้อผ้าพรใน

0: เปลี่ยนไปสู่ชนบทแต่ว่าที่มันไม่ดีถ้าเราใช้ผิดมันก็หลอกลวงคนอื่นหาอยู่หากินบอกว่าทูตสวอกทูตสวรรค์นี่เป็นเรื่องที่มีอยู่เป็นอยู่ถ้าผู้ฉลาดก็ย่อมหาทรัพย์ได้ถ้าผู้ไม่ฉลาดก็เป็นเหยื่อของคนฉลาดคนโง่เป็นเหยื่อของคนฉลาดหลายต่อหลายสิบท่านที่เป็นทูตสวรรค์มาขอมอบเครื่องสักการะบูชาเครื่องแต่งตัวว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะไม่หลอกลวงตัวเองอย่างที่ข้าพเจ้าว่าพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่เคารพข้าพเจ้าไม่ได้ไปขอที่พึ่งนอกเหนือจาก3อย่างนี้พุทโธเมนะโธธัมโมเมนะโธพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราอย่างจริงจังไม่ใช่เราพูดแต่ปากมือถือสากปากถือศีลแต่ว่าการกระทำออกไปนอกรีดนอกรอยไหนว่าเป็นชาวพุทธอันนั้นไม่ใช่ชาวพุทธจอมชาวพุทธแท้ชาวพุทธจอมปลอมหลอกคนอื่นแล้วไม่หลอกตัวเองเขาไปอีกพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิท่องทุกวันทำไมท่องไปเพื่ออะไรที่สุดเขาก็ยอมรับความจริงว่าเรามีที่พึ่งแน่นอนคือพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งเชื่อในอัตในธรรมเชื่อในคำสั่งสอนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำใจบริสุทธิ์สะอาดนี่คือยกเหนือจากเหตุจากผลอันนี้เรื่องของทูตสวรรค์ก็จบกันไปอีกเรื่องหนึ่งแม้ที่สุดอาตมาเคยไปศึกษาที่หุบพายสวรรค์ดินแดนแห่งเมืองศาสนาที่ราชบุรีที่อยู่บนยอดเขาอาตมาก็ไปศึกษาว่าอะไรคืออะไรไม่ใช่เรามานั่งงมงายกันนั่งมืดหน้ามัวตากันมานั่งปฏิบัติโดยไม่มีเหตุมีผลแต่เราไปดูเขาบ้างไม่ใช่ว่าเราเก่งอยู่คนเดียวอาตมาไปศึกษาหลายต่อหลายครั้งได้รับความสะดวกดีอาตมาบอกมันไม่แน่อีกวันหนึ่งมันก็ไม่แน่เดี๋ยวมันก็พังอีกไม่กี่มาน้อยก็พังจริงๆไม่นานกิจการก็ล้มเลิกอาตมาไปบ่อยเพราะว่าเป็นศึกษาแต่เขาไม่รู้จักแต่ว่าถ้าอาตมาไปเขาเปิดให้ทุกทีแม้จะยังไงเขาก็เปิดให้ทุกครั้งอันนี้ไม่ได้ว่ามันบอกว่ามันไม่แน่ไอ้สิ่งที่มันแน่มันตายหมดแล้วไอ้ที่มันไม่แน่อาตมาไปศึกษาไปค้นคว้าดูด้วยใจของตัวเองแต่ละครั้งแต่ละข่าวไปก็ได้ความจริงออกมาว่าเราจงเชื่อธรรมเราจงอย่าไปงมงายเชื่อธรรมเชื่อโดยเหตุโดยผลทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำใจให้ผ่องใสทำใจให้บริสุทธิ์นี้เป็นยอดของความปรารถนาที่เกิดมาเป็นมนุษย์อย่าไปโมเมเอาอย่าไปยกเมฆอย่าไปทำอะไรโดยไม่มีเหตุมีผลขันห้าของเราให้มันออกที่ธาตุสี่ขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมองให้มันออกแก่มันตกปลงให้มันได้ในหัวใจของเราเราถึงจะเห็นของจริงถ้าไม่งั้นเราไม่เห็นของจริงมันเราจะยกเมฆอยู่ด้วยเดี๋ยวมันก็ยกเป็นนุ่นเป็นนี่อยู่ด้วยไม่มีอะไรยกมันเลยโทษไม่มีอะไรโทษมันก็โทษไปหมดอันนี้เราว่าเราไม่ยอมรับขันห้าขันห้าคือตัวรูปคือร่างกายของเรามันไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนระดับไปในที่สุดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปในที่สุดบอกว่าเพื่อนที่รักกันนี่แหละบางทีมันนึกชื่อเพื่อนไม่ออกเลยนับภาษาอะไรมาลูกตัวเองในแท้บางทีมันยังนึกไม่ออกซ่าอะไรเชื่อธรรมไหมแต่เชื่อธรรมยอมรับขันห้ารูปคือกายธาตุสี่ส่วนแข็งๆเป็นดินส่วนที่อ่อนๆเป็นน้ำเหลวๆส่วนที่มีลมเข้าลมออกตัวลมตัวสารพังกายนี่เป็นลมส่วนที่มีความอบอุ่นในภายในกายเผาย่อยอาหารนี่ไฟสี่อย่างนี้แตกดับเมื่อไรหมดสภาพเป็นดินดินเป็นดินไปน้ำเป็นน้ำระเหยไปลมเป็นลมไปไฟเป็นไฟไปอากาศเป็นอากาศไปยอมรับไหมตัวปฏิสนธิวิญญาณคืออะไรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสัมผัสได้โดยกายโดยจิตของตัวเองทุกข์มันทุกข์จากอะไรสุขมันสุขจากอะไรจำได้มันจำได้เพราะอะไรหรือมันไม่จำมันคิดอะไรมันปรุงแต่งอะไรเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายคุ้มดีคุ้มร้ายไม่เป็นตัวของตัวเองยอมรับไหมตัววิญญาณความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในธาตุในขันธ์ตัวเองบางทีมันก็รู้ดีบางทีมันก็รู้ไม่ดีแล้วแต่มันยอมรับไหมพิจารณาไหมถ้าพิจารณานี้ออกเรียกว่ารับขันห้าได้สบายใจนี่แหละธาตุสี่ขันห้ายอมรับธาตุขันวางละตรงตกได้ทุกขณะจิตเชื่อธรรมไม่เชื่อจิตเมื่อไม่เชื่อจิตแล้วธรรมมันก็เป็นธรรมธรรมมันก็เป็นธรรมในหัวใจเรามันเด่นชัดขึ้นมานี่แหละคือของจริงเอตังพุทธานาซาสนันตินี่คือธรรมนี่คือศาสนานี่คือของจริงในหัวใจของเราบอกว่าประสบการณ์ชีวิตในการปฏิบัติธรรมแม้ว่าจะมีเวลาน้อยแต่ก็ได้เจอของแปลกๆปลอมๆหลายชนิดสุดที่จะมาเล่าสู่กันฟังได้แต่ทั้งหมดนั้นถ้าผิดแล้วให้แก้อย่าเดินในลักษณะที่รู้ว่าผิดถึงจะเป็นธรรมธ ทำแท้อยู่ในหัวใจทำแท้จริงทำแท้ประเสริฐทำแท้เลิศเย็นสบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนจิตเด่นจิตผ่องใสกายเบาจิตเย็นรู้อยู่เข้าใจอยู่อะไรเกิดอะไรดับนี่คือของจริงเกิดดับอยู่ในขณะจิตจิตตัดกระแสทุกขณะจิตจิตรู้จิตเห็นจิตเข้าใจแล้วว่าไม่รู้จะพูดอะไรออกมาได้จากหัวใจของเราพูดไม่ได้อธิบายไม่ออกมันมองได้ตลอดเวลาวันนี้อ๋อบางอ้อลงทันทีบอกว่าเราท่านทั้งหลายอาบน้ำนั่นนะอาบเพียง5นาที2นาทีก็เลิกทำไมทำความสกปรกตั้งอีก23ชั่วโมง23ชั่วโมงครึ่งแต่เวลาทำความสะอาดเพียง5นาทีเราเลิกมันน่าอัศจรรย์ใจเจ้าของรถของโยมนั่นแหละโยมลองคิดให้ดีๆโยมละหนูใช้มาตั้งอาทิตย์หนึ่งล้างอาทิตย์หนึ่งกี่ครั้งลองพิจารณาดูบ้างพิจารณาใกล้ๆตัวเองนี่นะอาทิตย์หนึ่งล้างกี่ครั้งทำความสะอาดกี่ครั้งรถของโยมไม่แน่บางทีอาจจะ7วันล้างคนหนึ่งทำความสะอาดน้อยนิดเดียวโยมบ้านของโยมธนูก็เหมือนกันโยมอยู่มาบางวันแทบไม่ต้องกวาดเลยเข้าไปนอนแล้วออกมาไปทำงานทำความสะอาดบ้านวันหนึ่งไม่ถึงชั่วโมงหรอกจะเป็นคนใช้ก่อนตามเลยอย่างมากก็2ชั่วโมงอีก22ชั่วโมงโยมไม่ได้ทำความสะอาดน่าเห็นใจความจริงมันอยู่ในหัวใจของเราน่าเห็นใจความจริงมันอยู่ในหัวใจของเราเวลาทำความสะอาดมันน้อยเต็มทนแต่เวลาทำความสกปรกใส่มันมากจิตใจของเราก็เหมือนกันโยมทั้งหลายนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเวลาท่านมาวัดมาปฏิบัติเป็นเวลาน้อยเวลาท่านอยู่บ้านปฏิบัติเป็นเวลาน้อยทำไมมันจะไม่ทุกข์ทำไมมันจะไม่ทุกข์ลองพิจารณาลึกๆในหัวใจของเราโยมคิดบ้างไหมโยมพิจารณาบ้างไหมความจริงในหัวใจของเราเราทำความสะอาดมันน้อยเต็มทนแต่เราทำความสกปรกรกรุงรังให้มันมากเต็มทีนี่แหละพาราเวปัญจักขันธาทำแท้อยู่ในหัวใจของเราเราแบกไว้ทั้งวันแล้วเราไม่วางมันไม่ทุกข์ได้ยังไงแบกบ้านแบกช่องแบกบุตรธิดาแบกญาติมิตรบริวารแบกทรัพย์สินเงินทองเต็มหัวใจเราโอ้พุทโธเมนาโถมันพึ่งได้อย่างไรเราไม่พิจารณาความจริงมันไม่เกิดพึ่งไม่ได้อันในพิจารณาใกล้ๆตัวเองปฏิบัติธรรมไม่ใช่ปฏิบัติไปนู้นมาคนนิพพานอยู่ภูเขาเรากาอยู่นู้นอยู่ในการกระทำประชีวิตประจำวันของเรานี่บอกว่าลูกศิษย์มาแล้วไปนั่งขวางเทเลอร์อยู่มันจะถูกได้ยังไงดูที่ดูทางดูจังหวะโอกาสความพอเหมาะพอดีดิปฏิบัติธรรมอยู่ที่จังหวะโอกาสเวลาที่มันเหมาะควรนั่นแหละนั่นปฏิบัติธรรมนั่นปฏิบัติธรรมจริงถึงบอกว่าปฏิบัติธรรมมากี่ปีละบอกว่า40กว่าปีละทำไมทำงั้นน่ะทำตามสบายสบายอะไรมันขวางคนอื่นเท่าไรแล้วนี่เราเบียดเบียนตนแล้วไม่แล้วยังไปเบียดเบียนคนอื่นอีกนี่ของจริงมันไม่เกิดมันหลอกตัวเองแล้วไปหลอกคนอื่นอันการกระทำใดๆให้ลงในปัจจุบันธรรมแก้ไขปัจจุบันธรรมแก้มันตกลงให้มันได้สัจธรรมคือความเป็นจริงจะเกิดขึ้นกับจิตกับใจของเราแม้ว่าจะมันไม่ไล่มรรคผลนิพพานโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4วิชชา3อภิญญา6ปฏิสัมพิทา4แม้ไม่ไล่ความจริงในหัวใจเรามันก็เด่นอยู่บอกว่าของจริงอยู่ในหัวใจเราไม่ต้องรู้ปฏิบัติเอาพิจารณามันออกแก้ไขให้มันได้อย่าทะเลาะกันอย่าทำลายน้ำใจกันอย่าเบียดเบียนตนและเบียดเบียนบุคคลอื่นหัวใจของนักปฏิบัติง่ายๆนี่แหละรู้เหตุแห่งสุขรู้เหตุแห่งทุกข์รู้ผลแห่งสุขรู้ผลแห่งทุกข์รู้จักตนเป็นใครมาจากไหนกำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนควรทำอะไรควรแก้ไขควรปรับปรุงตรงไหนที่มันบกพร่องรู้จักการเวลาการนี้เราควรทำอะไรการนี้เราควรทำอะไรจังหวะโอกาสนี้เราควรทำอะไรไม่ใช่เวลาหนึ่งเราไปทำอีกอย่างหนึ่งมันก็เสียหลักรู้จักประมาณควรประมาณน้อยมากการปฏิบัติของเราไม่ใช่มานั่งหลับหูหลับตาจนเสียงานเสียการจังหวะโอกาสมีเราต้องดูเวลาราชการงานการของเรามีไม่ใช่มานั่งหลับตาจนเสียเวลาราชการอันนั้นทำเมาไม่ใช่ทำแท้เสียงานเสียการนั้นทำเมาไม่ใช่ของจริงถ้าเป็นของจริงเป็นสัจธรรมในหัวใจแล้วมันไม่เมามันรู้จักความพอเหมาะพอควรความพอดีในตัวเองแก้ไขความบกพร่องในตัวของตัวเองประมาณน้อยมากเราจะปฏิบัติได้น้อยได้มากมันอยู่ที่หัวใจของเราการจังหวะโอกาสเราดูแต่อย่างไรก็ดีเราต้องฝืนบางครั้งเราไม่อยากเราต้องทำต้องมีการฝืนการข่มการหักห้ามหัวใจเราบ้างไม่ใช่ปล่อยตามใจฉันไม่ใช่ปล่อยตามใจฉันอะไรเราต้องมีเหตุมีผลทำอะไรมีเหตุมีผลรู้จักหมู่คณะ อย่างเราท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมกุฏิหลังนี้มีเพื่ออะไรมีเพื่อไว้สำหรับมานั่งปฏิบัติทำความเพียรชำระล้างจิตใจชำระล้างกายเป็นที่ตั้งของเราเราต้องรู้จักหมู่คณะเรามาตั้งแต่เบื้องต้นเข้ากุฏิเราต้องก้มๆกิ่งไม้ตะเผอมันจะเข้าลูกตาของเราให้ระมัดระวังเข้ากุฏิมันแคบบริเวณมันไม่กว้างเหมือนที่อื่นเราก็ต้องดูสิ่งแวดล้อมความเป็นจริงเข้ามาปฏิบัติเราก็ดูสถานที่ว่าเราควรนั่งตรงไหนควรทำอย่างไรเวลานี้ท่านอาจารย์สั่งยังไงครูบาอาจารย์สั่งอย่างไรเมื่อเรามาเราต้องปรับตัวของตัวเองเข้ากับหมู่คณะให้ได้เราปฏิบัติอยู่ตรงนี้หมู่คณะเป็นที่ตั้งเรามาเพื่ออะไรถามตัวเองถ้ามาเพื่อปฏิบัติแล้วจะแก้ไขตัวเองปรับตัวเองเข้ากับหมู่คณะให้ได้แม้จะมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนก็ไม่หนักใจของอาจารย์ขอให้มาปฏิบัติขอให้ทุกคนรู้จักหมู่คณะที่มาอยู่เป็นอยู่ที่สุดคือรู้จักบุคคลที่เราไปคบหามาสู่อย่างเรามาที่นี่เราก็มีอาจารย์ผู้บรรยายธรรมะเป็นที่ตั้งเราอย่างน้อยๆเราก็ให้ความเคารพต่อครูบาอาจารย์อย่างน้อยๆเราก็ให้เคารพต่อสถานที่อย่างน้อยๆเราก็ให้ความเคารพต่อการต้อนรับอย่างน้อยๆเราก็ให้ความเคารพต่อธรรมที่ท่านยกมาแสดงชี้แจงบรรยายเราให้ความเคารพเราจะนั่งเราจะออกเราจะอยู่เราต้องมีความเคารพต่อครูบาอาจารย์เป็นที่ตั้งนี่แหละคือการมาปฏิบัติธรรมอาตมาบอกว่าไม่ต้องไปพูดอะไรมากหรอกนั่งเงียบๆโยมก็ได้อัดได้ทำทำคือความเป็นจริงทำคือสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ธาระแปลว่าสิ่งที่ทรงไว้ธาระแปลว่าสิ่งที่ทรงไว้มีอยู่เป็นอยู่เรียกว่าธรรมอะไรก็ได้เป็นธรรมทั้งนั้นให้รู้จักแก้ไขรู้จักปรับปรุงให้พอเหมาะพอควรจังหวะโอกาสนี่เป็นธรรมปฏิบัติอยู่ตรงนี้อยู่หัวใจตรงนี้ความบริสุทธิ์เด่นชัดก็จะเกิดขึ้นบอกการตั้งสัจจะบารมีของครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันท่านบอกว่าท่านจะไม่พูดท่านก็มีเหตุมีผลในตัวของตัวเองไม่ใช่ท่านไม่มีเหตุมีผลท่านพูดมาเป็นปีๆท่านไม่เคยหยุดท่านก็ต้องหยุดบ้างเครื่องยนต์กลไกใช้ทั้งปีมันไม่หยุดมันก็พังบ้านช่องห้องหอมีแต่ใช้ไม่ทำความสะอาดมันก็พังรถราของเราไม่รู้จักทำความสะอาด
1: อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: จ่อเก็บค่าเหยียบแผ่นดิน450บาทนายสุรศักดิ์ดึง 8,000 ล้านบาทคืนแหล่งท่องเที่ยวนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาเปิดเผยภายหลังเป็นประธานที่ประชุมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อรับฟังความเห็นจากภาครัฐเอกชนและประชาชนสังคมอย่างต่อเนื่องการรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์จะสิ้นสุดลง28กันยายนซึ่งมีผู้เห็นด้วยกับร่างประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติ 80% ว่ากระทรวงจะนำข้อมูลทั้ง2ส่วนไปพิจารณากำหนดแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดทำประกันภัยเพื่อลดภาระค่ารักษาของรัฐและนำรายได้ไปจัดสรรเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวผ่านกองทุนที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ปัจจุบันการท่องเที่ยวเป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนกันยายน2569มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยแล้วกว่า22ล้านคนสร้างรายได้มากกว่า1ล้านล้านบาทการรักษาความเชื่อมั่นจึงต้องครอบคลุมทั้งความปลอดภัยของผู้เดินทางและคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวผลการรับฟังครั้งนี้จะช่วยให้เราออกแบบนโยบายในการสร้างรายได้ให้กับภาคการท่องเที่ยวตลอดจนการจัดหาประกันภัยที่คุ้มครองนักท่องเที่ยวและบรรเทาภาระของสถานการณ์สถานพยาบาลและลดภาระภาษีประชาชนพร้อมนำรายได้ไปดูแลแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนอย่างทั่วถึงร่างประกาศเสนอจัดเก็บ450บาทต่อคนเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าเกณฑ์ที่เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางอากาศเมื่อประกาศมีผลบังคับใช้และชะลอทางบกทางน้ำไว้1ปีรายได้จะเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยโดยส่วนหนึ่งจะนำไปจัดหาประกันภัยคุ้มครองนักท่องเที่ยวผู้ชำระค่าธรรมเนียมและครอบคลุมกรณีเสียชีวิตและค่ารักษาพยาบาลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาเพิ่มความคุ้มครองอีกส่วนหนึ่งจะนำไปใช้ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนโดยไม่ต้องพึ่งงบประมาณประจำปีเพียงช่องทางเดียวจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอบชท.อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนลาน
10: ขอเชิญเยาวชนร่วมเล่นกีฬาในโครงการลานกีฬาต้านยาเสพติดณสนามกีฬาประจำจังหวัดทุกจังหวัด
11: เอ๊ะสีสวัสดิ์ลานกีฬากับสนามกีฬาต่างกันยังไงเหรอ
12: สนามกีฬาหมายถึงที่สำหรับเล่นหรือแข่งขันกีฬาต่างๆส่วนลานกีฬาหมายถึงที่โล่งที่คนเข้าไปใช้เล่นกีฬาน
11: อกจากลานกีฬาแล้วมีลานอย่างอื่นอีกไหม
12: มีสิอย่างที่โล่งที่เขาทำให้พื้นเรียบไว้แล้วไม่มีหญ้าขึ้นเขาก็เรียกว่าลานทั้งนั้นแหละจ้ะเช่นลานบ้านลานวัดลานดินลานจอดรถลานหมายถึงบริเวณโล่งที่มีพื้นเรียบไม่มีหญ้าขึ้นมีทั้งลานกีฬาลานบ้านลานวัดลานดินลานจอดรถ
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ุ่มหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ตำรวจรับแจ้งเหตุกรณีผู้เสียหายอายุ19ปีถูกกลุ่มคนร้ายใช้กลอุบายหลอกลวงจนสูญเงินรวมกว่า 600,000 บาทคนร้ายแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่แจ้งว่าผู้เสียหายมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินก่อนโอนสายต่อไปยังบุคคลที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแล้วหลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ของตนเองจากการสืบสวนสอบสวนเส้นทางการเงินผู้เสียหายถูกหลอกให้โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารหลายครั้งรวม5รายการเป็นเงิน 200,000 กว่าบาทระหว่างวันที่23ถึง25กันยายนที่ผ่านมาก่อนเงินจะถูกโอนต่อผ่านบัญชีบุคคลหลายรายและมีบางส่วนถูกนำไปซื้อทองคำกับร้านทองที่มีมูลค่านับล้านบาทนอกจากนี้การโอนเงินผ่านบัญชีคนร้ายยังหลอกให้ผู้เสียหายถอนเงินสดจำนวน 450,000 บาทแล้วนัดหมายให้นำเงินไปส่งมอบให้กับคนร้ายที่มารับบริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านศาลายาจังหวัดนครปฐมอีกด้วยจากพยานหลักฐานพบว่าเมื่อคนร้ายรับเงินสดจากผู้เสียหายแล้วมีการส่งต่อเป็นทอดๆโดยมีชายสัญชาติจีนรายหนึ่งออกหมายจับแล้วได้นำเงินสดไปส่งที่หน้าหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งพื้นที่แขวงสะพานสูงเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานจนขออำนาจศาลออกหมายจับได้สำเร็จ6ตุลาคม2569ตำรวจได้นำกำลังเจ้าหน้าที่สังกัดพร้อมหมายค้นศาลอาญามีนบุรีลงวันที่5ตุลาคมเข้าตรวจค้นบ้านพักในหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งพื้นที่แขวงสะพานสูงเขตสะพานสูงพบผู้อยู่อาศัย11รายสัญชาติจีนเมียนมารัสเซียไทยโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการจับกุมผู้ต้องหาจำนวน3รายได้แก่มิสเตอร์ลู่อายุ37ปีสัญชาติจีนทำหน้าที่รับเงินสดจากแม่บ้านชาวเมียนมามิสเชียงอายุ35ปีแม่บ้านสัญชาติเมียนมาทำหน้าที่รับเงินสดไปส่งมอบให้ผู้ต้องหาชาวจีนและมิสเมียนนี่อายุ24ปีแม่บ้านสัญชาติเมียนมาทำหน้าที่รับเงินสดไปส่งมอบให้ผู้ต้องหาชาวจีนนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันยึดทรัพย์สินของกลางกว่า40รายการด้วยกันอย่างไรก็ตามขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลที่เกี่ยวข้องพร้อมสืบสวนขยายผลเส้นทางทางการเงินและทรัพย์สินเพื่อเชื่อมโยงไปยังผู้รับผลประโยชน์และบุคคลในเครือข่ายที่เหลือเพื่อนำตัวมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปจบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: News. ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเ พื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
11: ตอนลดค่ายานพาหนะให้ผู้สูงอายุ
12: แล้วนี่แม่จะไปกรุงเทพกี่วันเหรอครับ
13: สักอาทิตย์นะลูกแม่กะว่าจะไปเยี่ยมเพื่อนๆหลายคนเลยลูก
12: เอาแล้วแม่เตรียมเงินไปเยอะไหมนั่นน่ะต้องนั่งรถนั่งเรือมันแพงกว่าที่บ้านเรานะแม่นา
14: การเดินทางสำหรับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปจะมีกฎหมายช่วยเหลือค่าโดยสารยานพาหนะทั้งขสมกบขสนั่งเรือนั่งรถไฟหรือแม้แต่เครื่องบินก็มีค่ะซึ่งส่วนลดต่างๆนั้นสามารถสอบถามได้ที่สายด่วน1300ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการได้เลยค่ะ
12: แม่เป็นคนแก่เนี่ยก็มีข้อดีหลายอย่างนะเนี่ย
10: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: หรือว่าเธอแกล้งลองใจฉัน
1: อ่าฮะ
0: ถ้าเช่นนั้นเราต้องตั้งใจ
1: อ่าฮะ
0: โชว์ฝีมือแม่ครัวหัวไว
1: อ่าฮะ
0: ชูรสชูใจใส่ให้เต็มที่
1: อ่าฮะ
0: พอทำราดหน้าก็จะกินสุกี้
1: อ่าฮะ
0: ทำสปาเกตตี้ก็จะกินบาร์บีคิวทอดปลาซาดีนก็จะกินปลาทูแขก
1: อ่าฮะ
0: ดูมันแปลกๆหรือเธอเปลี่ยนไป

0: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ครั้งรื้อภาษีเดินทางต่างประเทศเก็บทุกสัญชาติ 1,000 บาทต่อเที่ยวบินแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังรายงานว่ากระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรจะเดินหน้าศึกษาจัดเก็บภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรจากผู้เดินทางทุกสัญชาติเตรียมเปิดทางจัดเก็บระยะแรกเฉพาะผู้เดินทางออกนอกประเทศทางอากาศในอัตรา 1,000 บาทต่อครั้งกำหนดเพดานภาษีไม่เกิน 5,000 บาทต่อครั้งพร้อมยกเว้นผู้เดินทางบางประเภทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดด้วยมอบหมายกรมสรรพากรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรหวังเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารทรัพยากรของรัฐและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินภายใต้กรอบวินัยทางการเงินการคลังทั้งนี้ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการร่างพระราชบัญญัติภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรครั้งที่1เริ่มตั้งแต่วันที่30กันยายนถึง29ตุลาคม2569ซึ่งมีหลักการสำคัญแตกต่างจากระบบภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรที่ประเทศไทยเคยใช้ในอดีตสาระสำคัญของร่างกฎหมายคือการกำหนดให้ผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรทุกสัญชาติมีหน้าที่เสียภาษีทุกครั้งที่เดินทางออกนอกประเทศไทยเว้นแต่จะเข้าหลักเกณฑ์ได้รับยกเว้นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงโดยในระยะแรกจะจัดเก็บเฉพาะการเดินทางทางอากาศในอัตรา 1,000 บาทต่อครั้งและกำหนดเพดานภาษีไว้ไม่เกิน 5,000 บาทต่อครั้งทั้งนี้เอกสารการเปิดรับฟังความคิดเห็นระบุว่ารัฐบาลมีนโยบายบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้กรอบวินัยทางการเงินการคลังและต้องการเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกระทรวงการคลังจึงมอบหมายให้กรมสรรพากรพิจารณาจัดเก็บภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรจากผู้เดินทางทุกสัญชาติจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอบจท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตนไม่นำพา
10: สวัสดีจ้าศรีสวัสดิ์เมื่อเร็วๆนี้ดูละครโทรทัศน์มีผู้หญิงคนหนึ่งชอบพูดอะไรนะนำพานำพาอยู่บ่อย
9: ๆแต่ก็ไม่ได้นำพา
10: ใช่แล้วใช่แล้วคำนี้ล่ะมันหมายความว่าอะไรหรอไม่ได้นำพาหมายถึงไม่ได้นำหรือไม่ได้พามาใช่ไหม
9: แต่ก็ไม่ได้นำพาหรือไม่นำพาไม่ได้หมายถึงไม่ได้นำมาหรือไม่ได้พามาแต่เป็นสำนวนหมายถึงไม่สนใจไม่เอาใจใส่จ้ะ
11: เหมือนที่เธอเคยบอกก้าวแต้มว่าเวลากินข้าวต้องระวังอย่าให้หกเลอะเทอะแต่ก้าวแต้มฟังแล้วก็ละเลยไม่เอาใจใส่ที่เธอบอกยังคงกินข้าวหกเลอะเทอะอย่างนี้เรียกว่าไม่นำพาใช่ไหม
9: ใช่แล้วจ้ะบอกแล้วแต่ก็ไม่นำพาไม่นำพาเป็นสำนวนหมายถึงละเลยไม่เอาใจใส่เช่นครูบอกว่าก่อนรับประทานอาหารควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้งแต่นักเรียนบางคนก็ไม่นำพา
12: แล้วพบกันใหม่

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้า